0: World Bank 2026ยืนยันไม่มีปิดการจราจรอีกสักครู่กลับมาครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรองรับการประชุม IMF World Bank 2026โดยย้ำว่าไม่มีปิดการจราจรติดตามรายงานจากคุณณทิพย์สุดาโตรักษาครับ
4: กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความสะดวกในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรโดยมีเส้นทางที่คุณหลีกเลี่ยงดังนี้ 1. ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง 2. ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง 3. ถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกวิทยุ 4. ถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน 5. ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้ง2ฝั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออภัยในความไม่สะดวกและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยหากพบเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรโทร1197ตลอด24ชั่วโมงนายทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ส่วนข่าวกีฬานะครับมีความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศโดยคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: เอเลียตคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปียังคงเดินหน้าสร้างสถิติส่วนตัวอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องหลังคว้าแชมป์ประเภทชายในศึกเมลเบิร์นมาราธอน2026ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีโดยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยได้โชว์ความทรหดเร่งสปีดหนีคู่แข่งในช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายของระยะทาง 42.2 กิโลเมตรและเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกที่สนามเมลเบิร์นคริกเก็ตกล่าวพร้อมกับทำลายสถิติเดิมของรายการที่ทิโมธีคิปลากัสโรโนเพื่อนร่วมชาติเคยทำไว้ที่2ชั่วโมง9นาที12วินาทีเมื่อปี2022ด้วยเวลาที่เร็วกว่าเพียงแค่2วินาทีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คริสตัลแพเลซชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-1เฮาซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน2-2ลิเวอร์พูลที่เหลือ10คนแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีFC โคโลนชนะบอรุเซียมิชชันการ์ดบัค2-1ไฟบวกที่เหลือ10คนชนะชาลเก้04 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเรเบติสชนะโอซาซูน่า5-2เรอัลซอซิดัดที่เหลือ10คนชนะราคอร์ดูญ่าที่เหลือ10คนเท่ากัน3-2ราซิ่งซานตาเดเสมอบาเลนเซีย2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจซาสโซโลเสมอเอซิมิลาน1-1และกาญาเร่เสมอยูเวนตุส1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเลฮันโดรดาวิโดวิชฟูกินานักเทนนิสชาวสเปนมือ26ของโลกและเป็นมือ25ของรายการชนะฟรานซิสเตียโฟคู่แข่งมือ10ของโลกและมือ7ของรายการจากสหรัฐ2-1เซต7-6แทบเบรก7-4 4-6และ7-6แทบเบรก8-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: การพัฒนาความคิดช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าคิดดีชีวิตดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: 8นาฬิกากลับมาฟังข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 7:09 นะคะแดดจัดเต็มค่ะตอนนี้แดดอย่างแรงทีเดียวนะคะพื้นที่ของกรุงเทพนะคะในช่วงของเช้านี้นะคะวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะคุณหนูรถยกค่ะบอกว่าใช้เส้นทางนะคะบนโทเวนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงอนุสรณ์สถานมุ่งหน้ามาที่หลัก4ค่ะในตอนนี้ในการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าก่อนทางลงดอนเมืองประมาณ500เมตรค่ะแจ้งว่ามีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะคะอันนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะแล้วก็ทางด้านฉลองกรุงในฝั่งขาเข้านะคะหนองจอกมาทางนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังจุดนั้นอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลำผักชีนะคะมีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะเลยทำให้รถที่จะขึ้นสะพานเนี่ยไม่น่าจะไปได้นะคะต้องใช้พื้นราบกันนะคะน่าจะผ่านได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์เท่านั้นค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะอีกจุดหนึ่งนะคะคุณรุ่งอรุณเนี่ยแจ้งว่าใช้ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะช่วงมุ่งหน้ามาที่วงเวียนบางเขนนะคะคือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำจักรยานยนต์มาจอดขวางทางขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปทางรามอินทรานะคะก็ไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรบนสะพานมีรถเสียไหมหรือว่าอะไรไหมนะคะในขณะนี้ก็เลยทำให้ทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะที่ช่วงตรงข้ามกับราชภัฏพระนครมุ่งหน้ามาที่วงเวียนบางเขนเนี่ยก็เลยไปได้ช้าเพราะว่ารถเนี่ยไม่สามารถขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขนได้นะคะตอนนี้กำลังตรวจสอบกับฐานเจ้าหน้าที่นะคะว่าตรงนี้มีเหตุอะไรมีรถเสียหรือว่าบัตรเหตุอะไรหรือเปล่านะคะนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเผื่อว่าท่านใดใช้ถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะจากสนามบินลุมพินีมานะคะแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะคะฝากดูให้หน่อยว่าในฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่มีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะที่ทำให้จากทางตรงข้ามกับราชภัฏพระนครมามุ่งหน้าทางสะพานข้ามวงเวียนบางเขนเนี่ยนะคะที่เจ้าหน้าที่นำมอเตอร์ไซค์มาขวางไว้ว่ามีเหตุอะไรนะคะยังไงถ้าท่านใดทราบข้อมูลก็เพิ่มเติมกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็แจ้งถึงเรื่องของปิดเบี่ยงช่องจราจรตรงด่านบางโคล่หนึ่งนะคะก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมค่ะถึง15มีนาคม2570นะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะคะซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมค่ะได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Triple SF เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่5งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสารโดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2ก็จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร2ช่องซ้ายสุด2ช่องทางซ้ายสุดนะคะแล้วก็1ช่องทางขวาสุดค่ะสามารถใช้ได้2ช่องกลางนะคะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางโคล่1เริ่มมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึงวันที่15มีนาคม2570ค่ะก็จะมีการปิดเบี่ยงแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทีนี้บริเวณจุดที่ทำงานเนี่ยเป็นทางแคบค่ะก็โปรดชะลอความเร็วแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะและรถบรรทุกทุกชนิดให้ใช้ช่องทางซ้ายสุดในการสัญจรค่ะทั้งนี้ผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นได้ทราบนะคะ การทำพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ค่ะและขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวนั้นโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะถ้าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามได้เลยนะคะหรือว่าจะแจ้งเหตุฉุกเฉินนั้นนะคะสามารถติดตามได้นะคะที่ Facebookโครงการทางพิเศษสายพระราม3สัญญา5งานระบบนะคะแจ้งหมายทราบจากทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะคุณรุ่งอรุณที่เมื่อสักครู่นี้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณมีนาแล้วก็สมาชิกกสร้อยทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
2: พอดีเดินทางไปส่งลูกที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เยสสถานีรถสีจากเส้นทางแจ้งวัฒนะหลักสี่มุ่งหน้าไปวัดสีนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็มีรถติดยาวมากก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือมีอะไรทีเนี้ยก็มีเจ้าหน้าที่จราจรตำรวจเนี่ยเขาเอารถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยกั้นทางขึ้นสะพานที่จะข้ามไปรามอินทรานะคะมันก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้รถติดยาวทีนี้ทางจสร้อยได้แจ้งประสานงานแจ้งว่ามีรถบรรทุกใช่ไหมคะที่ว่าล้อหลุดจะตรงทางลงเจ้าหน้าที่เขาก็เลยปิดกั้นไม่ให้ขึ้นเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เส้นทางข้างล่างเนี่ยติดยาวโดยที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรค่ะ
0: ใช่เป็นบอกว่าตั้งแต่ตีสี่ค่ะคุณลุงอรุณที
2: ่
0: รถคันนี้ล้อหล
2: ุ
0: ด
2: ตอนนี้ก็ยังติดยาวจนถึงหน้าศูนย์ราชการเลยนะคะ
0: โอ้โห
2: ใช่เหมือนรถมันสะสมไม่รู้พอดีเข้ามาที่ทำงานแล้วพอดีไปส่งลูกมาประมาณ10นาทีที่แล้วเนี่ยค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: อีกที่เข้ามารถก็ยังติดยาวอยู่
0: ใช่คือมันเสียไปช่องนึงคุณรุ่งอรุณบนสะพานข้ามแยกอ่ะที่รถคันนี
2: ้
0: ล้อหลุดเขาก็เลย
2: ก็คาดว่ารถที่ไปรามินทาขึ้นสะพานไม่ได้ก
0: ็
2: ต้องวิ่งข้างล่างมันก็เลยยิ่งทำให้ติด
0: ค่ะบอกว่าตอนนี้ระหว่างรอช่างแหมช่างไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่ตีสี่ได้เดี๋ยวเราสอบถามเป็น
2: ยัง
0: ไง
2: วันนี้ยัง work from home กันเยอะนะคะ
0: ใช่ใช่เอาแล้วคุณลูกมารุนไม่หยุดหรอคะวันนี
2: ้อ๋อพอดีต้องมาส่งลูกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออันนี้ภารกิจสำคัญหยุดไม่ได้อันนี้สำคัญที่สุดห้ามหยุดเด็ดค่ะได้เดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมจากสน.บางเขนให้นะคะยังไงต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ภารกิจมนุษย์แม่นะคะที่สำคัญมากไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมยังไงเราก็ต้องปฏิบัติภารกิจอันนี้ให้ดีเยี่ยมนะคะโดยการไปส่งลูกไปโรงเรียนไปทำงานอะไรให้เรียบร้อยนะคะจุดที่คุณรุ่งอรุณแจ้งมาแบบต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะก็เนื่องจากว่าตรงช่วงของสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนรามอินทราในฝั่งขาออกนะคะเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกล้อหลุดตั้งแต่ตีสี่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มาขวางไว้ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรถขึ้นไปยิ่งหนักกว่านี้อีกนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรท้ายเนี่ยไปอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการเลยนะคะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะการจราจรนั้นติดมากนะคะเนื่องจากว่ามีรถล้อหลุดอยู่ตรงบนสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะคะในขณะนี้สำหรับท่านที่ใช้ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะที่สอบถามมาแล้วก็รถติดอยู่ในขณะนี้เนื่องจากสาเหตุนี้นะคะส่วนคุณอุทัยค่ะแจ้งว่าถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าเลียบด่วนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะจากโยธินพัฒนามุ่งหน้ามาที่ตัดกับลาดพร้าวนะคะก็เคลื่อนตัวช้าเพราะว่าก่อนถึงแยกตัดถนนสังคมสงเคราะห์เล็กน้อยนะคะมีรถกระบะที่เป็นห้องเย็นนะคะจอดเสียอยู่ใน2ไปขวางอยู่2ช่องทางซ้ายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็มีอยู่3จุดเลยนะคะที่ในขณะนี้มีรถจอดเสียนะคะแล้วก็ทำให้ การจราจรในเช้านี้คือแทนที่แบบจะโล่งๆนะคะรถก็เลยติดหนักมากนะคะโดยเฉพาะเส้นทางของทางด้านถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะจากทางศูนย์ตรงข้ามศูนย์ราชการค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหลัก4ต่อเนื่องมาที่ขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะคะก็จากสาเหตุที่มีรถบรรทุกไปล้อหลุดนะคะช่วงของบนสะพานข้ามแยกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ให้รถขึ้นนะคะทีนี้รถทุกคันต้องใช้พื้นราบเพื่อมุ่งหน้าทั้งไปทางรามอินทรานะคะทั้งจะมาทางด้านของโพหลโยธินด้วยนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นท้ายแถวยาวมากนะคะการจราจรนั้นติดขัดทีเดียวค่ะนะคะจากสาเหตุนี้นะคะก็กำลังสอบถามเพิ่มเติมคือเจ้าหน้าที่สน.บางเขนบอกว่ารถคันนี้ต้องรอช่างของเขาอะค่ะเสียงแต่ตีสี่นะคะคงจะต้องเช้านะกว่าช่างจะมานะคะนี่ก็7โมงกว่านะคะทำให้ตอนนี้ท้ายแถวนั้นยาวทีเดียวนะคะอยู่ช่วงของตรงข้ามกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเลยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะยังมีจุดไหนอีกไหมคะที่ในเช้านี้เป็นปัญหาเรื่องของการจราจรทั้งที่ในเช้านี้ไม่น่าจะต้องติดขนาดนี้นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนใน S ของจสร้อยนะคะ JS ร้อยเรดิโอนะคะก็มีแจ้งเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรกันนะคะ1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนใน S ของจสร้อยนะคะ JS ร้อยเรดิโอนะคะก็มีแจ้งเพิ่มเติม

0: ที่คุณอนันต์นั้นได้โพสต์มาค่ะนะคะโล่งมากค่ะนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครหน่วยงานราชการนั้นถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษนะคะเนื่องจากว่ามีการประชุม IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ศูนย์กลางประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยค่ะในขบวนของ BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะผู้โดยสารนับคนได้เลยนะคะโล่งสุดๆค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนทางด้านของคุณหมาป่าเดียวดายนะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio เช่นเดียวกันค่ะคุณหมาป่าเดียวดายเนี่ยอยู่ที่ท่าฉลอมนะคะแล้วก็ได้โพสต์ภาพมานะคะให้เห็นระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนค่ะว่าในเช้านี้ระดับน้ำนั้นสูงเกือบจะถึงขอบพื้นวัดนะคะที่ท่าฉลอมสมุทรสาครนะคะนะคะเป็นภาพนะคะใน S ของ JS Radio ว่าในช่วงของเช้านี้น้ำระดับน้ำสูงทีเดียวแล้วนะคะแต่ว่าสภาพการจราจรบนถนนพระราม2นะคะที่จสร้อยนั้นตรวจสอบให้นะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะช่วงตรงข้าขออภัยหน้าวัดเกตุมนะคะไม่มีปัญหานะคะการจราจรคือไม่มีน้ำท่วมน้ำแห้งแล้วนะคะส่วนในฝั่งขาเข้านะคะในฝั่งขาเข้าก็จะมีน้ำท่วมในช่องทางคู่ขนานประมาณสัก10ถึง20เซนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถเล็กให้วิ่งในทั้งในช่องทางด่วนโลดนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคู่ขนานก็ให้สำหรับพวกรถกระบะรถใหญ่นั้นวิ่งกันสำหรับถนนพระราม2นะคะในช่วงของตรงข้ามกับวัดเกตุมวดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กรณีที่บนสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะคะจากทางแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าไปทางรามอินทรานะคะที่มีรถยางแตกมาตั้งแต่ตี 4นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีรถสะสมไปนู่นเลยนะคะน่าจะเลยสู่ราชการแจ้งวัฒนะไปนะคะล่าสุดในเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่ารถยังติดหนักมากบนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงเลยเมืองทองมานะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาตรงข้ามกับศูนย์ราชการนั่นแหละค่ะที่จะเริ่มชะลอตัวจากสาเหตุนี้นะคะตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะคะสำหรับท่านที่ติดอยู่อีกแป๊บหนึ่งน่าจะขยับกันได้มากขึ้นนะคะทีนี้มาดูในเส้นทางทวนจุดที่มีรถจอดเสียกันอยู่นะคะทางด้านของถนนฉลองกรุงในฝั่งขาเข้าค่ะจากหนองจอกมุ่งหน้าที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลำผักชีนะคะอันนี้ก็เป็นรถบรรทุกที่ไปจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายจอดเสียช่องทางซ้ายค่ะเลยทำให้ช่วงของในฝั่งขาเข้าของฉลองกรุงมาเนี่ยนะคะการจราจรก็เลยชะลอตัวเนื่องจากว่ารถก็ต้องมาใช้พื้นราบกันนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งบนโชเวจุดนี้ที่ว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะที่คุณหนูรถโยกได้แจ้งมานะคะเป็นโชเวในฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางลงดอนเมืองประมาณ500เมตรที่มีรถบรรทุกจอดเสียช่องทางซ้ายนะคะอันนี้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยน่าจะเคลื่อนย้ายกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณอุทัยที่แจ้งเอาไว้บนถนนเลียบด่วนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึงแยกตัดถนนสังคมสงเคราะห์เล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นกระบะห้องเย็นที่จอดเสียอยู่ในขวางไป2ช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรในช่วงเวลานี้เคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าผ่านจุดนี้มาแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะคุณโจอยู่ที่รัชดาภิเษกแล้วบอกว่ามีประเทศด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
2: เป็นรัชดาขาเข้านะครับเข้ามาจากพระราม7มุ่งหน้าวงสว่างประชานกูลจุดแรกจะเป็นกลางสะพานวงสว่างเก๋งสองคันคุณมีนา
0: ค่ะ
2: ไม่มีคนเจ็บกับคนขับเขาลงมาคุยกันอยู่ครับผม
0: อ๋อค่อยช่วยหน่อย
2: จราจรชะลอตัวจุดที่2ก็จะเป็นเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานกูลเลนซ้ายเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ครับผม
0: ค่ะ
2: ไม่มีคนเจ็บแต่ลงมาคุยกันอยู่ครับ

0: อ๋อเหมือนกันค่ะ
1: ประกาศุกูเนี่ยขึ้นขวาได้เลนเดียวส่วนวงสว่างเนี่ยบนสะพานผ่านซ้ายได้เลนเดียวครับผม
0: ค่ะก็เลย
1: ชะลอ2จุดเนี่ยคุณมีนา
0: ค่ะ
1: ก็จะผ่านไปแล้วไปรัชวิภาไปรัชโยธินก็ใช้การได้นะครับผม
0: ค่ะ
1: ตัวใช้รัชดาขาออกก็เลยได้เห็นตรงข้างก็เลยรายงานคุณมีนาครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่พระราม7แล้วกำลังจะลงจรัญไปส่งลูกค้าแถวพระราม8ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็อากาศแถวนี้ดีแล้วก็มีนาวันนี้รวมๆแล้วรถไม่ค่อยติดอ่ะ
0: ใช่แล้วแดดก็ดีด้วยนะวันนี้
1: ใช่ดีแล้วน้ำจะได้ไม่ฝนจะได้ไม่ตกน้ำจะได้ไม่ท่วมครับผม
0: กรุงเทพไม่มีท่วมแล้วกรุงเทพเนี่ยบนถนนหลักนะกรุงเทพในแห้งละ
1: ผมก็ทนขลากันไปเยอะแล้วล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มันหยุด
0: ค่ะวันน้ำ
1: มันก็เลยบางไปหมดเลยคุณมีนา
0: ใช่ค่ะ
1: รัชดาขาเข้าเนี่ยท้ายแถวไม่ถึงพระรามเจ็ดเลยนะพูดง่ายไม่ยาววันนี้ดีอ่ะคุณมีนา
0: โล่งมากๆค่ะ
1: ก็ฝากข้อมูลตรงจราเลยนะครับผม
0: ขอบคุณมากคุณโจสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ผ่านไปแล้วก็มีบัตรเหตุแจ้งมานะคะบนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะจุดแรกนะคะวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลจุดแรกนี่อยู่บนสะพานข้ามวงสว่างนะคะซึ่งเป็นรถเก๋ง2คันนะคะชนกันช่องขวาค่ะกำลังเจรจาตกลงกันนะคะแล้วก็เลยมานะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลก็มีอีกคู่หนึ่งค่ะที่ชนกันก็กำลังเจรจากันอยู่กำลังตกลงกันเดี๋ยวรอประกันมาพอประกันมาก็น่าจะเคลื่อนย้ายกันเรียบร้อยนะคะทำให้ชะลอตัวทั้ง2จุดนะคะแต่ถ้าหากว่าเลยมาแล้วนะคะเลยมานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้ามารัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้านะคะต่อเนื่องมาทางด้านของรัชโยธินค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะช่วงของรัชโยธินเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวค่ะนะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้นะคะรัชดาลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกพระราม9ค่ะต่อเนื่องมาที่อโศกเพชรนะคะวันนี้ดีมากค่ะการจราจรนั้นไม่เป็นปัญหานะคะเนื่องจากว่าหน่วยงานราชการในกรุงเทพก็เป็นวันหยุดพิเศษกันค่ะเลยทำให้รถที่เคยติดตรงช่วงของอโศกเพชรบุรีเนี่ยในขณะนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้ดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สำหรับคนที่ต้องมาทำงานกันนะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมการจราจรกันได้เลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะว่าในตอนนี้เนี่ยช่วงของเลยเมืองทองธานีมานะคะมุ่งหน้าตรงข้ามศูนย์ราชการนั้นขยับได้ดีมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะจากที่ก่อนหน้านะคะมีรถล้อหลุดนะคะช่วงของบนสะพานข้ามวงเวียนบางเขนค่ะในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะก็ทำให้หัวแถวนั้นสามารถขึ้นสะพานข้ามแยกได้แล้วนะคะการจราจรคิดว่าน่าจะขยับได้ดีขึ้นเป็นลำดับนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะที่รถบนสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะคะที่ยางแตกนะไม่ใช่ล้อหลุดยางแตกนะคะล้อหลุดก็เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะท่านที่อยู่ทางแจ้งวัฒนะนะคะก็จะขยับกันได้ดีขึ้นแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับก่อนหน้านี้ข้อมูลจากคุณรุ่งอรุณที่ได้แจ้งเพิ่มเติมให้จสร้อยได้ทราบแล้วก็ได้สอบถามกันไปนะคะส่วนทางด้านของผลโยธินในฝั่งขาเข้าที่คุณเสงี่ยมได้รายงานกันไปนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะผลโยธินในฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนครนะคะที่มีอุบัติเหตุเป็นกระบะปิกอัพตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงขวางอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนนะคะโดยสภ.คลองหลวงค่ะแจ้งว่ารถยกเนี่ยดำเนินการนะคะน่าจะใกล้แล้วเสร็จแล้วล่ะนะคะเพราะว่าตอนที่เราแจ้งไปเนี่ยนะคะทางสภ.คลองหลวงบอกว่ารถยกอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะก็ทำให้ชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุคู่ขนานยังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็เลยมานะคะการจราจรไม่มีปัญหานะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะกับ ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปามนิตค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
4: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเวลา 7:30 นาทีนะคะเผลอแป๊บเดียวเข้ามาสู่วันที่12ตุลาคมแล้ว2569นะคะแต่ว่าสถานการณ์โลกนี้ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องเลยนะคะปรากฏว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยยังคงโจมตีสนามบินริยาดนะคะของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นการโจมตีครั้งที่2ในรอบ2วันนะคะซึ่งโฆษกของกองทัพซาอุดิอาระเบียบอกว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งเนี่ยตกใส่อาคารผู้โดยสารหรือว่าเทอร์มินอล4แล้วก็หน่วยการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียก็บอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธใกล้กับสนามบินในกรุงริยาดขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจากวัตถุที่ไม่ทราบชนิดและพุ่งชนอาคารผู้โดยสารหมายเลข4นะคะซึ่งกลุ่มกบฏทูตีค่ะในเยเมนก็ยอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้แล้วก็เตือนสายการบินผู้โดยสารไม่ให้ใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้นะคะกลุ่มยังโจมตีไปยังโรงงานผลิตน้ำมันและสนามบินดัมมานทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียด้วยแล้วก็ประกาศว่าจะมีการยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียโดยสนามบินทุกแห่งในซาอุดิอาระเบียรวมแล้วเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ยกเว้นสนามบินในเมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์เมกกะและเมดินานะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นครั้งที่2ที่เกิดการโจมตีสนามบินในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะก็เป็นการโจมตีครั้งแรกซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง13รายบาดเจ็บ308คนนะคะนับเป็นเหตุโจมตีที่รุนแรงสร้างความเสียหายร้ายแรงนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลสหรัฐและอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
0: ค่ะ
4: ขณะเดียวกันบ้านเราในสัปดาห์นี้ต้องจับตามองการประชุมIMF และ World Bank หรือว่าธนาคารโลกนะคะซึ่งที่น่าสนใจก็คือประธานกลุ่มธนาคารโลกอาเจบังต้านะคะให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ก่อนการประชุมที่จะมีขึ้นที่กรุงเทพว่าธนาคารโลกกำลังหารือกับประเทศต่างๆประมาณ 30-40 ประเทศเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ทั้งทางด้านผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะเขาตั้งข้อสังเกตถึงว่าการพุ่งขึ้นรวดเร็วของน้ำมันดีเซลปุ๋ยและปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพอากาศซุปเปอร์เอลนีโญที่กำลังก่อตัวเพิ่มความท้าทายให้กับประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็คาดว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีหลายประเทศเข้ามาขอแบ่งสรรเงินในส่วนแรกจากวงเงินประมาณ 50,000-60,000 นะ 5-60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นนะคะโดยเงินทุนก้อนแรกเนี่ยประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกับเงินอีก 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่แต่ละประเทศจะสามารถนำมาใช้โดยการปรับเปลี่ยนงบประมาณจากโครงการของธนาคารโลกที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนะคะโดยมองได้ว่าประเทศกำลังพัฒนามีภาระหนี้สินต่างประเทศที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้ภายนอกประมาณ 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้มีเพียงการชำระได้แค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวคิดเป็นสัดส่วนแค่1ใน3ของยอดหนี้ทั้งหมดนะคะแต่เมื่อเดือนก่อนค่ะธนาคารโลกได้ประกาศว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงสุดเป็นประวัติการถึง 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในรอบสิ้นสุดปีเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เพิ่มขึ้น6ถึงงาจาก 100,000 เนี่ยก็แบ่งเป็นเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าจากยอดรวมในปี2022ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mastercard นะคะแล้วก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารโลกค่ะโดยประเทศที่รับเงินสูงสุด10อันดับแรกได้แก่บราซิลอินเดียตุรกีโรมาเนียไนจีเรียอาร์เจนตินาแอฟริกาใต้บังคลาเทศเม็กซิโกและชิลีค่ะไทยไม่ได้ใช้แล้วนะคะไม่ได้ยืมแล้วนะ เราเลิกยืมมานานแล้ว
0: ใช้หมดไปแล้ว
4: ใช้นี่หมดด้วยใช้นี่เร็วกว่าเดิมด้วยรู้สึกจะจำได้นะคะแต่ในช่วงวิกฤตสำหรับประเทศไทยเองซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะนายเอกนิติวิทิชานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีวาระงานที่น่าสนใจโดยภารกิจสำคัญที่ครอบคลุม4เวทีหารือด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือในส่วนของการที่ประเทศไทยโดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะ13ตุลาคมเวลา 13:30 นถึง 14:00 นดร.นายเอกนิติจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์กรรมการผู้จัดการ IMF และประธานธนาคารโลกเกี่ยวกับแนวทางสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศความไม่แน่นอนทางการค้าและความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะก็บอกว่าการหารือที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การแนะนำว่าประเทศต่างๆควรปรับนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยจะต้องไม่กระทบต่อโอกาสในการเติบโตในระยะยาวด้วยแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนำเสนอประเด็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจต่อผู้นำสถาบันการเงินระหว่างประเทศโดยตรงนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการประชุมในเวทีแบงคอกค่ะ1991-2026ซึ่งจะมีการระดมสมองนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทยนะคะเพื่อย้อนมองพัฒนาการเศรษฐกิจตลอด35ปีของประเทศไทยซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเวิลด์แบงค์ครั้งแรกเมื่อปี2534นะคะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไรในด้านเศรษฐกิจอะไรเป็นข้อจำกัดในการเติบโตที่ชะลอตัวลงและประเทศไทยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่อย่างไรเพื่อรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคตนะคะส่วนวันที่15ตุลาคมเวลา 15:30 นถึง 16:30 นรัฐมนตรีคลังก็จะเข้าร่วมประชุมในส่วนของflagship global debate นะคะซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้นำเศรษฐกิจระดับโลกเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชุมระดับทวิภาคีอีก30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศตลอดช่วงการประชุมนะคะซึ่งในช่วงท้ายของการประชุมก็จะมีการจัดเวทีสรุปผลแล้วก็แถลงข่าวแบงคอกเกี่ยวกับการประชุมเวิลด์แบงค์นะคะในเวลา 14:30 นถึง 15:30 นในวันที่17ตุลาคมนะคะโดยเฉพาะบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงความร่วมมือที่ได้รับความไว้วางใจระหว่างประเทศและสถาบันเศรษฐกิจโลกนะคะก็ต้องติดตามแล้วสัปดาห์นี้ก็มีวาระงานที่เข้มข้นเยอะเลยนะคะก็ต้องอาจจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมาเป็นระยะนะคะ
0: ค่ะ
4: ขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์เลยเรื่องการปิดถนนนี่แหละในรอบๆของการจัดประชุมเวิลด์แบงค์เนี่ยนะคะทำให้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมนะคะต้องออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดถนนนะนะคะต้องบอกว่าไม่ปิดถนนนะแล้วเราก็จะมีการบริหารจัดการการจราจรโดยรอบนะโรงแรมเส้นทางขบวนรถผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะยกเว้นถ้ามีความจำเป็นต้องปิดก็จะให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งประชาชนให้รับทราบก่อนเพื่อจะได้วางแผนได้อย่างเหมาะสมนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการจัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถไม่เกิดภาวะการสะสมหรือแออัดนะคะซึ่งยังกำชับให้บช.น.แล้วก็ตำรวจสันติบาลเนี่ยเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีอาจจะก่อเหตุและเฝ้าระวังกรณีการเกิดการชุมนุมในช่วงการจัดการประชุมด้วยนะคะโดยใช้มาตรการยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตำรวจไทยพร้อมในการรักษาความปลอดภัยอำนวยการจราจรในการประชุมเวิลด์แบงค์และIMF ในปีนี้ค่ะ
0: ค่ะ
4: ปิดท้ายเรื่องสถานการณ์น้ำตอนนี้ใจนี่ไปดีใจอย่างหนึ่งที่พยากรณ์แล้วไม่ตรง ในช่วง ที่ฝนในกรุงเทพเนี่ยแบบน้อยอ่ะจากที่เขาเตือนไว้เรานี่ไม่กล้าเอาของลงใช่ไหมเพราะกลัวน้ำจะมาอีก ใช่ไหมคะและแต่ตอนนี้นี่ก็โล่งใจได้ต่อหนึ่งเพราะว่าฝนน่ะไปทางตะวันตกแล้วก็ลงใต้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องไปห่วงเพื่อนๆที่ทางด้านของตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไล่ลงมาเลยมีฝนตกต่อเนื่องนะคะเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางด้านของอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่เขื่อนเพชรนะจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะคะซึ่งมีการติดตามแล้วก็หาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกหนัก โดยกำชับให้สำนักงานชลประทานที่14หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังจุดที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงด้วยเช่นเดียวกับที่กาญจนบุรีราชบุรีนะคะก็คือน้ำมาเร็วมันมาเร็วแล้วก็ทางน้ำไหลมันไปเร็วนะคะก็ไม่ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ค่อยๆ คลี่คลายสถานการณ์ก็ค่อยๆ คลี่คลายไปนะคะแต่ก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าระดับน้ำยังเยอะอยู่เลยในส่วนของกรุงเทพเองระดับน้ำตามคลองเนี่ยก็ยังเยอะนะคะก็ยังเยอะแต่ว่าไม่มีการล้นขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวถนนแต่ก็ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะเป็นยอดเมื่อวานนี้นะโอนสำเร็จไปแล้ว 111,400 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น917ล้านบาทค่ะ917ล้านบาทนะคะครอบคลุม35จังหวัดนะคะซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะก็บอกว่าเร่งจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่องนะคะครอบคลุม35จังหวัดในกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้ว 3,492 ครัวเรือนแบ่งเป็นเงิน221ล้านบาทนะคะส่วนใครที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จก็ปรากฏว่าไม่ได้ปลูกบัญชีไม่ได้ปลูกเลขที่บัตรประชาชนกับพร้อมเพย์นะคะก็ให้เร่งแก้ไขก็ให้ประสานไปที่จังหวัดหรือว่าสำนักงานเขตเนี่ยช่วยกันตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนให้รับทราบนะคะส่วนวันนี้เนี่ยทางด้านของพื้นที่ทางด้านตะวันออกบ้านที่ฉันเองขอนิดนึงนะแอบนิดนึงมีการเคลื่อนที่นะคะเป็นจุดรับลงทะเบียนเคลื่อนที่จากสำนักงานเขตกระบังสูงเนี่ยมาเคลื่อนที่ที่หน้าโรงเรียนสมโภชนะคะเพื่อให้คนในหมู่บ้านเองเขาไม่สะดวกเดินทางหรือว่าคือเรายังต้องรื้อทิ้งของกันอยู่เลยทำความสะอาดอยู่เลยก็ให้เดินออกมาหน้าโรงเรียนแล้วก็มาลงทะเบียนที่นี่นะคะเขาก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาอำนวยความสะดวกให้นะคะส่วนสภาพอากาศวันนี้ยังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของภาคด้านตะวันตกของภาคกลางฝนตกหนักภาคใต้มีฝนตกหนักบ้างนะคะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ยังมีฝนประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็อัปเดตสถานการณ์กันเพิ่มเติมสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: เพิ่มเติมค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
2: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึก
6: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะกลับมาดูในเส้นทางกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณโจได้แจ้งอุบัติเหตุมาบนถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะก็จะมี2จุดนะคะจุดแรกเนี่ยเป็นวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลค่ะตรงบนสะพานข้ามแยกวงสว่างทําเอกเก่ง2คันชนกันช่องขวานะคะซึ่งก็เวลาผ่านมาได้พักนึงแล้วนะคะอาจจะกำลังเคลื่อนย้ายกันนะคะแล้วก็เลยมานะคะตรงเชิญทางขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลค่ะก็มีอีกคู่นึงนะคะเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางซ้ายก็ตอนที่คุณโจแจ้งมาบอกว่าอยู่ระหว่างตกลงกันนะคะยังไงท่านใดผ่านมาเพิ่มเติมข้อมูลกันด้วยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะบัตรเทศที่ผลโยธินในฝั่งขาเข้าแต่ว่าเป็นพื้นที่ด้านนอกนะคะช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางนิคมอุตสาหกรรมนวนครค่ะบริเวณตรงกันข้ามกับนิคมนวนครนะคะที่เป็นปิกอัพแบบตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางอยู่ช่องทางกลางของช่องทางด่วนในขณะนี้ทางสภ.คลองหลวงค่ะอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะก็เลยทำให้การจราจรในตอนนี้เคลื่อนตัวช้าแต่ว่าคู่ขนานไปได้นะคะจุดนั้นเป็นผลยุทธ์ในฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนวนครในช่องทางกลางของช่องทางด่วนค่ะมาดูในพื้นที่รอบนอกนะคะทางสภ.แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็แจ้งว่าบนเส้นทางสายบางบ่อบางคล้าอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เซลฟี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นภาพผิวการจราจรบนเส้นทางสายบางบ่อบางคล้าค่ะที่ฉะเชิงเทรานะคะหรือว่า3121ค่ะช่วงของหมู่10มีน้ำท่วมนะคะผิวการจราจรที่หลายทางค่ะเป็นน้ำขังก็ประมาณสัก5-10กว่าเซนนะคะรถเล็กยังพอไปได้นะคะรถเล็กก็ต้องวิ่งช่องขวานะคะวิ่งช่องขวาค่ะนะคะที่ทางสภ.แปลงยาวแจ้งมาทีนี้จุดที่มีน้ำท่วมขังมากนะคะรถเก๋งรถกระบะแบบว่าต่ำมอเตอร์ไซค์นะคะไม่สามารถผ่านได้จะเป็นเส้นทางหมู่2เสม็ดเหนือบางคล้าที่น้ำท่วมขังสูงมากนะคะรถเก๋งรถกระบะแบบต่ำไม่สามารถผ่านได้ค่ะนะคะเป็นเส้นทางบางบ่อบางคล้าหรือว่าทางหลวงหมายเลข3121ในพื้นที่ของทางสภ.แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่แจ้งข้อมูลเรื่องของระดับน้ำให้ทราบกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนเส้นทางก็ขยับเข้ามาพื้นที่ด้านในกันนะคะทางด้านของถนนปู่เจ้าสมิงพลายนะคะช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนนะคะมีน้ำทะเลหนุนเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้ำทะเลหนุนก็จะมี3ช่วงนะคะช่วงเช้าตีสองครึ่งผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เวลา8:02 นนะคะที่น้ำทะเลหนุนค่ะสูงกว่าระดับทะเลปานกลางที่3.24 เมตรนะคะวันนั้นใกล้และตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นมาในพื้นผิวการจราจรนะคะที่ทางด้านของถนนปู่เจ้าสมิงพลายนะคะในฝั่งขาออกนะคะที่มุ่งหน้าท่าน้ำนะคะกำลังจุดนั้นคือจะไปขึ้นสะพานภูมิพล2นะคะตรงช่วงของปู่เจ้าสมิงพลายนะคะตรงทางโค้งพอดีเลยนะคะจุดเดิมนะคะน้ำทะเลเนี่ยหนุนขึ้นมาค่ะท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยค่อยๆคลานกันไปนะคะรถเก๋งยังผ่านได้รถเก๋งให้วิ่งขวามอเตอร์ไซค์วิ่งขวาลุยกันหน่อยนะคะในจุดนี้การจราจรชะลอตัวนะคะบนถนนปู่เจ้าสมิงพลายนะคะที่กำลังจะขึ้นมหาวิสาหกรรมนะคะขึ้นสะพานภูมิพล2ค่ะนะคะที่มีน้ำทะเลหนุนนะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะคะทางด้านของเทศบาลตำบลท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็แจ้งว่ามีปิดจุดกลับรถทางลอดละหานบอนหรือว่ากระจิวเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองดี9 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากค่ะทำให้ไม่สามารถใช้จุดกลับรถทางลอดละหารบอนหรือว่ากระจิ๋วทั้งสองฝั่งได้นะคะอันนี้เทศบาลตำบลท่ายางจังหวัดเพชรบุรีที่แจ้งมานะคะแจ้งมาให้ทราบจุดกลับรถนั้นมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้น้ำทะเลหนุนด้วยนะคะเลยทำให้รถไม่สามารถที่จะกลับรถได้เป็นพื้นที่ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะจุดกลับรถทางลอดละหารบอนนะคะที่ใต้สะพานข้ามคลองดี9นะคะที่น้ำนั้นสูงมากค่ะนะคะก็แจ้งมาให้ทราบแล้วคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะนำรั้วกั้นจราจรเนี่ยไปปิดเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้รถเนี่ยหลงเข้าไปนะคะอันนี้จสร.ก็นำมาแจ้งให้ทราบกันสำหรับท่านที่กำลังเดินทางจะมุ่งหน้าไปทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่วนทางด้านของถนนพระราม2นะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะในพื้นที่ของทางสภ.บางโทรัฐนะคะจะมีน้ำท่วมผิวการจราจรในคู่ขนานค่ะก็ประมาณสัก15เซนได้นะคะเพราะนั้นรถเล็กขอให้วิ่งในช่องทางด่วนส่วนพระราม2ในฝั่งขาออกช่วงตรงวัดเกตุมดีนะคะในขณะนี้เนี่ยไม่มีน้ำท่วมผิวการจราจรค่ะนะคะรถเล็กอะไรก็สามารถผ่านกันได้เป็นปกติค่ะแล้วก็การจราจรในขณะนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณวิสูตรนะคะแจ้งบัติเหตุที่ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาออกค่ะช่วงหนองไม้แดงมุ่งหน้ามาทางตลาดดับพนัสนิคมจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดงก่อนถึงเนี่ยประมาณ200เมตรนะคะบอกว่ามีบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์ไม่เห็นคู่กรณีซึ่งในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้บัติเหตุนั้นขวางอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายของช่องทางด่วนค่ะก็ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุบนเลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาออกก่อนถึงเทศบาลตำบลหนองไม้แดงประมาณ200เมตรนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในช่วงของหลัง8นาฬิกานะคะตอนนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาล4นะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เริ่มวันนี้วันแรกนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: วันนี้ 13:30 นสำนักงานปปช.จะแถลงชี้แจงประเด็นการทุจริตดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และประเด็นอื่นๆขณะที่สถานการณ์ฝนและน้ำท่วมต้องติดตามที่จังหวัดเพชรบุรีน้ำท่วมหลายชุมชนที่อำเภอเขาย้อยกลางดึกและยังมีน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราราชบุรีนอกจากนี้ติดตามสถานการณ์ของฝนที่จะเลื่อนลงมาตกในพื้นที่ภาคใต้แล้วขณะที่เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มแล้ววันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bankจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เริ่มวันนี้เป็นวันแรกแนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4ช่วงคลองเตยถึงแยกพระราม4สวนเบญจกิติพื้นที่โดยรอบและภายในสวนและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเวลา 10:00 น.อดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรยื่นฟ้องตรงต่อศาลคดีนายณัฐวุฒิแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะจากการที่นายณัฐวุฒิไปแจ้งความเท็จและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินกองทุนสิทธิพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่โปร่งใสโดยกล่าวหานายสมชัยช่อโกงฟอกเงินถอนเงินที่มาจากการบริจาคทั้งหมดไปปนเปื้อนผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: การเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะ8:11 นนะคะของวันจันทร์ที่12 ตุลาคมนะคะซึ่งอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งคนไทยทุกคนนั้นเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแล้วก็ช่วงระหว่าง12-18 ตุลาคมนะคะที่มีการประชุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหนึ่งราชการในกรุงเทพนะคะก็เลยเป็นมันอยู่พิเศษไปนะคะเพื่อรองรับการเดินทางของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็ภาพรวมของการเดินทางในช่วงของเช้านี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเพราะว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดค่ะยังสามารถผ่านกันได้เป็นปกติยกเว้นเวลาที่ขบวนของผู้นำที่เข้าร่วมประชุมนะคะที่อาจจะมีการสะดวกกันนะคะก็รอกันนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นพอผ่านไปแล้วนะคะเราก็ผ่านกันได้เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรนะคะทุกท่านที่เดินทางยังสามารถเดินทางกันได้เหมือนเดิมตามปกตินะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะนะคะสำหรับท่านที่วันนี้อาจจะลางานกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งก็เป็นวันหยุดค่ะนะคะบางคนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะจังหวัดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะซึ่งเราก็ชื่นชอบจะไปเที่ยวกันนะคะมีหลายๆคนที่โทรศัพท์มาสอบถามกันที่จสร้อยนะคะว่าจะไปเที่ยวเมืองกาญจะไปจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทีนี้จากข้อมูลนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่เห็นว่ามีน้ำท่วมในพื้นที่กันนะคะก็เลยชักไม่แน่ใจว่าจะยกเลิกการเดินทางดีไหมนะคะหรือว่าจะไปต่อนะคะทีนี้คนที่สอบถามมานะคะว่าจะไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณที่กาญจนบุรีนั้นไปได้ไหมไปเที่ยวได้หรือเปล่านะคะจสร้อยได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าในขณะนี้นะคะมีประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวนะคะไกด์มาคุเทศทุกท่านเลยค่ะว่าเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะคะส่งผลทำให้กระแสน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นค่ะรวมทั้งมีสีขุ่นแดงค่ะซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้อุทยานแห่งชาติเอราวัณจึงขอแจ้งงดกิจการทางน้ำทุกชนิดเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดการพักแรมเต็นท์ภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดแล้วก็ติดตามประกาศจากทางอุทยานแห่งชาติเอราวัณอย่างใกล้ชิดค่ะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะอันนี้แจ้งมาให้ทราบกันค่ะนะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะส่วนเส้นทางที่จะเดินทางกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะรอยก็จะตรวจสอบเส้นทาง M81 ค่ะนะคะสายบางใหญ่กาญจนบุรีนะคะว่ามีจุดไหนที่ต้องระวังกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ฝนตกมาแล้วก็มีบางจุดที่ไม่ได้ให้เปิดใช้นะคะตรงทางขึ้นลงนะคะเดี๋ยวขอตรวจสอบล่าสุดกันเลยดีกว่านะคะว่าณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเรียนดูในเรดาร์นะคะที่ตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงเวลาตอนนี้นะคะพื้นที่ของทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ตอนนี้จะมีฝนนู่นค่ะอยู่ทางอำเภอทองผาภูมิทางโน้นนะคะที่ยังมีกลุ่มฝนนะคะแล้วก็ส่วนพื้นที่ในทางอำเภอเมืองนะคะยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวขอตรวจสอบล่าสุดให้ดีกว่านะคะสำหรับการเดินทางท่านที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ใช้เส้นทางของ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีนะคะตอนนี้กลับเข้ามาในกรุงเทพกันค่ะคุณสิทธินนท์เนี่ยแจ้งบัตรเหตุมาถนนเกษตรนวมินทร์เป็นช่วงแยกนวมินทร์มาที่ตัดกับเรียบด่วนค่ะมีอุบัติเหตุเลยแยกนวเวศมาเล็กน้อยนะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องทางขวาค่ะจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะมีผู้บาดเจ็บ1 รายค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากอุบัติเหตุค่ะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้การได้ส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนเส้นทางนะคะที่อยู่ทางด้านนอกนะคะเลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาออกก่อนหน้านี้ที่คุณวิสุทธ์ได้แจ้งมาอุบัติเหตุตรงก่อนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดงประมาณ200เมตรนะคะมีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะขวางอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายของช่องทางด่วนค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันสภาพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีน้ำทะเลหนุนค่ะนะคะ8นาฬิกา2นาทีค่ะที่น้ำทะเลหนุนนะคะสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เมตร24เซนติเมตรนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของถนนปู่เจ้าเสมียงพลายในฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าท่าน้ำนะคะแล้วก็จุดที่น้ำทะเลหนุนขึ้นมานะคะตรงทางโค้งที่จะขึ้นสะพานภูมิพล2ตรงวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะทุกช่องทางค่ะเพราะฉะนั้นรถเล็กรถเก๋งมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องวิ่งขวานะคะการจราจรก็จะแบบต้องค่อยๆ คลานกันไปนะคะส่วนในฝั่งกลับกันไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะหนุนมาด้วยหรือเปล่านะคะยังไงถ้าท่านใดผ่านมาในจุดนี้แล้วนะคะเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของสน.บางยี่ขันนะคะก็ได้แจ้งเพิ่มเติมสภาพการจราจรนะคะที่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานพระราม8ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใต้สะพานอรุณอมรินทร์แล้วก็จุดกลับรถตรงต่างระดับบริเวณสายใต้เก่านะคะก็จะมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยค่ะน่าจะเป็นน้ำทะเลหนุนเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนเหมือนกันซึ่งรถเล็กก็ยังสามารถที่จะผ่านกันได้นะคะตรงช่วงของใต้สะพานจุดกลับรถใต้สะพานพระราม8จุดกลับรถใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจุดกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์แล้วก็จุดกลับรถตรงต่างระดับสิรินธรตรงสายใต้เก่านะคะที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนในช่วงของเช้านี้นะคะซึ่งรถเล็กยังคงสามารถผ่านกันได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เอาละค่ะในตอนนี้นะคะเราไปตรวจสอบกันนะคะเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวขอตรวจสอบในเส้นทางของพื้นที่M81 นะคะพื้นที่ M81 นะคะท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวเมืองกาญกันนะคะแล้วก็จะใช้เส้นทาง M81 ค่ะนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งค่ะนะคะมีข้อมูลล่าสุดมาให้ได้ทราบกันนะคะว่าในเส้นทางนะคะขึ้นลงตรงไหนมีจุดไหนต้องระวังอะไรเป็นพิเศษกันหรือเปล่านะคะตอนนี้จะไปที่พื้นที่ในด้านนอกกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนคงจะหลังจากที่น้ำในกรุงเทพลดลงแล้วนะคะอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องมีธุระเดินทางไปต่างจังหวัดกันนะครับเส้นทางของถนนรังสิตนครนายกนะคะหรือว่าเส้น305รังสิตนครนายกค่ะตรงช่วงของแยกองครักษ์นะคะ3แยกองครักษ์ที่มาทางยูเทิร์นรถไฟค่ะนะคะที่เมื่อช่วงของสัปดาห์ที่แล้วที่มีน้ำท่วมแบบสูงมากนะคะแล้วก็ต้องใช้เป็นเลียบตรงหน้ามสว.องครักษ์ไปค่ะซึ่งทางสภ.องครักษ์ได้เพิ่มเติมล่าสุดกันนะคะว่าในขณะนี้นะคะการจราจรนั้นยังคงถ้าเป็นฝั่งขาออกนะคะได้เปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางช่วงของ3แยกองครักษ์มาที่ยูเทิร์นรถไฟหรือว่าตรงกิโลเมตรที่44ถึง45บวก800นะคะส่วนในฝั่งของขาเข้ากรุงเทพนะคะกม44ถึง46บวก500ตั้งแต่แยกองครักษ์มาถึงยูเทิร์นปั๊มบางจากไม่มีน้ำท่วมขังค่ะถนนแห้งแล้วนะคะขยับมาอีกนิดนึงตรงกิโลเมตร47บวก400ถึง47มีน้ำท่วมเล็กน้อยค่ะนะคะรถเล็กก็สามารถผ่านได้ 46บวก200ถึง45บวก800ก็มีน้ำท่วมขังแต่ว่ารถเล็กสามารถผ่านได้นะคะถ้าพูดเป็นภาษาเราก็คือว่าในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงของตั้งแต่แยกองครักษ์เข้ามานะคะก็การจราจรนั้นคือรถเล็กสามารถผ่านได้นะคะส่วนสามารถผ่านได้นะคะถ้าพูดเป็นภาษาเราก็คือว่าในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงของตั้งแต่แยกองครักษ์เข้ามานะคะก็การจราจร

0: ที่เราก็จะมีข้อมูลที่เป็นล่าสุดเพื่อให้หลายๆท่านได้ตรวจสอบกันนะคะว่าจุดที่เคยมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถสามารถผ่านได้แล้วนะคะตรวจสอบได้ทั้งใน X ของ JS Raw Radio แล้วก็ในเพจ JS Raw Radio ด้วยนะคะส่วนท่านที่เดินทางนะคะท่านที่ใช้เส้นทางค่ะอาจจะเป็นเส้นทางต่างจังหวัดนะคะจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังจุดไหนที่ระดับน้ำนั้นลดลงไปบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะได้นำมารายงานให้ทราบกันสำหรับท่านอื่นๆด้วยนะคะนะคะเพราะว่าเชื่อว่าในช่วงของสัปดาห์นี้ที่จะมีเดินทางไปต่างจังหวัดกันน่าจะเป็นจำนวนเยอะนะคะแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันที่จสร้อยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปที่เส้นทางของ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีนะคะว่าตอนนี้การจราจรแล้วก็มีระดับน้ำท่วมขังอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะไปที่ทางคุณพรชัยศิลารมค่ะท่านผู้ในการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีค่ะท่านผู้ในการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะสอบถามที่จสร.เพราะว่าจะไปเที่ยวเมืองกาญจน์ค่ะท่านผู้ในการว่าเส้น M81 ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีน้ำท่วมขังมีจุดไหนบ้างไหมคะ
1: ครับก็ไม่มีครับคือที่จริงต้องเรียนว่าในภาพรวมเส้น M81 ทั้งเส้นเนี่ยจนถึงทางออกที่ด่านสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวเส้น M81 เนี่ยปลอดภัยดีทุกอย่างนะครับสำหรับเมื่อวานเนี่ยที่ทางลงปลายทางที่เข้าเมืองกาญจน์เนี่ยนะครับก็จะมีถนนที่ต่อเนื่องเชื่อมเข้ามาหาตัวเมืองเนี่ยอันนั้นที่จะเกิดน้ำหลากนะครับจนท่วมผิวจราจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานก็เลยจะเป็นปัญหาว่าพอลง M81 แล้วเนี่ยจะวิ่งผ่านเมืองเนี่ยเลยจะไม่ได้นะครับเมื่อวานก็เลยเราจะแนะนำว่างั้นอาจจะลงหนึ่งลงที่ด่านท่าม่วงก่อนลงด่านก่อนหน้าก็สามารถใช้เส้นทางอื่นได้หรือ2ครับพอลงได้แล้วอาจจะเบี่ยงไปทิศนึงแล้วก็ใช้อีกเส้นทางนึงซึ่งเป็นทางเลี่ยงที่เราแนะนำไว้นะครับนั่นคือสถานการณ์เมื่อวานนี้พอมาวันนี้เองครับเส้นทางหลักที่เข้าเมืองตอนนี้ก็คือน้ำแห้งเรียบร้อยนะครับ
0: ค
1: ือเมื่อวานเนี่ยพอน้ำช่วงเย็นเนี่ยน้ำลงจนถึงระดับที่การจราจรผ่านได
0: ้ครับ
1: ช่วง6โมงทุ่มหนึ่งนะครับแต่นั้นพอทั้งคืนไม่มีฝนมาเติมไม่มีน้ำหลากจากที่สูงมาเติมเนี่ย อย่างตรวจสอบล่าสุดเช้ามืดวันนี้เนี่ยก็คือน้ำแห้งบนเส้นทางสายหลักก็คือพอลง M81 นะครับลง M81 วิ่งเข้าเมืองมาผ่านแยกวังสาพีที่ทุกท่านอาจจะคุ้นชื
0: ่อ
1: นะครับก็สามารถใช้เส้นเลี่ยงเมืองเนี่ยไปต่อจากไปทางไซโยกศรีสวัสดิ์หรือว่าทั้งจะตรงเข้าไปที่ตัวเมืองตอนนี้ก็เดินทางได้นะครับด้วยเส้นทางสายหลักไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เส้นทางที่จะไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวน้ำตกอันนี้ก็ไม่ได้มีน้ำท่วมเลยนะคะท่านผู้อำนวยการ
1: ไม่ได้มีครับวันนี้น้ำที่เหลืออยู่จริงๆพอหมดฝนนะครับพอหมดฝนเนี่ยน้ำจะเหลืออยู่ตามข้างทางนะครับข้างทางที่ตรงไหนที่อาจจะมีเจิ่งขึ้นมาตรงผิวจราจรนั้นคือกรณีกำลังรอที่จะต้องไหลไปหาที่ต่ำนะครับวันนี้เส้นทางสายหลักทั้งหมดยังเดินทางได
0: ้คร
1: ับก็ดังนั้นสำหรับในภาพรวมถ้าพูดถึงในส่วนกรมทางหลวงนะครับเส้นทางสายหลักเนี่ยใช้เดินทางได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าทุกท่านวางแผนมาเที่ยวเนี่ยวันอาจจะดูเรื่องของพยากรณ์น้ำฝนก
0: ็
1: คือถ้าเกิดมีน้ำฝนที่ในปริมาณที่มากเนี่ยจากสถิติในช่วงหนึ่งที่ผ่านมานะครับเขาก็จะตกสะสมเยอะในช่วงพื้นที่เขาพื้นที่สูงแล้วพอแล้วมันก็จะเกิดส่วนใหญ่เมื่อพื้นที่การจะเป็นน้ำลักษณะหลากข้ามถนนนะครับอาจจะใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเป็นตัวประกอบครับแต่ตอนนี้เราเชื่อว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะลดลงนะครับผม
0: ตอนนี้ในอำเภอเมืองมีฝนตกไหมคะท่านผู้อำนวยการ
1: ไม่มีนะครับอย่างเช้ามานี้ไม่มีนะครับก็จะครึ้มๆนะครับทีนี้ก็อันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะคร
0: ับ
1: คราวนี้พอหลังจากเมื่อวานที่ว่าพอน้ำเนี่ยพยายามจะไหลหาที่ต่ำครับแน่นอนครับยังเหลือที่ลุ่มที่นอกเขตทางนะครับแต่ว่าตามชุมชนตามอะไรที่อาจจะยังมีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดวางแผนเช่นจะต้องเข้าไปในชุมชนเฉพาะจุดหรืออะไรยังไงเนี่ยที่ห่างจากตัวถนนเยอะๆเนี่ยท่านอาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะคร
0: ับค่ะท่านที่แบบจะไปเที่ยวก็ถามโทรถามแบบรีสอร์ทที่พักว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับผมแต่เรื่องเส้นทางคมนาคมเนี่ยนี้เดินทางได้ครับผม
0: ค่ะแล้วมาคือฝนตกน้ำท่วมอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีแบบทำให้มีลุ่มอะไรบนผิวจราจรอะไรบ้างไหมคะ

0: เมื่อวานไม่มีครับไม่มีความเสียหายบนผิวจราจรนะครับก็ตอนจะเหลือคือเนื่องจากพอเป็นน้ำสั่งน้ำหลากจากภูเขาพื้นที่สูงลงมานะครับที่ลงมาด้วยเลยกลายเป็นพวกกรวดตะกอนดินน
1: ะครับ
0: ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเราเคลียร์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเฟสต่อไปคงต้องไล่ดูตามท่อระบายน้ำนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของไล่เก็บงานในภายหลังแต่ถ้าเรื่องปัญหาอุปสรรคที่จะล้มคาบนผิวจราจรนี้ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยนะคะตอนนี้เรียกว่าปลอดโปร่งทีเดียวนะคะจะเดินทางไปเที่ยวกาญจนบุรีเส้นทางหลวงเส้นทางสายหลักเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเดินทางกันอย่างแบ
0: บ
1: สบายสบาย
0: ค่
1: ะค่ะก็ยังไงถ้ามีอะไรจะสร้อยจะสอบถามท่านผู้ในการไปเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะผู้ในการสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ยืนยันนะคะว่าในเส้นทางสายหลักนะคะสายหลักที่เดินทางไปกาญจนบุรีเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมค่ะทุกอย่างแบบแห้งนะคะแห้งหมดเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อหัวค่ำเมื่อวานแล้วนะคะคือน้ำมาเร็วแล้วก็ลงค่อนข้างเร็วนะคะส่วนในพื้นที่ที่จะไปเที่ยวกันอันนี้ต้องสอบถามนะต้องสอบถามทางที่พักว่ายังไปได้ไหมหรืออะไรไหมบรรดาร้านอาหารนะคะเพราะว่า M81 เนี่ยคือขึ้นจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรีเนี่ยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะก็ถึงแล้วอ่ะนะคะทำให้เราไปเที่ยวกันได้แบบสบายๆกันเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะบรรดาที่พักอะไรต่างๆแต่ว่าบนถนนเนี่ยไม่มีปัญหาน้ำท่วมนะคะเดินทางได้แบบสบายมากนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาตรวจสอบสภาพการจราจรในเส้นทางของทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะกับศูนย์มาตรฐานการจราจรค่ะคุณภคพลสว่างแก้วค่ะ
3: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
1: ค่ะเช้านี้เป็นไงบ้างคะบนทางด่วนนะคะ
0: ค่อนข้างโล่งเกือบทุกจุดเลยครับผม
1: เชิญเลยค่ะ
0: ครับผมก็แจ้งอุบัติเหตุของสายกาญจนาครับช่วงวงแหวนอุตสาหกรรมก่อนกลางปลาก่อนลงปู่เจ้าสมิงพายครับผมก็มีอุบัติเหตุช่องทางด้านซ้ายครับจำนวน3คันครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ถึงที่เกิดเหตุแล้วครับบริเวณนี้ก็มีรถชะลอตัวครับท้ายก็ชะลอประมาณสัก400เมตรได้ครับผมผลบริเวณอุบัติเหตุไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับแล้วก็ออกไปที่ M82ช่วงนี้ก็คล่องตัวดีเลยครับผมฟังกับกันก็ไม่เป็นปัญหาครับอีกจุดนึงก็จะเป็นทางด้านของดาวคะนองครับบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีรถสะสมครับประมาณสัก700เมตรได้ครับผมผ่านด่านไปแล้วก็คล่องตัวดีครับแล้วก็ทางด้านของช่วงของโค้งบกสครับช่วงนี้ก็มีชะลอตัวเล็กน้อยครับผมแล้วก็ช่วงของย่านพหลโยธินก็มีสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทใช้การได้ดีเลยครับส่วนจุดอื่นๆภาพรวมณเวลานี้ถือว่ายังคล่องตัวดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางลงต่างๆช่วงหัวลำโพงก็คล่องตัวครับช่วงลงเมืองใหม่บางทีของบูรพาวิถีก็คล่องตัวครับออกไปทางชลบุรีก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับคุณวีนาครับ
1: ค่ะยังใช้การได้ดีทุกสายทางเลยนะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณภคพลสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ก่อนหน้านี้มีรับแจ้งอุบัติเหตุมานะคะบนถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงเกิดเหตุเนี่ยบริเวณบนสะพานกลับรถปากซอยวัดลาดประดุกนะเป็นเหตุเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่ามีเก๋งกับจักรยานยนต์เนี่ยชนกันทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายนะคะทราบชื่อว่าชื่อคุณชาวลิตหนุนทองอายุ41ปีนะคะเป็นพื้นที่สภ.บางบัวทองค่ะเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะติดต่อแล้วก็ประสานกับญาติได้แล้วนะคะเวลาผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะน่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายกันแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะมีข้อมูลที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อก่อน8โมงนะคะว่าบริเวณหน้าตลาดเลสซิตี้อำเภอเมืองกาญจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีคุ้นชื่อใช่ไหมคะตลาดเลสซิตี้นะคะท่านที่บอกเอ๊ะคุ้นๆนะตลาดนี้ทำไมแบบไม่เคยไปทำไมจำชื่อได้ ก็ตลาดเรซิตี้จำได้ไหมว่าตอนที่มีเหตุหวยครูปรีชาที่เรื่องของหวยอ่ะที่ซื้อกันนะคะกับหมวดจรูนอ่ะนะคะที่แบบเป็นคดีความกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยศาลมีคำพิพากษาแล้วนะคะตลาดเรซิตี้ค่ะนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีท่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าในตอนนี้เนี่ยนะคะยังคงมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรนะคะซึ่งจากในภาพเนี่ยก็คงประมาณสัก5 ถึง 10 เซนนะคะไม่เกินนี้นะคะซึ่งท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางแต่ยังผ่านได้มอเตอร์ไซค์ก็ยังลุยไปกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหามากเท่าไหร่นะคะตลาดเรซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นข้อมูลที่จสร้อยก็ติดตามสอบถามกันให้ทราบกันนะคะจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังนะคะซึ่งรถผ่านได้นะคะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะถนนที่เรียบกับริมน้ำเจ้าพระยานะคะมีจุดไหนที่น้ำทะเลหนุนเข้ามานะคะแล้วก็กระทบต่อเรื่องของการจราจรนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนในเส้นทางที่จะเดินทางไปนะคะลงใต้กันถนนเพชรเกษมค่ะในช่วงตอนนี้นะคะพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีค่ะพื้นที่อำเภอเขาย้อยนะคะถนนเพชรเกษมทั้งสองฝั่งก็น้ำแห้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าผิวถนนนี้มันยังเปียกอยู่นะคะรถสามารถสัญจรได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะบนถนนเพชรเกษมค่ะพื้นที่เขาย้อยนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังค่ะนะคะรถก็สามารถผ่านได้เป็นปกตินะคะท่านที่จะเดินทางนั้นก็เดินทางกันได้นะคะการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนทางด้านบนถนนพระราม2นะคะบนถนนพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของวัดเกตุมดีก็ไม่มีน้ำท่วมถนนแห้งดีนะคะรถผ่านได้ส่วนในฝั่งขาเข้าก็จะมีน้ำที่เอ่อเข้ามาในคู่ขนานนะคะซึ่งรถเล็กก็ขอให้วิ่งในช่องทางด่วนทดแทนนะคะก็เรียกว่าภาพรวมในช่วงของเช้าวันนี้นะคะยังคงเดินทางกันได้แบบสะดวกสบายนะคะสำหรับทั้งเส้นทางในกรุงเทพเส้นทางในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกันนะคะรังสิตนครนายกช่วงของแยกองครักษ์น้ำก็แห้งแล้วนะคะสำหรับขาเข้าส่วนขาออกก็จะมีเปิดเป็นช่องทางพิเศษนะคะซึ่งรถเล็กยังสามารถวิ่งกันได้แบบสบายนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเดินทางกันได้นะคะก็สามารถตรวจสอบเส้นทางกันได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรามาดูเส้นทางในกรุงเทพกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ work from home นะคะคนที่ต้องมาทำงานกันในภาคของเอกชนนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรนะคะในเส้นทางที่เคยมีรถหนาแน่นอย่างทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะจากทางพัฒนาการเข้ามาตั้งแต่สะพานข้ามแยกคลองตันเข้ามายาวๆกันเลยค่ะนะคะผ่านเอกมัยผ่านทางด้านของอโศกเพชรนะคะซึ่งไปได้นะคะตามสัญญาณไฟค่อนข้างดีนะคะก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยสำหรับรถที่จะเลี้ยวเข้ามาทางอโศกมนตรีตรงแยกอโศกเพชรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการจราจรบนอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งทั้งจากทางอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรเนี่ยก็จะมีชะลอตัวช่วงทางสวนเบญจกิตินะคะที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทก็จะรอสัญญาณไฟกันอาจจะ2-3 รอบที่จะผ่านกันไปเพราะว่าบนอโศกมนตรีฝั่งอโศกสุขุมวิทจะไปอโศกเพชรบุรีเนี่ยนะคะก็จะรถค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะคะซึ่งถ้าหากเลยทางด้านอโศกเพชรไปแล้วนะคะมุ่งหน้าเข้าไปทางถนนรัชดาภิเษกออกไปทางพระราม9การจราจรนี่คงใช้การกันได้นะคะกลับกันค่ะทาง รัชดาภิเษกค่ะยาวๆกันมาเลยนะคะตั้งแต่ทางวงสว่างค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลก็จะมีชะลอตัวนะคะช่วงของบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลค่ะเลยมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางราชวิภาพอเข้าราชวิภาเนี่ยดีเลยนะคะจากราชวิภามุ่งหน้าลงมาทางราชโยธินนะคะซึ่งการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะราชโยธินค่ะต่อเนื่องมาที่รัชดาลาดพร้าวนะคะก็ยังทำความเร็วกันได้นะคะจากทางรัชดาลาดพร้าวค่ะต่อเนื่องมาที่อุโมงค์สุทธิสารนะคะการจราจรนั้นใช้การได้นะคะจากสุทธิสารนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางห้วยขวางต่อเนื่องมาที่แยกพระราม9นะคะการจราจรนั้นใช้การกันได้นะคะคือมีรอสัญญาณไฟกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะจากทางแยกพระราม9ค่ะมาที่อโศกดินแดงนะคะก็จะมีรถหนาตาขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ติดมากนะคะไม่ติดมากเหมือนช่วงทุกๆวันนะคะแล้วก็จากทางอโศกดินแดงนี่นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกพิบรีค่ะนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ยังใช้การกันได้นะคะทางด้านของถนนพระราม4ค่ะถนนพระราม4ที่จากทางแยกพระโขนงมุ่งหน้ามาที่กล้วยน้ำไทยมาที่เกษมราษฎร์ต่อเนื่องมาทางรัชดาพระราม4นะคะการจราจรนั้นรถไม่เยอะมากนะคะก็จะมีรอสัญญาณไฟแต่ละแยกไม่นานนะคะจากพระราม4ค่ะขยับใกล้เข้ามาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็จะมีรอสัญญาณไฟนะคะส่วนรถที่ตรงมานะคะผ่านทางสามแยกคลองเตยมุ่งหน้ามาที่ใต้เดือนพระราม4ต่อเนื่องมาที่ตรงแยกวิทยุการจราจรก็ยังใช้การกันได้นะคะร้อยตำรวจโทรัฐพลแสนวิเศษรองสารวัตรจราจรสภ.องครักษ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะการจราจรเช้านี้ในพื้นที่โดยเฉพาะตรงช่วงของแยกองครักษ์เช้านี้เป็นไงบ้างคะ
4: มีน้ำลดนะครับเหลือประมาณ5เซนไม่เกิน10เซน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่เนื่องจากทางด้านที่มาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพมีการตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยชาวบ้านนะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ของกพ.นะฮะเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาดึงน้ำเพื่อจะระบายน้ำข้ามถนนนะครับข้ามถนน
1: ค่ะ
4: โดยการตั้งเครื่องสูบน้ำจากฝั่งที่มาจากกรุงเทพ
1: ค่ะ
4: แล้วดึงน้ำเข้ามาจำเป็นต้องปิดการจราจรนะครับไม่ให้รถทุกชนิดผ่านแต่ให้เข้าช่องพิเศษมาแล้วกรณีรถที่รถที่ขนาดสูงนะครับก็สามารถวิ่งทางตรงผ่านช่องพิเศษได้เลยแต่ถ้าเป็นรถเล็กก็ใช้วิธีการเบี่ยงไปผ่านสาธิตแล้วมสวแล้วก็ศูนย์แพทย์แล้วก็เลี้ยวกลับขึ้นมาปกเส้นทางปกติ305นะครับแต่ถามว่ารถทุกชนิดผ่านได้ไหมได้ครับน้ำไม่สูงเพียงแต่วิ่งผ่านน้ำไปอาจจะเหม็นนิดนึงเนื่องจากว่าน้ำมันเน่าหลายวันแล้วประมาณ15วันแล้วเพรา
1: ะ
4: นั้นน้ำอาจจะเน่าเหม็นแต่ถามว่าผ่านได้ทุกชนิดไหมผ่านได้แล้วครับเพียงแต่ตอนนี้ปิดการจราจรช่วงเดียวเพื่อจะช่วยระบายน้ำนะครับส่วนที่มาจากนครนายกก็วิ่งได้ไอ้ใครที่จะวิ่งผ่านน้ำวิ่งทางตรงผ่านน้ำเลยช่องพิเศษผ่านน้ำเลยก็ได้หรือใครที่เลี่ยงน้ำก็ไปเลี้ยวทางซ้ายเข้าศูนย์การแพทย์แล้วก็ผ่านหน้ามสวแล้วก็สะพานสาธิตแล้วก็เลี้ยวกลับมาเส้น305มันเปิดเป็นการสวนเลนนะครับหน้ามสวนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทุกด้านนะครับเคลื่อนได
1: ้ใ
4: ครที่จะผ่านน้ำก็สามารถผ่านได้ปกติคาดว่าน่าจะอีกสักวัน2วันก็คงจะเปิดตามปกติได้ครับ
1: อ๋อคือตอนนี้ปภ.ในติดตั้งเครื่องสูบน้ำเรียบร้อยแล้วสูบกันแล้ว
4: ถูกครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับปิดการจราจรโดยการนะรถทั้งหมดที่มาจากกรุงเทพให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าช่องพิเศษนะครับเข้าช่องพิเศษใครที่รถขนาดใหญ่ก็วิ่งตรงแต่ถ้ารถขนาดเล็กที่ไม่อยากผ่านน้ำก็สามารถจะเลี้ยวขวาผ่านทางสาธิตไปได้ครับช่องพิเศษไปนะครับเลี่ยงน้ำ
1: ค่ะแล้วระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยคือของชาวบ้านเนี่ยจากที่ตั้งเครื่องสูบน้ำมาน้ำมันลดลงไปประมาณสักกี่เซนรองพอจะมีข้อมูลไหมคะ
4: น้ำจริงๆมันลึกประมาณร่วมๆประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรห้าสิบครับมันลึกมากแต่ว่าข้างถนนเนี่ยมันลดเหลืออยู่แค่ประมาณ5เซน10เซนแต่ว่าเป็นการดึงน้ำช่วยผ่อนคลายช่วยดึงน้ำสกปรกครับน้ำมันดำและมีกลิ่นเหม็นมากนะครับช่วยผ่อนคลายถามว่าตอนนี้เปิดการจราจรถ้าเกิดว่าไม่ตั้งเครื่องสูบน้ำรถผ่านได้หมดนะครับได้หมดครับแต่ว่าตอนนี้ที่ดึงช่วยเพื่อเป็นการผันน้ำนะครับช่วยเร่งระบายน้ำครับ
1: สงสารชาวบ้านนะเพราะน้ำมันเกือบ2อาทิตย์เลยนะมันเน่าแล้วล่ะตอนนี
4: ้ครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยบนผิวการจราจรทุ่งของตรงแยกองครักษ์มันมีแบบผิวถนนชำรุดเสียหายไหมคะจากที่แบบท่วมมาเป็นอาทิตย
4: ์ถนนตรงนั้นเดี๋ยวมีช่วงนะครับตรงตั้งแต่3แยกองครักษ์นะฮ
1: ะ
4: ไปทางนครนายกโดยการผ่านโค้งอุโมงค์นะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ตรงนี้ยังเปิดสวนเลนอยู่เนื่องจากว่าน้ำทางฝั่งที่มาจากนครนายกอ่ะมันยังมีบางช่วงที่ยังท่วมขังอยู
1: ่
4: ถามว่าเปิดการจราจรได้ไหมยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีน้ำหนุนอีกหรือไม่ก็เลยยังเป็นช่องพิเศษอยู่นะครับแต่ว่าสั้นลงแล้วครับตอนแรกมันใช้เวลาประมาณร่วมๆ3กิโลแต่ตอนนี้เหลือระยะทางประมาณ1กิโลก็ใช้ช่องพิเศษนะครับวิ่งได
1: ้
4: วิ่งได้แต่น้ำบนถนนที่ช่องพิเศษทั้งเข้าจากกรุงเทพผ่านช่องพิเศษไปเพื่อเข้านครยกหรือว่าจากนครนายกเข้ากรุงเทพอ่
1: ะ
4: ช่วงตั้งแต่โค้งอุโบมานะครับถึง3แยกของรักไม่มีน้ำครับไม่มีน้ำการจราจรปกติโฟปกติครับเพียงแต่ถ้าปริมาณหนาแน่นถ้ามีจากนครนายกมาหนาแน่นก็อาจจะต้องเปิดช่องพิเศษสวนฝั่งที่ลงน้ำมานิดนึงครับเพราะฝั่งรถฝั่งที่เข้าจากกรุงเทพมันมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่าสามารถจ่ายรถได้แต่ก็ใช้เปิดเฉพาะชั่วคราวกรณีที่รถมันหนาแน่นถ้าปกติก็ใช้ช่องพิเศษครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะตอนนี้เราก็เผยแพร่เอาข้อมูลเนี่ยไปใส่ Facebook ใส่ในเพจด้วยเพื่อให้คนได้ศึกษาเส้นทางกันนะคะ
4: ถนนไม่มีการชำรุดแล้วส่วนที่ชำรุดจริงๆก็คือเส้น3001เนื่องจากว่ายังมีน้ำท่วมขัง3001รถเล็กผ่านไม่ได้คือองค์รักษ์บางน้ำเปรี้ยวครับบางช่วงเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่40ถึง50เซนนะครับรถผ่านได้คือรถยกสูงกับรถใหญ่เท่านั้นรถเล็กอ่ะขอให้งดเว้นเลี่ยงเลยครับตั้งแต่องครักษ์ไปทางบางน้ำเปรี้ยวยังมีช่วงน้ำท่วมขังประมาณหลักกิโลที่17นะครับเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นรถเล็กควรเลี่ยงเส้นทางเลยครับควรเลี่ยงเพราะยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณรองสารวัตรมากเลยนะคะสวัสดีค
4: ่
1: ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกว่าอัปเดตกันนะคะเป็นทุกช่วงเวลานะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็ไปตรวจสอบกันได้นะคะเพิ่มเติมกันในช่องทาง Facebook Page JS Radio ด้วยนะคะที่เราก็มีข้อมูลให้อย่างชัดเจนนะคะว่าไปทางไหนนะคะวิ่งสวนกันยังไงจุดไหนที่ยังมีน้ำท่วมสูงในพื้นที่ของทางสภ.องครักษ์ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบ
10: อะไรสามสิบอะไรสี่สิบอ่ะ
9: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่ติดต่อแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
5: ้คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: เมื่อวานนี้นะคะที่มีการเลือกตั้งนะคะเรื่องของบอร์ดประกันสังคมนะคะเรียกว่าคนก็ไปเลือกตั้งกันแบบโอ้ยนะคะรถติดนะคะเรียกว่าหนาแน่นทีเดียวค่ะทีนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะที่ในเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะก็มีรายงานว่านะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างค่ะนับคะแนนได้ 88.28% ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้คะแนนนำห่างทั้ง7คนนะคะสำหรับทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะว่าถือว่าแลนสไลด์ก็ได้นะเนี่ยนะคะถล่มทลายทีเดียวค่ะนะคะเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็กลับมาดูสภาพการจราจรนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพรวมทั้งเส้นทางใกล้เคียงกันต่อด้วยนะคะก่อนหน้านี้ที่ทางส่วนทางด่วนได้รายงานไปอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าพระราม2ค่ะจุดนั้นอยู่ก่อนลงปู่เจ้าสมิงพรายเล็กน้อยค่ะมีชนกัน3คันในช่องทางด้านซ้ายนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวก็มีท้ายแถวนะคะพอเลยไปแล้วการจราจรใช้กันได้นะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณทันวรินทร์นะคะแจ้งว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะในฝั่งขาเข้าจากกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาที่แยกสุรศักดิ์ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะอ้าวรถติดแล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะคะที่คุณธันวรินทร์แจ้งมาบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะของถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้าก็เรียกว่ารถนั้นเริ่มหนาแน่นกันนะคะตั้งแต่ช่วงของ BTSก่อนถึง BTS กรุงธนบุรีนะคะที่การจราจรนั้นรถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะผ่านกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นไปกันได้แบบช้าๆต้องผ่านทางแยกสุรศักดิ์มาเนี่ยการจราจรถึงจะใช้การกันได้ต่อเนื่องออกไปทางด้านของแยกวิทยุนะคะซึ่งก็ยังเคลื่อนตัวกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในช่วงเวลานี้นะคะที่รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะที่ในขณะนี้การจราจรก็จะมีรถเยอะทางด้านสุนทรโกษาค่ะที่จะผ่านหน้าบ้านจสร้อยเนี่ยนะคะสุนทรโกษาเข้ามานะคะมุ่งหน้าออกถนนพระราม4ค่ะก็จะมีรอสัญญาณไฟอาจจะนานสักหน่อยคือปกติตรงสามแยกคลองเตยตรงเนี้ยก็จะรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานถ้าไม่ใช่บนถนนพระราม4นะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการประชุมแต่อย่างใดนะคะซึ่งรถก็จะรอสัญญาณไฟตรงนี้นะคะแล้วก็ผ่านออกทางพระราม4ไปมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4ก็ยังหมุนรถกันได้นะคะไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟของถนนพระราม4ตอนนี้เนี่ยทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกบนถนนพระราม4การจราจรยังหมุนรถได้นะคะยังเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะไม่ได้มีผลกระทบอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเส้นทางนะคะในเส้นทางที่จะเดินทางกันไปนะคะท่านที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะบนถนนเพชรเกษมนะคะช่วงของเขาย้อยนะคะของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหานะคะน้ำนั้นลดไปแล้วแห้งไปแล้วค่ะนะคะยังสามารถเดินทางกันได้แบบสบายๆนะคะไม่ได้มีปัญหาน้ำท่วมนะคะสำหรับท่านที่สอบถามนะคะเช็คเส้นทางกันนะคะรวมทั้งทางด้านของM81 นะคะ M81 เส้นบางใหญ่กาญจนบุรีนะคะในตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้มีปัญหาน้ำท่วมขังเพราะว่าน้ำแห้งตั้งแต่ช่วงของหัวค่ำเมื่อวานนี้แล้วนะคะในเส้นทางถนนสายหลักของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่มีปัญหาน้ำท่วมนะคะยังสามารถเดินทางกันได้แบบสบายๆนะคะแล้วก็สภาพอากาศนะคะคือท้องฟ้าครึ้มยังไม่มีฝนตกนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่ว่าท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณนะคะซึ่งทางด้านของอุทยานแห่งชาติก็ได้ประกาศที่งดเล่นน้ำกันเพราะว่ามันมีฝนตก ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเดี๋ยวอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่ากระแสน้ำมันเป็นน้ำแบบสีขุ่นๆนะคะนะคะแล้วก็งดการที่กางเต็นท์พักแรมในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่จสรอยได้ตรวจสอบให้สำหรับท่านที่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะท่านที่สอบถามมาเรื่องของทางด่วนทางด่วนเนี่ยยังชำระค่าผ่านทางเป็นปกตินะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าทางด่วนทุกสายทางนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะที่ก็เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตามปกติค่ะนะคะสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาที่จสร้อยนะคะแล้วก็สภาพการจราจรบนทางด่วนในช่วงเวลานี้นะคะในทุกสายทางนั้นการจราจรไม่มีปัญหาค่ะนะคะยังสามารถใช้การกันได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดนะครับยึดยาบ้าได้ 2.8 แสนเม็ดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ดีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดสามารถยึดยาบ้าได้ 2.8 ล้านเม็ดติดตามรายละเอียดจากคุณวิริยะเจริญตราครับ
6: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3201และกองร้อยทหารผ่านที่3209ได้ส่วนที่กำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายฝางแม่จันบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลแม่ตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบรถยนต์กระบะมิซูบิชิไททันสีเทาทะเบียนยอคอ5776เชียงใหม่ต้องสงสัยขับเข้ามาแต่ได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าที่ได้ติดตามจนพบจอดเสียหายข้างทางส่วนคนขับอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบเป้ดัดแปลงบรรจุยาบ้า14กระสอบรวมยาบ้า 2.8 ล้านเม็ดต่อมาผู้ประชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้พันเอกกีระจำนงโกสาวังรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพตรงไปที่ตรวจสอบของกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334พร้อมนำของกลางส่งสารตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายวิริยะจันทรารายงาน
5: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับได้แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวนสายทางในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันหยุดราชการประจำปีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวให้กับประชาชนสำหรับทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางรวมทั้งสิ้น63ด่านนะครับประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านนะครับและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านครับส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับติดตามได้จากช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
7: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเป็นวันที่2ติดต่อกันทำให้เกิดไฟไหม้อาคารผู้โดยสารพร้อมขู่ว่าจะโจมตีสนามบินในน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียอีกเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเข้าท่วมบ้านเรือนหลายสิบหลังในพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดเหตุเรือบรรทุกผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งประเทศจิบูติในแอฟริกาตะวันออกขณะมุ่งหน้าไปยังเยเมนมีผู้เสียชีวิต139คนรวมเด็กนับ10คนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียทำข้อตกลงหยุดโจมตีภาคพลังงานของอีกฝ่ายแล้วและมีผลบังคับใช้ในทันทีหลังจากเขาเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนผู้นำคนใหม่ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่าพร้อมจัดการเลือกตั้งหากรัสเซียตกลงหยุดยิงยูเครนได้สมบูรณ์เป็นเวลา60วันสมรักษ์วัฒนศริรายงานค่ะ
8: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: ในช่วงนี้นะคะ 9:13 นะคะของวันจันทร์12ตุลาคมนะคะที่สภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพช่วงของเช้านี้ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะส่วนกรณีบัติเหตุบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะฝั่งบางนามุ่งหน้าพระราม2ก่อนหลวงปู่เจ้าสมิงพรายที่มีชนกัน3คันซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนได้ย้ายไปตั้งแต่ก่อน 9:00 นแล้วนะคะพ้นการกีดขวางแล้วในขณะนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนะคะรถก็วิ่งกันได้สบายๆเลยนะคะบนด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่รวมทั้งสายทางอื่นๆด้วยนะคะบนทางด่วนในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ใช้รถใช้เส้นทางเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่าหน่วยราชการก็ในกรุงเทพก็หยุดกันไปนะคะเป็นช่วงวันหยุดพิเศษที่มีการประชุม IMF นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยภาพรวมการจราจรโดยรอบของศูนย์เศรษฐกิจนะคะการจราจรก็ยังใช้การกันได้จะมีดูเหมือนมีรถหนาแน่นแถวบ้านจะสร้อยนี่เองค่ะนะคะช่วงสามแยกคลองเตยกับช่วงรัชดาพระราม4นะคะซึ่งทางที่ตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดรถก็ยังผ่านกันได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่ทางผู้นำมาเข้าร่วมประชุมมีการเดินทางจากที่พักมานะคะก็จะมีการกั้นการจราจรนะคะพอขบวนผ่านไปปุ๊บนะคะรถก็ไปกันได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะตลอดทั้งการประชุมนะคะ12ถึง18ตุลาคมนะคะซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะคะที่จสร้อยเราก็เล่าให้เราฟังกันไปนะคะว่ามันมีผลดีที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ในการประดับตกแต่งห้องประชุมนำผ้าทอของไทยที่เป็นผ้าที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็นำมาประดับตกแต่งเป็นวัสดุกันเสียงนะคะคือดูดซับเสียงแล้วก็ได้มีความสวยงามนะคะทำให้สบายตานะคะซึ่งอันนี้เป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์นะคะไหนจะอาหารล่ะไหนจะเครื่องดื่มที่นำเอาสินค้า GI นะคะของไทยก็มาในการเสริมในครั้งนี้ด้วยค่ะนะคะเรียกว่ามันเห็นแต่ประโยชน์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมนะคะที่เชื่อว่าท่านที่ติดตามจะสร้อยเนี่ยคงจะจำกันได้ค่ะเพราะว่าเราเล่าให้ฟังกันทุกวันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนแล้วก็191ประเทศมาจากทั่วโลกค่ะแล้วก็เป็นระดับแบบว่าผู้นำทางด้านของการเงินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารของแต่ละประเทศค่ะที่มาประชุมในครั้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะว่าอย่างโรงแรมที่พักเนี่ยนะคะคือผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยมากกว่า 15,000 คนโอ้โหโรงแรมที่พักในพื้นที่กรุงเทพฯเห็นว่าต้องได้รับประโยชน์แบบจัดเต็มเลยล่ะนะคะในครั้งนี้นะคะที่แล้วก็ไหนจะสื่อมวลชนที่มาอีกล่ะคะมาทำข่าวกันนะคะก็แน่นอนว่าทำให้ในครั้งนี้ที่ย่อมเกิดเงินสะพัดในประเทศไทยนะคะส่วนเรื่องของการประชุมนะคะว่าทิศทางแนวทางนะคะแล้วก็หัวข้อนะคะที่เป็นประเด็นร้อนๆในครั้งนี้นะคะจากการที่ได้ติดตามนะคะว่าก็วิเคราะห์กันนะคะว่าคือเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยคือเข้าสู่เดือนที่8นะคะทีนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของน้ำมันใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อละนะคะที่มาพูดคุยกันในการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในครั้งนี้แล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่อันนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจค่ะทีนี้ประเทศไทยที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็เราได้รับประโยชน์นะคะอันในแง่ของที่พักนะคะเราไปตรวจสอบกันในเรื่องนี้กันนะคะกับทางคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์ค่ะซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยนะคะว่าผ ผลดีในครั้งนี้นะคะนะคะกับที่พักโรงแรมต้องเป็นระดับแบบเรียกว่าต้อง5ดาวด้วยนะคะว่าเป็นระดับผู้นำทั้งนั้นเลยนะคะค่ะท่านนายกคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะก็เริ่มแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF ในครั้งนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ 12-18 ตุลาคมซึ่งก็บอกว่าในแง่ทั่วๆไปผลดีกับประเทศไทยเพราะว่ามี 15,000 คนที่มาในครั้งนี้ค่ะแล้วก็โรงแรมทางด้านของโรงแรมเป็นยังไงกันบ้างคะในการประชุมในครั้งนี้ค่ะที่ได้รับผลดีในครั้งนี
4: ้ก็ในช่วงระยะสั้นคือในช่วงที่มีการประชุมนี้แน่นอนว่าคนมา 15,000 คนนะครับก
3: ็
4: ม
3: ี
4: คาดการณ์ว่าอย่างน้อยต้องมี 10,000 ห้องเป็นขั้นต่ำนะครับที่มาพักในช่วงนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรม5ดาวหรือ4ดาวบ้างนะครับที
3: ่
4: อยู่ในถนนสุขุมวิทถนนพระราม4แล้วก็โรงแรมที่อยู่ริมแม่น้ำก็ได้รับการบุ๊กคิ้งเข้ามาครับ
3: ค่ะเพียงพอไหมคะท่านยกโรงแรมที่พักของเรา
4: พอครับพอก็จริงๆจองล่วงหน้าโดยเฉพาะคณะที่ต้องมาประชุมนี่เขาจองล่วงหน้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมั้งผมว่านะคร
3: ับ ค่ะเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นโรงแรม5ดาว4ดาวทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมีการประชุม IMF ในครั้งนี้สถานการณ์ของโรงแรมของที่พักในกรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็จริงๆในกรุงเทพเดือนปลายกันยากับต้นตุลาก็ยังจะเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นโลซีซันอยู่นะครับก็จำนวนการขายห้องพักก็อาจจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 60% ราวๆนี้นะครับแต่ว่าโรงแรมที่อยู่ในโซนตรงนี้เนี่ยช่วงประชุมก็น่าจะวิ่งขึ้นไป 90-95%
3: ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลดีกับโรงแรมหรือว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะว่าถึงไม่มีการประชุมมันก็จะใกล้จะเป็นช่วงของไฮซีซั่นที่ยอดจองอะไรมันก็จะเข้ามา
4: ก็ดีกว่าอยู่แล้วฮะช่วงนี้ต้องยอมรับว่าดีกว่าแล้วก็แน่นอนว่าในกลุ่มโรงแรมเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวมาประจำอยู่แล้วนะครับทีนี้พอจะจองในช่วงที่ประชุมเนี่ยโรงแรมเหล่านี้เต็มเขาก็จะขยับขยายไปโรงแรมที่อยู่นอกโซนนะครับซึ่งมันก็ทำให้ตัวเลขภาพรวมเนี่ยมันก็จะดูมันเหมือนมีของเดิมแล้วบวกไปอีก 15,000 น่ะแต่ว่าโรงแรมอื่นที่ปกติไม่ได้ลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็ได้อันนี้ส่งไปด้วย
3: ค่ะอันนี้ถึง 100% เลยไหมคะโรงแรมที่พักเต็ม
4: คงไม่ถึงนะแต่ว่าส่วนยังไงโรงแรมเขาจะสแปร์ไว้ห้องไว้ฉุกเฉินไม่ได้ขายอยู่แล้ว
3: อ๋อค่ะ
4: แต่ว่าถ้าเทียบว่าเขาก็ขาย 100% แหละแต่เขาก็ยังมีห้องสำรองกันไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน
3: ค่ะค่ะแล้วก็ที่พักในช่วงของที่มีการประชุม IMF เนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดเงินสะพัดในส่วนของโรงแรมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: คือเราคาดการณ์นะว่ากลุ่มนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000,000 บาทต่อคนบวกลบนิดหน่อยนะครับซึ่ง100,000 บาทต่อคนโดยปกติเนี่ยก็จะเป็นค่าที่พักประมาณ 25-30% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ของโรงแรมอันนี้คือในส่วนที่พักนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วประชุมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหลายคณะมักจะมีประชุมย่อยที่โรงแรมตัวเองอาจจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันที่ยังไม่ได้เป็นเซสชันประชุมโดยตรงเนี่ยก็มีการใช้ห้องประชุมที่โรงแรมหรือห้องประชุมที่จัดงานแล้วก็ม
3: ี
4: การทานอาหารอะไรต่างๆเข้าไปอีกครับ
3: ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือโรงแรมต้องมีการแบบจัดอะไรเป็นพิเศษนะในการเสิร์ฟเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
4: ห้องประชุมที่จัดงานแล้วก
3: ็
4: มีการทานอาหารอะไรต่างๆเข้าไปอีกครับ
3: ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือโรงแรมต้องมีการแบบจัดอะไรเป็นพิเศษนะในการเสิร์ฟเรื่องของไม่ว่าจะเป็น

0: ปเดินทางต่างๆ
1: นะ
0: ครับแล้วก็แน่นอนว่าพอแขกเยอะอย่างประมาณ 90% ที่ผมว่าเนี่ยก็ห้องอาหารหรืออะไรคือมันก็จะเป็น full capacity ที่เขาก็จะต้องโหลดพนักงานมาดูแลเต็มที่ครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าจัดเต็มพร้อมค่ะโรงแรมเองก็มีความพร้อมในเรื่องนี้นะคะ
0: ครับใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วก็นอกจากนี้สถานการณ์เรื่องของที่พักเนี่ยคือนอกจากที่มีประชุม IMF แล้วนะคะในช่วงของต้นเดือนตุลาคมที่เป็นวันชาติจีนนะคะที่นักเที่ยวจีนมาเขามาเที่ยวเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนคะท่านนายก
0: ก็คือมากขึ้นกว่าปกติอยู่แล้วเพราะว่าเป็นวันหยุดของเขาอะนะครับแต่ว่าก็อาจจะตัวเลขอาจจะต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไปนิดหน่อยนะครับปกติน่าจะมีตัวเลขวันละ 30,000 กว่าคนอัพตอนนี้ที่เราเห็นวันสูงสุดเนี่ยก็จะเป็น 25,000 คน
1: อ๋อค่ะแล้วลดลงไปนี่จากอะไรคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเหรอคะ
0: อาจจะเป็นได้ครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ช่วงปลายเดือนกันยาใช่ไหมครับแล้วก็บางส่วนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วยังมีข่าวไม่ค่อยดีในแง่ความปลอดภัยความมั่นใจในความปลอดภัยที่คนจีนก็ยังกังวลอยู่สำหรับประเทศไทยอันนี้ก็ยังไม่หมดไปนะครับ
1: อ๋อความกังวลจากสแกมเมอร์เนี่ยเหรอคะ
0: ใช่
1: อ๋อเหรอคะเขายังไม่สบายใจเหรอคะว่าอันนี้แบบ
0: คือพวกนี้พอมันมีข่าวแล้วมันก็ยังไวรัลกันกับวันสองวันก่อนผมก็ยังมีข่าวประกาศคนหายอยู่เลยนะ
1: ค่ะ
0: ที่โชว์มาให้เห็นเป็นชาวจีนที่มาเที่ยวในเมืองไทยเป็นช่างภาพ
1: ครับแล้วตอนนี้เจอหรือยังอะคะ
0: ยังคือหนึ่งเวลามีข่าวอย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: ดับแรกเราต้องไปเช็คว่าข่าวจริงไหมแล้วก็เดี๋ยวต้องรอทางตำรวจก็ยืนยันอีกทีนึงนะครับเพียงแต่ว่าเรียนให้ทราบว่าอย่างเงี้ยเราก็คือผมว่าต้องตรวจสอบก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ามันไปไวรัลในจีนเนี่ยมันไม่มีใครตรวจสอบว่าจริงไม่จริงไง
1: อ๋อค่ะแล้วมันก็ขยันมีไวรัลมาซะด้วยนะคะมาอยู่บ่อย
0: ๆครับแล้วก็เวลามันข่าวนึงมันไม่ได้จบภายใน 2-3 วันบางทีก
1: ็
0: ด้วยความกังวลของเขาบางทีก็พูดกันต่อๆไปในสังคมออนไลน
1: ์ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในส่วนของโรงแรมเองเนี่ยคือเรามีอะไรที่แบบจะต้องแบบช่วยเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับกลุ่มนักเที่ยวโดยเฉพาะคนจีนที่เขายังมีความกังวลความไม่ปลอดภัยอะไรเพราะว่าเรียนจำได้ว่าช่วงที่เกิดแบบข่าวหนักๆเนี่ยก็บอกว่าทอหรือว่าหน่วยงานในต่างประเทศก็พยายามชี้แจงหรืออะไรกันทั้งในส่วนของโรงแรมสามารถที่จะแบบช่วยอธิบายหรืออะไรตรงนี้ได้บ้างมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: จริงๆต้องเป็นภาครัฐอะครับมันจะดูน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วก็คือบางทีไปบอกอย่างเดียวไม่ได้นะว่าเราปลอดภัยไม่มีอะไรมันเราก็ต้องดำเนินการต่างๆให้เขาเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเอาจริงนะก็ยังช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เหมือนมีไปจับสแกมเมอร์อะไรบ้างใช่ไหมฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือต้องทำให้เขาเห็นว่าเราทำจริงเราไปบอกเราเองว่าเราปลอดภัยอย่างเดียวมันไม่พอนะครับแล้วก็หวังว่าเวลานักท่องเที่ยวที่เข้ามาจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็กลับไปก็บอกว่าประเทศไทยปลอดภัยนะแต่พอมันมีความกังวลเรื่องนี้ก็ยังพูดกันต่อไปเรื่อยๆมันก็คนไม่เคยมาก็กังวล
1: ค่ะแล้วก็ค่ะ
0: ภาพรวมคือมาเมืองไทยมันปลอดภัยนะไปเดินตามท้องถนนกลางคืนอะไรเนี่ยก็เอาจริงๆเรื่องฉกชิงวิ่งราวเนี่ยเดี๋ยวนี้เราแทบไม่เห็นเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ในขณะที่เมืองใหญ่ในยุโรปตอนนี้คือเขาก็เตือนกันหนักมากว่าต้องระวัง
1: ค่ะเพราะอย่างยุโรปเขามีสถานการณ์แบบเรื่องของความทางการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องของคนที่อพยพอะไรเข้ามาอาจจะทำให้แล้วเราพูดถึงอย่างนักท่องเที่ยวยุโรปเองเนี่ยคือเริ่มมามากขึ้นไหมคะเพราะว่าจากสถานการณ์ที่ตอนออกกลางที่แบบเที่ยวบินต้องมีการแบบระงับหรือว่างดเที่ยวบินอะไรกันไปค่ะตอนนี้เริ่มดีขึ้นหรือยังอะคะ
0: เรียกว่าเข้าสู่ภาวะปกติครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสำคัญสุดคือสนามบินที่ตะวันออกกลางนี่อย่าปิดนะถ้าปิดเนี่ยนักท่องเที่ยวยุโรปมาไม่ได้
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ถึงถ้าจะมาเนี่ยค่าเดินทางจะแพงขึ้นกว่าเยอะ
1: ค่ะแล้วรวมทั้งเรื่องของภาษีสนามบินใช่ไหมคะที่กำลังแบบพิจารณากันว่าการเดินทางออกจากประเทศที่

0: ก็จะมีเก็บเพิ่มขึ้นทำให้จะส่งผลต่อเรื่องของนักท่องเที่ยวด้วย
1: ใช่ครับก็ทางสมาคมก็ทำหนังสือคัดค้านไปนะครับขอให้ทบทวนผลดีผลเสียเพราะว่าต้องยอมรับว่า 1,000 บาทสำหรับบางคนบางกลุ่มอาจจะบอกไม่รู้สึกไม่เป็นไรฉันจ่ายได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีกลุ่มเปราะบางพวกเดินทางระยะสั้นในตลาดอาเซียนอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ตลาดจีนก็แล้วแต่เพราะเราก็ได้ยินข่าวมาโดยตลอดปี2ปีเนี้ยเขาบอกว่ามันถึงมาเมืองไทยเดี๋ยวนี้แพงนะรู้สึกว่าต้นทุนมันสูงขึ้นแต่ตอนนี้เราก็ภาษีค่าธรรมเนียมสนามบินก็เพิ่งปรับขึ้นใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเก็บค่าเหยียบแผ่นดินแล้วก็จะมีตัวเนี้ยซึ่งมันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะรวมเข้าไปอยู่ในตัวราคาตั๋วเครื่องบินนะครับซึ่งราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยถ้าเวลาคนเขาเดินทางเขาอาจจะคืออย่างทุกวันนี้จะมากรุงเทพก็เช็คโรงแรม 3-4 ที่ดูว่าแพงไม่แพงแล้วก็จะมีบางคนก็เอ๊ะถ้ามากรุงเทพราคาเท่าไหร่แล้วถ้าไปประเทศเพื่อนบ้านเราราคาเท่าไหร่เนี่ยคือราคาตั๋วเครื่องบินก็แพงแพงเพราะว่ามีการบวกยอดต่างๆเข้าไปเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีผลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ที่เขาจะไปแน่นอนว่าบางคนยืนยันจะมาไทยก็มีนะครับแล้วก็ถือว่าก็เป็นความโชคดีแล้วแต่ว่าบางส่วนเนี้ยถ้าเข้าไปเนี่ยด้วยเหตุผลที่จะเก็บเพิ่ม1,000แต่ว่าค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยว1คนใช้จ่ายในประเทศเราอ่ะคือประมาณเกือบ 50,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับที่เราจะต้องสูญเสียไปถ้าเขาตัดสินใจด้วยเหตุผลนี้ฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็อยากให้ทางกระทรวงการคลังทบทวนดูว่ามันจะคุ้มไหมนะครับแล้วก็ลองคิดย้อนกลับไปว่าถ้าเข้ามาเที่ยวแล้วมีค่าใช้จ่ายอยู่ 49,000 เนี่ย
0: ค่ะ
1: แค่เราลำพังเราเก็บแวนได้ก็ 3,000 กว่าบาทแล้วนะฮะ
0: 3,200
1: ค่ะนะในขณะที่ถ้าเขาตัดสินใจไม่มาเนี่ย 3,200 ก็เก็บไม่ได้ 4,49,000 ที่มันจะไปกระจายตามร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนต่างๆมันก็หายไป
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่ได้ยื่นคัดค้านไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอะไรนะจะทางหน่วยงานจะเห็นอะไรตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับเรื่องของ
1: ก็ต้องอยากให้ทบทวนแล้วก็ศึกษาให้รอบด้านกับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยคร
0: ับ ค่ะค่ะก็ยังไงจะรอจะได้ติดตามในเรื่องนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกมากเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็อันนี้เป็นทั้งเรื่องของที่พักนะคะในช่วงของ IFF กันนะคะที่ผลดีเกือบ 90% เลยนะคะที่พักเต็มนะคะก็หมายถึงจำนวนเงินที่จะเข้ามาค่ะนะคะแต่ก็ถามต่อนะคะถึงเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องของภาษีสนามบินนะคะที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่เดินทางออกใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบแน่ๆทำให้ท่องเที่ยวนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งถ้าหากว่ามาเป็นครอบครัวนะคะเพิ่มขึ้นคนละพันละพันมันก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะทำให้การแข่งขันเราเนี่ยแข่งขันสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้นะคะสำหรับในเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะคะหนึ่งเรื่องค่ะนะคะที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะในช่วงที่2ของเช้านี้นะคะที่วันนี้ติดตามในหลายๆข่าวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพนะคะแต่ว่าหน่วยราชการในต่างจังหวัดก็ยังทำงานกันเป็นปกตินะคะนะคะแล้วก็คงจะมีเรื่องราวมาให้เราได้ติดตามกันค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปอมนิดค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ค่ะก็มาติดตามความเคลื่อนไหวกันในช่วง 9:30 นนะคะก็เมื่อครู่นี้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อัปเดตสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมจนถึงขนาดนี้ยังมีน้ำท่วมอีก20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ทางด้านของนายวิรัติพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยที่ไปดูกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้ปัจจุบันยังมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอีก20จังหวัดรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้าน 98,595 ครัวเรือนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 2,400,000 คนนะคะก็ไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนือก็มีพิษณุโลกนครสวรรค์ อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็มาที่สมุทรปราการปทุมธานีก็ท่วม7อำเภอนครปฐม2อำเภอคือบางเลนกับสำรานราชบุรีน้ำท่วม7อำเภอตะไล่ลงไปตั้งแต่โพธารามอำเภอเมืองดำเนินสะดวกบ้านโป่งวัดเพลงจอมบึงปากท่อนะคะสมุทรสงครามน้ำท่วม3อำเภอเกืออำเภอเมืองอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีจังหวัดเพชรบุรีน้ำท่วม5อำเภอเกืออำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอเมืองอำเภอเขาย้อยอำเภอหนองยาต้องนครนายกก็ท่วม4อำเภอคือปากพีอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้เห็นภาพที่น้ำแห้งละนะคะเริ่มเห็นทิ้งถือถนนแล้วก็คืออำเภอกบินบุรีอำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมโหสถอำเภอนาดีฉะเชิงเทรา8อำเภอก็คือบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแปลงยาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพธิ์อำเภอคลองเขื่อนอำเภอราชสารนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คือที่อำเภอพนัสนิคมกับอำเภอพานทองนะคะกรุงเทพมหานครก็คือประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 329,000 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตด้วย4รายนะคะระดับน้ำลดลงเรียบร้อยแล้วค่
0: ะ
3: ขณะเดียวกันกรมชลประทานก็แจ้งการระบายน้ำในวันนี้เมื่อเวลา 6:00 น.ที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี42นครสวรรค์ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกลาง 4T19จังหวัดอุทัยธานี72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตั้งแต่เมื่อเวลา 9:00 นเป็นต้นมานะคะจะมีการทยอยปรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรจะปรับลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 16:00 นของวันนี้แล้วก็จะคงเนี่ยตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อไปนะคะก็เป็นสถานการณ์น้ำที่ต้องอัปเดตต่อเรื่องเพิ่มเติมนะคะส่วนผลการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะล
0: ่
3: าสุดทางด้านของแคชบอร์ดของสำนักประกันสังคมได้อัปเดตกับผลการนับคะแนนเมื่อเวลา 7:00 น.นะคะพบว่ามีคะแนนรวมที่นับแล้วทั่วประเทศ 5,312,215 คะแนนโดยความคืบหน้าในการนับคะแนนฝ่ายนายจ้างอยู่ที่ร้อยละ 88.16 ฝ่ายผู้ประกันตนอยู่ที่ร้อยละ 87.40โดยทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งส่งผู้สมัครทั้งฝ่ายผู้ประกันตน7คนและฝ่ายนายจ้าง7คนมีคะแนนอยู่ใน7อันดับแรกของทั้ง2ฝ่ายตามผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยหมายเลข42นายธนพงษ์เชื้อเมืองพานได้คะแนนสูงสุด 674,009 คะแนนตามด้วยหมายเลข43นางนาริฐาโพไคอนันต์ได้ 672,478 คะแนนส่วนฝ่ายนายจ้างนะคะหมายเลข64นางสรารินเรืองปัญญาวุฒิค่ะได้คะแนน 6,974 คะแนนตามด้วยหมายเลข65นายรัตนสิทธิ์สุภาพรนะคะได้ 6,916 คะแนนค่ะโดยผลการนับคะแนนดังกล่าวเป็นการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการยังเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวจิรภาบุญรัตน์ก็บอกว่าหลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งแล้วผู้ประสงค์จะคัดค้านผลการเลือกตั้งต้องยื่นคำคัดค้านภายใน7วันโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาคำคัดค้านภายใน30วันหากไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาได้อีก30วันตามกระบวนกฎหมายกำหนดโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งตรวจสอบและรับรองผลการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้คณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในสิ้นปีนี้แม้ว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้การดำเนินการใช้เวลานานกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณ70วันค่ะ
0: ค่ะ
3: ก็เป็นผลการลงคะแนนกันเมื่อวานนี้นะคะ
0: ค่ะ
3: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่ายูเครนควรจะมีประธานาธิบดีคนใหม่ได้แล้วมาแนวนี้แหละทำไม่เอาเซเลนสกี้ดังนั้นเขาบอกว่าเพราะเซเลนสกี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากพอที่จะยุติสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียแล้วก็กล่าวโทษได้ว่าเซเลนสกี้เนี่ยแหละเป็นต้นเหตุทำให้น้ำมันดีเซลในสหรัฐสูงขึ้นเพราะการพุ่งเป้าโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียจนทำให้ทั่วโลกขาดแคลน น้ำมันนะคะเขาบอกว่ายูเครนคนหาผู้นำคนใหม่ที่สามารถเจรจาต่อรองได้ซึ่งเห็นว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้สามารถเจรจาต่อรองได้แต่ก็ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาไม่เคยทำเลยนะคะอันนี้ทั้มเป็นคนบอกนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเดี๋ยวดูว่ารัสเซียและยูเครนได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานให้มีผลบังคับใช้ทันทีแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะทรัมป์ได้บรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่นำรัสเซียเพื่อจัดซื้อน้ำมันดีเซลจากรัสเซียแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเดือนของสหรัฐที่ดูสิสหรัฐซื้อน้ำมันรัสเซียตอนที่ได้คว่ำบาตรเขาล่ะก็มันงงไปหมดนะถ้าผลเลือกตั้งอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเขาจะเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งทางด้านของผู้นำยูเครนเซเลนสกี้ก็ตอบโต้ว่ารัสเซียจะต้องรับผิดชอบต่อสงครามในยูเครนโดยโพสต์บน X นะคะว่ายูเครนพร้อมที่จะยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียหากรัสเซียยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันค่ะที่รัสเซียเองบริษัทเยนเด็กนะก็ออกมาเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลในเมืองวลาดิเมียร์ทางตอนออกของมอสโกถูกโดนยูเครนโจมตีเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์แล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้ศูนย์ข้อมูลต้องปิดทำการโดยบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยหน่วยบริการฉุกเฉินได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วทำให้บริการหลายอย่างของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากประเมินวิธีการกู้คืนระบบขนาดกำลังประเมินวิธีการกู้คืนระบบก่อนนะคะการดำเนินงานที่ศูนย์ข้อมูลจึงต้องถูกระงับโดยสมบูรณ์พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้เปิดใช้งานแผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉินเนื่องจากแพลตฟอร์มกำลังทำงานในโหมดฉุกเฉินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกันและกันนะคะคือรัสเซียและยูเครนโดยเยนเด็กก็บอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วบริษัทในภูมิภาคทางตะวันตกเฉียงใต้ของมอสโกก็ถูกโจมตีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็ที่เมืองซาซาเวทางตะวันตกเฉียงใต้ของมอสโกก็ถูกโจมตีทำให้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์2หรือ3เครื่องที่ใช้พัฒนาโมเดล AI ของบริษัทต้องหยุดทำการด้วยค่ะก็เป็นสถานการณ์การซื้อรถที่ยังคงร้อนและอุและยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วง 9:30 น.ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: พร้อมกันค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: มีข้อมูลคุณวินัยใช้บรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้ามาที่สาย4ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าเลยพุทธมณฑลสาย2มาประมาณสัก700เมตรได้มีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็เลยทำให้มีท้ายแถวค่ะพอเลยจุดนี้มาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลที่คุณภัยรัตน์นะคะคุณภัยรัตน์นั้นใช้ถนนสิรินธรในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของบางพลัดมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับสิรินธรการจราจรชะลอตัวเพราะว่าตรงเชิงทางขึ้นต่างระดับสิรินธรมีฝาท่อสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะคะทีนี้ฝาท่อเนี่ยกลายเป็นไม้กระดกไปแล้วพอรถเหยียบฝาท่อด้านนี้นะคะมันก็กระดกขึ้นสูงมากทีนี้รถก็กลัวว่าจะตกท่อสิคะก็เลยต้องค่อยๆแบบคลานกันไปหรือว่าต้องขับคล่อมนะคะต้องขับคล่อมไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่ามีคันหลังมาจ่อไหมนะคะทีนี้เนี่ยมันอันตรายมากเลยค่ะนะคะสภาพแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได้นะคะเป็นถนนสิรินธรในฝั่งขาออกช่วงของบางพลัดมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับสิรินธรค่ะนะคะที่เชิงทางขึ้นต่างระดับนั้นฝาท่อมันกระดกอยู่อะค่ะนะคะเดี๋ยวเรายังไงแจ้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมอุบัติเหตุบนสะพานกลับรถปากซอยวัดลาดประดุกการกับทางร้อยตำรวจเอกกสิริมอนขามรองสารวัตรจราจรสภ.บางบัวทองสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะอุบัติเหตุที่เป็นเก๋งกับจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ
1: เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับผม
0: ค่ะค่ะแต่ทีนี้เห็นใน Facebook ที่ลงไปมีคนมาคอมเมนต์กับว่าเหมือนกับจักรยานยนต์เนี่ยขับย้อนสอนมาไม่ทราบข้อที่จริงเนี่ยเป็นยังไงอะคะ
1: อยู่ในระหว่างการสอบสวนครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ก็มีก็คือเกี่ยวชนกันแล้วก็รถจักรยานล้มนะคร
0: ับ
1: ผู้ขับขี่ความฟาดพื้นนะครับเกิดชีวิตครับ
0: บนสะพานกับรถเนี่ยมันได้ช่องทางเดียวเหรอคะใช่ไหมคะมันแคบไหมคะ
1: ก็ขับขี่ได้ตำรวจครับตอนที่ปิดลิฟต์เลนก็รถสามารถเคลื่อนตัวได้ใช่ไหมครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้สามารถติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่ครับผมตอนนี้ทีมตรวจแล้วแพทย์ก็ตรวจเรียบร้อยครับ
0: ค่ะค่ะแต่พูดถึงชนกันแรงมากเลยนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยทั้งที่มันเป็นสะพานกลับรถไม่น่าจะขับเร็วได้
1: ไม่แน่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ก็สวมหมวกกันน็อกน่าจะหัวฟาดพื้นกันหัวกันว่าก็เป็นแบบขึ้นไป
0: อ๋อศีรษะฟาดค่ะค่ะก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วหรือยังอะคะ
1: ตอนนี้เรียกว่าเคลื่อนย้ายกำลังเปิดการจราจรเล่นกันแบบ
0: อ๋อค่ะท้ายแถวยาวไหมคะรอง
1: ตอนนี้ก็ท้ายแถวปักที่จะขึ้นเสียช้าก็อยู่ประมาณก็ขับไปชัดแน่ครับ
0: อืมค่ะก็พอสมควรค่ะแต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งน่าจะเรียบร้อยตอนนี้คุณหมอชันสูตรอยู่
1: อันนี้กำลังเคลียร์รถสอบเคลียร์รถ
0: โอ้ยค่ะ
1: มองได้หรอก
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะค่ะคือสัญญาณอาจจะแบบไม่ค่อยชัดมากเพราะอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็มีรถเยอะด้วยแล้วค่ะรวมทั้งในจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะคือผ่านกระบวนการชันสูตรไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายค่ะพิกัดเกิดเหตุนั้นเป็นกาญจนาพิเศษวงหวานตะวันตกในฝั่งขาเข้าบนสะพานกลับรถปากซอยวัดลาดประดุกเป็นเก๋งเฉี่ยวชนกับจักรยานยนต์แล้วก็ทำให้ศีรษะฟาดนะเสียชีวิตที่เกิดเหตุชื่อคุณชวลิตหนุนทองอายุ41ปีนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คือเด็กวัดป่าผ่านมาก็บอกว่าท้ายเนี่ยสะสมค่อนข้างยาวนะคะอีกแป๊บหนึ่งก็คงจะเรียบร้อยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะในการขับรถค่ะนะคะที่อุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าทั้งเรื่องของทั้งคนทั้งรถทั้งถนนนะคะสามปัจจัยที่ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดถ้ายิ่งสามอย่างเป็นปัจจัยทำให้เกิดเหตุก็จะทำให้อุบัติเหตุนั้นรุนแรงแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะดังนั้นก็เลยฝากไว้สำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถทุกคนนะคะการขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะขับขี่ด้วยความไม่ประมาทค่ะแล้วก็ขับรถกฎจราจรนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นจิตสำนึกที่ดีในการขับรถค่ะนะคะทำให้เราก็ปลอดภัยสังคมก็ปลอดภัยคนที่ใช้ร่วมเส้นทางร่วมกันก็ปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถที่ดีแบบนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับ ในโครงการนี้นะคะที่บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจส.100ค่ะนะเราทำโครงการนี้นะคะก็ถ้าหากว่าท่านใดเป็นผู้ขับขี่รถที่ดีนะคะมีสิทธิประโยชน์นะคะมีเงินจากกองทุนคืนให้ถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะดูจากสินใหม่ที่ใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะก็นอกเหนือจากมีเงินกองทุนคืนนะคะยังได้มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเป็นประเภท1นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะกับรถของเราในโครงการคนรักรถมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะคะสอบถามกันได้นะคะที่021500888021500888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มาที่ทางอุบัติเหตุเลี่ยงเมืองชลบุรีนะคะจากทางรถตำรวจตรีชิษณุพงษ์จันทร์ชัยภูมิรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุที่ตรงช่วงของอะไรนะก่อนถึงเทศบาลหนองไม้แดงนะคะเมื่อช่วง7โมง
2: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: โอ้ยเป็นเรื่องเอง
0: ค่ะแล้วก็จสร้อยรับแจ้งได้บอกว่าเป็นจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุไม่เห็นคู่กรณีตกลงว่าคู่กรณีเนี่ยเขาเป็นใครอะคะ
2: คู่กรณีเป็นรถเป็นที่พ่วงครับอยู่ฝั่งตรงข้ามขับขี่มาแล้วล้อด้านหลังหลุดครับหลุดแล้วก็รถข้ามเลนมาฝั่งนึงมาชนรถจักรยานยนต์ที่เสียงคนละด้านกันครับ
0: โอ้โหมา
2: ทำไม
0: ค่ะข้ามมาแล้วก็มาชนคือมาโดนมอเตอร์ไซค์แบบเต็มเลย
2: ใช่ครับผมใช่เจอที่นี่ที่เกิดเหตุเลยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้สามารถตรวจสอบได้หรือยังคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหนยังไงอะค่ะ
2: ก็คือผู้ขับขี่รถบรรทุกได้รู้ว่ารถตัวเองนะครับเกิดล้อหลุดไปชนกับแต่ตรงข้ามเนี่ยคือเขาก็ไปจอดรออยู่ด้านหน้าการจัดจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุไปประมาณข้ามสะพานต่างระดับหนองไม้แดงไปจอดรออยู่ครับไปจอดรอเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจได้ตามไปพบแล้วก
0: ็
2: เดินมาพบมาในวงจรเหตุครับ
0: ไม่หมายถึงว่าเขาขับมาเนี่ยเขาก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าล้อไม่ค่อยจะดี
2: ไม่ใช่ใช่จริงๆนั้นไม่แน่ใจว่าเขาทราบไหมแต่ว่าเขารู้ว่าล้อรถของเขาไม่บิดดีแต่ไปคร
0: ับค่ะอันนี้คือล้อของรถเลยไม่ใช่แบบเป็นล้ออะไหล่อะไรที่แบบอยู่ข้างหลังเป็น
2: ไม่ครับ
0: ล้อ
2: รถเป็นทุกเรื่องแบบมีล้อด้านหลังสุดเลยที่มีเดียวไปครับ
0: ค่ะ
2: เดียวไปเลยหนึ่งล้อ
0: ค่ะแล้วสภาพมันเก่ามากเลยเหรอคะคันที
2: ่คือสภาพเก่าไหม
0: ค่ะเก่าไหม
2: ก็ไม่เก่าขนาดนั้นนะครับก็คือน่าจะอาจจะไม่ได้ตรวจสอบว่ารถตอนใช้งานขนาดไหนอะไรนี
0: ้ค่ะ
2: นะครับก็เลยเกิดประเด็นในขณะนี
0: ้
2: คือล้อเนี่ย
0: ค่ะแล้วก็คนเสียชีวิตนี่เป็นใครคะ
2: เป็นชาวพม่าครับ
0: ค่ะ
2: ชาวพม่าครับ
0: อ๋อ
2: ชาวอายุประมาณ25ปีครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้แบบมีนายจ้างหรือว่ามีอะไรมาติดต่อมาแสดงตัวแล้วใช่ไหมคะ
2: ยังครับผม
0: โอ้ยเหรอคะไม่ค่ะ
2: ก็ส่วนที่ติดนี้ก็จะนำไปไว้ที
0: ่ค่ะ
2: โรงพยาบาลชลบุรีครับ
0: อ๋อค่ะก็ตรวจสอบจากทะเบียนต่อไปว่าเป็นใครอย่างไร
2: ครับ
0: นะคะตอนนี้ก็คือตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะรถผ่านได้แล้วค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะโอ้โหฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าล้อรถที่มันหลุดมาแล้วก็ทำให้คนที่ใช้ทางอีกฝั่งหนึ่งกระเด็นมาฟาดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นเหตุเนี่ยช่วงที่เรารับแจ้งมาเนี่ยช่วงก่อน8โมงบนเลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาออกก่อนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดงนะคะที่เกิดอุบัติเหตุในจุดนี้รถวิ่งคนละฝั่งนะแต่ว่าล้อเนี่ยมันหลุดมาแล้วก็มากระเด็นฟาดโดนผู้ขับขี่และเสียชีวิตเป็นชาวเมียนมานะคะ คุณน้ำมิเตอร์ยังอยู่หรือเปล่าจ้างบัตรเทมาถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
3: ครับก่อนหน้านี้ผมใช้พระราม2ขาออกจากบางปะแก้วมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพระราม2เนี่ยตอนนี้รถน้อยนะคล่องตัวใช้ความเร็วได
0: ้ค่ะ
3: ทั้งไปทั้งกลับเลย
0: ค่ะ
3: แต่ว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ตรงก่อนขึ้นต่างระดับพระราม2ประมาณสัก300เมตรนะครับเป็นรถเก๋งกับรถเจ็ดที่นั่งอ่ะ
0: ค่ะ
3: เฉียวชนกันอยู่แล้วอยู่ในช่องด่วนนะอยู่ช่องด่วนแต่ว่าเป็นเลนซ้ายเขาเข้าซ้ายไปแล้ว
0: ค่ะ
3: ก็คือจอดซ้ายแต่ว่าคนขับลงมาอยู่ท้ายรถเนี่ยมาอยู
0: ่ค่ะ
3: ซึ่งรถมันใช้ความเร็วเก่งว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
3: สองนะครับผมก็เลยมาถึงแยกบางกะดีเข้ามาส่งผู้โดยสารที่บางกะดีซอย18เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
3: กลับรถออกมาก็ยังโล่งๆอยู
0: ่วันนี้ดี
3: ใช้การได้ดีอยู่ในถนนบางกะดีนี
0: ้ค่ะ
3: นะครับก็จะไปเลี้ยวซ้ายออกไปพระรามสองขาออกแล้วไปกลับรถเข้าเมืองนะครับ
0: ค่ะอากาศแถวนั้นก็แดดดีเหมือนกันใช่ไหมเหมือนในเมือง
3: ครับแดดตลอด
0: ค
3: ่
0: ะ
3: พอดีโชคดีผู้โดยสารเรียกคุณ
0: ได้เลย
3: ขอบค
0: ุ
3: ณ
0: มากคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: ก็วันนี้ถนนโล่งนะคะยกเว้นจุดที่มีรถเสียจุดที่มีอุบัติเหตุนะคะแต่ว่านอกนั้นโล่งมากนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ย้ำว่าเรื่องของการประชุม IMF ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะไม่ได้มีการปิดการจราจรนะคะยังสามารถผ่านได้เป็นปกตินะคะทุกเส้นทางค่ะยกเว้นแต่ว่าเวลาที่กระบวนของทางผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำที่ผ่านนะคะก็จะมีการปิดกั้นจราจรชั่วคราวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้รถกันเดินไปกันได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีการปิดกั้นจราจรค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครและเขตคลองเตยร่วมปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยรองรับการประชุม IMF Burbank Group 2026อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ฟังข่าวกันต่อนะครับพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวกำลังพลเพื่อการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026นะครับโดยมีนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักเทศกิจเข้าร่วมด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันในการดำเนินงานมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อให้การจัดการประชุมระดับนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับส่วนคู่มือสุขภาพในวันนี้นะครับมีข้อมูลโรคน้ำกัดเท้าจากสสส.สาเหตุและการป้องกันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
12: โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการระคายเคืองของผิวหนังเนื่องจากความเปียกชื้นและการสัมผัสสิ่งสกปรกต่างๆในน้ำท่วมขังมักพบบ่อยในช่วงหน้าฝนเนื่องจากเท้ามีโอกาสเปียกสูงทำให้เกิดผดผื่นและผิวหนังอักเสบผิวหนังเปื่อยลอกโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าอาจมีผื่นแดงคันตามซอกนิ้วเท้าและผิวลอกออกเป็นขุยขาวๆในบางรายอาจมีการติดเชื้อราร่วมด้วยเนื่องจากเชื้อราเติบโตได้ดีในอากาศนอกจากนี้การหมักหมมของเหงื่อและการไม่รักษาความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเกิดโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วยวิธีป้องกันโรคน้ำกัดเท้ามีดังนี้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงหรือการแช่น้ำเป็นเวลานานหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขังให้ใส่รองเท้าบูทยางหลังจากสัมผัสน้ำท่วมให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีและเช็ดเท้าให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วใส่ถุงเท้าที่สะอาดและไม่เปียกชื้นอยู่เสมอและหากมีบาดแผลถลอกในบริเวณที่สัมผัสน้ำสกปรกควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชะล้างหลังการสัมผัสทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

10:12 นะคะก็มีแจ้งสภาพการจราจรนะคะคุณฉัตรชัยเนี่ยใช้พหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงตระดับรังสิตมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านเมืองเอกค่ะตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามีรถเสียจุดนั้นก่อนถึงโรงพยาบาลราชวิถี2หรือว่าที่รังสิตเนี่ยเล็กน้อยนะคะมีรถทัวร์ไปจะเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะเลยทำให้ชะลอตัวนะคะแล้วก็ที่รังสิตนครนายกในฝั่งขาออกช่วงคลอง14มาคลอง10ขออภัยรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะจากคลอง14มาคลอง12ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงคลอง13มีเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมคนจะเป็นชาวบ้านนะคะในช่องทางด้านซ้ายก็เรียกร้องกันเรื่องน้ำท่วมนะคะช่วงคลอง13ในฝั่งขาเข้าตรงรังสิตนครนายกค่ะนะคะที่รถชะลอตัวเพราะว่ามีเป็นชาวบ้านนะคะก็เรียกร้องเรื่องของน้ำท่วมกันนะคะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่น้ำที่มันขังมาเกือบ2อาทิตย์ไหมนะคะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็กลิ่นไม่ดีแล้วนะคะนี้ล่วงเลยมานะคะน่าจะเป็นอันนี้ด้วยหรือเปล่าทำให้ได้รับความเดือดร้อนกันนะคะก็มาชุมนุมกันแต่ว่าจำนวนคนเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยนะคะยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าจุดนี้มีเป็นกลุ่มชาวบ้านนะคะมีประเทศอีกจุดนึงที่ปู่เจ้าสมิงพลายในฝั่งขาออกค่ะช่วงของชุมชนเอราวัณมุ่งหน้ามาที่คลองขุดตรงจุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงย้อมใกล้กับชุมชนเอราวัณนะคะมีรถบรรทุกเพลาขาดแล้วก็ล้อหลุดอีกแล้วล้อหลุดแล้วก็เสียหลักไปชนบาริเออร์ในช่องขวาค่ะทำให้จุดนี้มีผู้บาดเจ็บ1รายผู้บาดเจ็บนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งมาที่โรงพยาบาลแล้วค่ะส่วนรถนี่ยังขวางอยู่นะคะในช่องขวาชนบาริเออร์เสียหายเลยนะคะแล้วก็ด้านขวาก็เป็นด้านของคนขับด้วยนะคะไม่มั่นใจว่าผู้บาดเจ็บนั้นเป็นคนขับหรือเปล่าที่บาดเจ็บแต่ว่าเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็ตัวเพลาที่ขาดล้อก็หลุดแล้วก็ไปฟาดกับบาริเออร์นะคะตอนนี้ขวางอยู่ในช่องขวาค่ะสภาพรถเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะว่าคงจะด้วยน้ำหนักรถแล้วก็ไปฟาดกับบาริเออร์ทำให้มันมวลมันเยอะนะคะก็ตอนนี้ยังคงกีดขวางอยู่ค่ะรถผ่านได้ในช่องซ้ายกับกลางนะคะแต่ส่วนหนึ่งอาจจะมีชะลอดูกันด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าการจราจรยังใช้การกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเป็นบัติเหตุที่แจ้งมานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของน้ำเนี่ยเห็นวันนี้มีข่าวที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชัยวีรกุลนะคะในฐานะที่เป็นทั้งนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็มาเป็นประธานที่ประชุมที่ปภ.นะคะกรมชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะนะคะเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีนี่นะคะบอกว่าเมื่อวานช่วงบ่ายเนี่ยมันมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมใช่ไหมคะนายกก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะต้องแบบเร่งระดมความช่วยเหลือจากหน่วยอื่นๆเนี่ยเข้าไปนะคะแต่ปรากฏว่าระบายน้ำได้เร็วแหมชื่นชมนะคะต่างจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แบบเด้งนายอำเภอบ้านสร้างไปลำสนธิอันนั้นก็มีเสียงที่แบบโอ้ยติเตียนกันเยอะว่ามันมีเรื่องความขัดแย้งกันอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะคะในอำเภอถึงถูกเด้งไปในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยชมจังหวัดเพชรบุรีว่าระบายน้ำได้ดีมากนะคะน้ำแห้งเลยนะคะซึ่งบนถนนเพชรเกษมที่เดินทางนะคะช่วงเขาย้อยอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วนะคะถนนก็ไม่มีน้ำแต่ว่าเมื่อเช้ายังแบบยังมีเปียกๆอยู่นะคะแต่ว่าการเดินทางนั้นสามารถที่จะเดินทางกันได้แบบสะดวกสบายนะคะสำหรับถนนเพชรเกษมที่ช่วงของจังหวัดเพชรบุรีนะคะทีนี้มาดูในการทำงานกันนะคะที่ทางด้านของรฟม.นะคะก็แจ้งมาว่ามีการทำงานแล้วก็ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะโดยทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะก็แจ้งว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ
อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุไนนะคะก็แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ทั้ง2ฝั่งค่ะ3ช่องจราจรนะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกบริเวณ3แยกพระประแดงถึงซอยสุขสวัสดิ์37/9ระยะทางยาวประมาณ280เมตรนะคะเป็นการทำงานเพื่อติดตั้งโครงหลังคาสถานีพระประแดงก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมกำหนดแล้วเสร็จ28ธันวาคมนี้นะคะทำงานเฉพาะช่วงกลางคืน4ทุ่มถึงตี4ก็จะมีสลับทำงานกันนะคะฝั่งละ7วันนะคะก็มีการจัดการจราจรเป็นแบบนี้นะคะ2รูปแบบรูปแบบที่1ค่ะสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะคะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนนั้นปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้ามีผลทำให้ฝั่งขาออกนั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรส่วนฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรค่ะส่วนรูปแบบที่2ก็คือสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่4ของแต่ละเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมจะมีปิดเบี่ยง3ช่องจราจรของฝั่งขาออกมีผลทำให้ฝั่งขาเข้านั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรส่วนฝั่งขาออกก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรค่ะส่วนท่านที่พักอาศัยตามแนวที่ทำงานนี้ก็ยังคงเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่ทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้ค่ะที่หมายเลข080-072-6522 080-072-6522ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะ LINE ค่ะที่ @mrt-purplelines นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะที่แจ้งการทำงานในช่วงตรงนี้มาให้ได้ทราบกันนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะสำหรับในเส้นทางท่านที่จะเดินทางไปกาญจนบุรีท่านที่จะขึ้นทางด่วน M81 บางใหญ่กาญจนบุรีนะคะก็สามารถเดินทางกันได้แบบสบายๆนะคะไม่ได้มีน้ำท่วมนะคะอะไรอย่างไรนะคะสามารถขึ้นลงได้ทุกจุดทุกด่านนะคะรวมทั้งเส้นทางในเส้นทางของกรมทางหลวงในพื้นที่กาญจนบุรีด้วยนะคะยังเดินทางกันได้เป็นปกติค่ะไม่ได้มีปัญหาน้ำท่วมขังนะคะก็น้ำแห้งไปตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนะคะที่น้ำก็ลดระดับลงหมดแล้วนะคะเดินทางกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าจะไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะไปพักที่พักตรงไหนยังไงในพื้นที่กาญจนบุรีก็ขอให้สอบถามเพิ่มเติมกับที่พักนะคะว่ามีผลกระทบอะไรหรือไม่นะคะแล้วก็ที่จะสลอดตรวจสอบนะคะที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณนะคะก็ได้งดการกางเต็นท์นะคะงดการเล่นน้ำเพราะว่าน้ำนี่ยังเป็นสีแบบสีขุ่นเป็นสีแบบแดงๆค่ะแล้วก็น้ำแรงด้วยนะคะดังนั้นก็งดกิจกรรมตรงนี้นะคะแจ้งมาให้ทราบกันค่ะจนกว่าดูแล้วจะปลอดภัยเนี่ยถึงจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยกรมทางหลวงนะคะได้ตรวจสอบเส้นทางนะคะว่าในวันนี้นะคะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีที่ผ่านไม่ได้อยู่1แห่งค่ะเป็นทางหลวงหมายเลข3480ปลักประดู่ถ้ำทานลอดช่วงกิโลเมตรที่30+109ถึง30+121นะคะก็ประมาณสักเกือบ10กว่ากิโลนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ผ่านไม่ได้1แห่งทางหลวงหมายเลข4เนี่ยเป็นเพชรเกษมนะคะสะพังเขาวังกิโลเมตรที่135+500ถึงกิโลเมตรที่135+500ค่ะก็ไม่ได้บอกมาว่าระดับน้ำสูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าผ่านไม่ได้นะคะหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
จังหวัดระยองค่ะผ่านไม่ได้1แห่งทางหลวงหมายเลข3145บ้านเพท่าเรือแกลงเกณฑ์วันที่ 9/300 ถึง 9/500 นะคะส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะผ่านไม่ได้2แห่งมี3121บางคล้าแปลงยาวกิโลเมตรที่0นะคะเริ่มตั้งแต่กม0เลยถึงกิโลเมตรที่15/300แล้วก็เส้น39/500นะคะส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะผ่านไม่ได้2แห่งมี3121บางคล้าแปลงยาวกิโลเมตรที่0นะคะเริ่มตั้งแต่กม0เลยถึงกิโลเมตร

0: แล้วก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็เป็นกม36บวก650ถึง39แล้วก็เส้น3079ปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์กม8บวก400ถึงกม17บวก500นะคะซึ่งเรียนบอกไปน่าจะฟังกันไม่ทันแน่นอนนะคะก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้นะคะใน Facebook JSR Radio นะคะก็จะมีหลายๆเส้นทางค่ะนะคะที่ทางกรมทางหลวงได้แจ้งมาบอกหลักกิโลชัดเจนนะคะเผื่อว่าท่านที่จะเดินทางไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะใน Facebook JSR Radio นะคะที่เราก็จะเพิ่มเติมอัปเดตสถานการณ์ที่เป็นล่าสุดให้ว่าจุดไหนที่ผ่านไม่ได้จุดไหนที่ระดับน้ำยังพอไปกันได้นะคะรถเล็กรถใหญ่เขาจะบอกไว้หมดนะคะเพื่อจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะในเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะเส้นทางที่พื้นที่ของทางฉะเชิงเทราทางปราจีนบุรีนะคะที่ก่อนหน้านี้ระดับน้ำเนี่ยมันสูงมากนะคะแล้วก็ในวันนี้ที่ระดับน้ำก็เริ่มลดลงนะคะก็ระบายลงก็จะลงมาทางฉะเชิงเทรานะคะเพื่อออกสู่อ่าวไทยนะคะออกทางแม่น้ำบางปะกงนะคะซึ่งทางด้านของกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องทั้งผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อจะผลักน้ำให้ลงอ่าวไทยได้เร็วมากขึ้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวชาวบ้านจะต้องแบบทนกับน้ำที่มันท่วมแล้วก็เน่าด้วยนะคะเนื่องจากว่าเวลามันก็เริ่มจำนวนวันก็เริ่มมากขึ้นนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกนะคะช่วงขององครักษ์ที่เข้ากรุงเทพนะคะรถเล็กก็ผ่านได้นะคะส่วนในฝั่งขาออกจากกรุงเทพไปนะคะคือระดับน้ำเนี่ยบนถนนเนี่ยมันลดลงแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อสูบน้ำในพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่ริมทางเนี่ยข้ามถนนเลยข้ามมาลงคลองในฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ใช้เส้นทางก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นรถเล็กก็ขอให้ใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้มีการติดตั้งป้ายบอกเอาไว้เรียบร้อยนะคะไปตามนั้นได้เลยค่ะมาที่อุบัติเหตุที่ปู่เจ้าเสมียงพลายนะคะที่เป็นรถเพลาขาดล้อหลุดแล้วก็ไปชนบาริเออร์การเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกอนุเทพเทพบรรทัดรองศาสตราจารย์สภ.สำโรงใต้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจุดที่เกิดเหตุนี่คือหน้าโรงย้อมใกล้กับชุมชนเอราวัณมันอยู่ห่างจากคลองขุดมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: อย
0: ู่
1: ห่างจากคลองขุดประมาณ1กม.ครับ
0: อ๋อ1กม.เป็นฝั่งขาออกไปท่าน้ำนะคะค่ะลักษณะการชนนี่แจ้งมามันรถบรรทุกเพลาขาดเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงคะรองคะ
1: แจ้งว่าเบื้องต้นหน้าตาหลับไปครับ
0: โ
1: อ้แล้วก็ชนแบรีเออร
0: ์ค่ะ
1: ช่วงนี้กีดขวางช่องทางด้านขาออก1ช่องการจราจรนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จราจรเราได้จัดรถเชนขนาดใหญ่ครับขนาด80ตันครับเพื่อที่จะยกเคลื่อนย้ายนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
0: ค่ะคนบาดเจ็บนี่คือคนขับไหมคะ
1: ครับมีผู้บาดเจ็บ1คนนะครับ
0: อ๋อสรุปว่าหลับใน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเพลาขาดแล้วเสียหลักเอง
1: ไม่มั่นใจนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: น่าจะหลับใน
0: อืมค่ะอันนี้คือว่าจะมารับสินค้าหรือว่านำสินค้ามาส่งที่บริษัทนะคะ
1: ครับ
0: นำสินค้ามาส่ง
1: ครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพื่อจะนำสินค้ามาส่งที่ท่าเรือสหทัยเราครับ
0: อ๋อก็ใกล้ถึงแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว
1: ใกล้ๆอีกนิดเดียวครับครับคุยกับเจ้าของผู้ประกอบการแล้วก็บอกก็มันระยะทางไม่ไกลมากคร
0: ับ ใช
1: ่พอดีกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: แล้วเขาก็มาทำงานเลยกลับมาจากต่างจังหวัดเบื้องต้นนะคร
0: ับ
1: คร่าว
0: ๆวูบไปก็เลยเสียหลักโอ้โห
1: ครับ
0: ยังเคราะห์ดีนะคะที่แบบว่าไม่ได้ไปชนรถคันอื่นๆหรือว่า
1: ไม่มีครับมีแต่ทรัพย์สินแบรีเออร์นะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ใช้เวลาอีกนานไหมคะรองที่จะเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จอะค่ะ
1: ช่วงนี้น่าจะประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงครับ
0: อืมเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่า
1: ครับเพราะว่าเราใช้เคลื่อนย้ายตู้เนี่ยมันจะต้องปิดช่องการจราจรเปิดได้ขาออกนี่ไม่จะไม่ปิดนะครับขาเข้านี่จะปิดแต่ของช่องทางแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรอยู่ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: อันนี้คือว่าต้องยกตู้ออกไปใส่อีกคันนึง
1: ถูกครับต้องยกตู้ก่อนเพราะงั้นรถมัน

0: หนัก
1: ไม่ได้ครับเขาโผล่ขาเลย
0: แล้วอีกคันนึงมาเตรียมเทียบหรือยังอะคะคันที่จะ
1: ถูกต้องครับมีรถ2คันครับ
0: ค่ะ
1: เตรียมเทียบรอใส่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้รถเชนเนี่ยอยู่ระหว่างกลางครับรถขนาดใหญ่ทำอะไรประชานิดติดเนี่ยกลางกลางเพื่อจะทำเตรียมการยกครับ
0: ค่ะอันนี้ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาน้ำทะเลหนุนอะไรนะคะถนนแห้งดีสามารถ
1: ครับครับครับสภาพการจราจรช่วงนี้ท่าเรือสหไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าทางฝั่งนู้นระดับน้ำลดแล้วก็เริ่มไปการได้ครับเลยไม่กระทบของเราครับเช้าคล่องตัวดีครับ
0: ค่ะอีกประมาณชั่วโมงนึงน่าจะเรียบร้อย
1: ครับผมคร
0: ับขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะก็จุดเกิดเหตุเป็นถนนปู่เจ้าสมิงพลายในฝั่งขาออกนะคะช่วงของชุมชนเอราวัณไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าใกล้ๆคลองขุดนะคะมุ่งหน้ามาทางคลองขุดก็คือช่วงก่อนถึงคลองขุดประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งตรงหน้าโรงย้อมนะคะที่รถคันนี้จะไปท่าเรือเป็นท่าเรือที่อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะเข้าซอยถึงแล้วนะคะแต่ว่าเกิดหลับในนะคะหลับในเพราะว่าเหตุเกิดในช่วงประมาณตีห้านะคะเลยทำให้ไปฟาดกับบาริเออร์แล้วก็คนขับเองก็ได้รับบาดเจ็บตัวรถก็เสียหายนะคะก็มองได้หลายมุมเหมือนกันนะคะในมุมของคนขับนะคะการพักผ่อนนะในมุมของทางเจ้าของสินค้าอันนี้เทียนว่ายุ่งเหมือนกันนะเนี่ยทำให้ตัวไทม์ไลน์เนี่ยมันเสียหายไปเลยอะนะคะจากเวลาพวกส่งสินค้าเพื่อจะไม่ว่าจะเป็นส่งออกหรือว่านำเข้ามาเนี่ยมันไทม์ไลน์มันจะแบบเป๊ะเลยนะคะว่าตรงนี้มาไปส่งทางผู้ประกอบการแล้วก็เข้าสู่สายพานการผลิตพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันสะดุดไปเนี่ยนะคะก็ทำให้วงจรการผลิตก็ได้รับความเสียหายบางทีบริษัทเองต้องเหมือนกับเสียค่าอะไรพวกนี้นะคะพวกที่เวลานั้นผิดไปถูกปรับได้อะไรได้เนี่ยเจ้าของกิจการคงปวดหัวพอสมควรทีเดียวแหละนะคะถ้ามองในฝ่ายของผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีความเสียหายมากไปกว่านั้นที่เราไม่ได้รู้แหละเรารู้แค่ว่าเดี๋ยวย้ายเสร็จก็เรียบร้อยคนก็สามารถเดินทางกันต่อได้นะคะแต่ว่าความเสียหายในส่วนอื่นๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมีแจ้งสภาพการจราจรนะคะจุดรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าคลอง13ที่เป็นกลุ่มชาวบ้านชุมนุมกันอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวตอนนี้สอบถามเพิ่มเติมว่าจำนวนประมาณกี่คนแล้วชาวบ้านมีความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมยังไงบ้างนะคะแล้วก็ความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนคุณพันธ์ค่ะคุณพันธ์เนี่ยใช้ถนนกำแพงเพชรค่ะถนนกำแพงเพชร2เป็นช่วงของต่างระดับรัชวิภามุ่งหน้ามาที่ขนส่งหมอชิดใหม่ค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าก่อนถึงนครชัยแอร์เอ้ามีกระบะล้อหลังหลุดกีดขวางช่องซ้ายนะคะเป็นกระบะล้อหลังหลุดค่ะที่ถนนกำแพงเพชร2ในฝั่งขาเข้าก่อนถึงนครชัยแอร์เล็กน้อยนะคะก็ไม่มีรายงานว่าเป็นแบบไปโดนคันอื่นเข้าหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะก็จะมีแต่เรื่องของการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ช้านะคะล้อหลังหลุดไม่เหมือนจุดที่ทางเลี่ยงเมืองชลบุรีที่เจ้าหนี้รายงานไปอันนั้นหลุดแล้วก็ไปกระเด็นไปโดนเมียนมานะคะชาวต่างด้าวที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายที่2ของเช้านี้นะคะที่ได้รับแจ้งว่าล้อหลุดนะคะที่คุณผ่านแจ้งมาก็การจราจรชะลอตัวนะคะถ้าเลยจุดนี้ไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็ในเส้นทางตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะวันนี้ภาคเอกชนบางที่ work from home บางที่ก็มาทำงานกันตามปกตินะคะจุดไหนที่มีปัญหาการจราจรหรือว่าจุดไหนที่ใช้การได้ดีนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจ.สร.นะคะ ส่วนคุณศิรินทานะคะอันนี้แจ้งว่าลืมเป็นถุงผ้าสีฟ้าข้างในจะมีบัตรประชาชนแล้วก็มีบัตร ATM มีคีย์การ์ดหลายอย่างเลยค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีทะเบียนนะคะคนขับเนี่ยชื่อสุธรรมรำพักนะคนขับชื่อสุธรรมรำพักค่ะนั่งรถคันนี้จากทางพลัมคอนโดที่นวมิน86มาลงรถที่รถไฟฟ้ากม9นะคะรถไฟฟ้ากม9ทางรามอินทรานะคะก็เมื่อช่วงประมาณ8โมงนิดๆนะคะแล้วก็ลืมเอาไว้เป็นถุงผ้าสีฟ้าข้างในมีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตมีคีย์การ์ดหลายอย่างเลยนะคะฝากถึงแท็กซี่ด้วยนะคะคนขับชื่อคุณสุธรรมรำพักผู้โดยสารนั้นลืมถุงผ้าอันนี้ไว้เมื่อช่วง8โมงเช้านะ8โมงกว่าๆนะคะที่นั่งรถคันนี้มาแล้วก็อีกอันหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งคุณชนกพรนะคะก็ลืมโน้ตบุ๊กเอาไว้นะคะเป็นโน้ตบุ๊กอยู่ในกระเป๋าโน้ตบุ๊กสีดำค่ะนะคะแล้วก็มีป้ายห้อยกระเป๋าชื่อ Music ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะไม่ทราบทะเบียนนั่งรถคันนี้จากประชาราษฎร์ซอย5นนทบุรีนะคะมาลงที่ลาดพร้าว83วันนี้ตอน6โมงเช้านะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองผู้โดยสารนั่งมาจากประชาราษฎร์ซอย5นนทบุรีมาลงที่ลาดพร้าว83ตอน6โมงเช้าแล้วก็ลืมกระเป๋าโน้ตบุ๊กข้างในมีตัวแล็ปท็อปนะคะสีดำกระเป๋านี่สีดำนะคะลืมเอาไว้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ฝากถึงคนขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะหรือว่าท่านที่นั่งต่อนะคะถ้าพบเห็นนะคะเก็บไว้ให้ยังไงอันนี้แจ้งประสานมาได้เลยนะคะที่จสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนกรณีที่คุณไพรัตได้แจ้งไปบนถนนสิรินธรในฝั่งขาออกนะคะช่วงของบางพลัดมุ่งหน้ามาที่ตลาดสิรินธรค่ะตรงเชิงทางขึ้นตลาดสิรินธรเนี่ยมันมีฝาท่อสี่เหลี่ยมนะคะขนาดใหญ่อยู่ในช่องกลางด้วยนะคะอันนี้หลบลำบากกันเนี่ยอยู่ช่องกลางพอรถทับไปฝาก็กระดกขึ้นนะเป็นไม้กระดกเลยนะคะเรียกว่าคนขับอาจจะตกใจด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะมันเพราะว่าถ้าขับแบบนี้แล้วมันไปเหยียบแล้วมันกระดกบางทีเราก็กลัวใช่ไหมว่าเอ๊ะมันจะกระเด็นมาฟาดรถไหมบางทีเราตกใจนะแล้วก็ทำให้รถเสียหลักได้นะคะทีนี้คุณไพรัตน์ผ่านไปบอกว่ากลัวว่ารถเนี่ยจะตกลงไปในท่อนะขนาดที่ฉันฟังแบบนี้ฉันยังกลัวแทนกันนั้นว่ารถมันจะตกลงไปนะคะก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยว่าฝากให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยไปตรวจสอบเพื่อซีลให้มันสนิทหน่อยนะคะว่าทำไมมันถึงกระดกได้เพราะว่าปกติฝาท่อมันต้องพอดีนะมันต้องพอดีกับตัวท่อนะคะมันอาจจะเลื่อนอะไรหรือเปล่าพอไม่พอดีกันปุ๊บหรือว่ากลางคืนมีการเปิดฝาท่อพอเช้ามาถ้าไม่สนิทรถก็มาทับไปเรื่อยๆมันก็ขยับไปเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระดกแบบนี้นะคะก็ประสานทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะนะคะเผื่อว่าท่านใดผ่านไปในจุดนี้เนี่ยเพิ่มเติมความคืบหน้าให้ด้วยนะคะว่าได้มีการแก้ไขไปยังไงให้มันเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับคนที่ใช้เส้นทางและอย่างนะคะอันนี้แจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะสำหรับในจุดที่แจ้งมาเรื่องของฝาท่อนะคะก็เรียกว่าผ่านไปในจุดไหนเห็นแล้วไม่ปลอดภัยนะคะก็กดแจ้งมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะนะคะเราจะได้รีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะคะไม่แน่ใจหน่วยงานไหนจสร้อยก็แจ้งไปให้ครบเลยนะคะเพราะว่าบางทีบนถนนเนี่ยก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลนะคะบางเส้นทางขาเข้าก็เป็นของหน่วยหนึ่งขาออกเป็นอีกหน่วยหนึ่งนะคะหรือว่าบนผิวทางบนทางเท้าเป็นของหน่วยงานนี้บนถนนเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะไม่เป็นไรจสร้อยก็จะแจ้งทั้งสองหน่วยเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าอันไหนของใครอย่างไรนะคะต้องเป็นเจ้าของพื้นที่แหละที่ทราบก็แจ้งสองหน่วยเลยนะคะว่าได้รับแจ้งมาแบบนี้ค่ะนะคะจะได้เป็นการเดินทางที่ ปลอดภัยเพราะว่าเราก็ไม่อยากเห็นใครเป็นอะไรจากเรื่องอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆนะคะแบบนิดๆหน่อยๆเป็นลุ่มเป็นฝาท่อที่ชำรุดเสียหายนะคะถ้าพบเห็นก็แจ้งประสานเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส100ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: รุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ค่ะในช่วงนี้ก็ย้ำกรณีประเทศตรงถนนปู่เจ้าสมิงพลายในฝั่งขาออกนะคะช่วงจากทางมุ่งหน้าคลองขุดอันนี้นะคะก่อนถึงคลองขุดประมาณสัก1กิโลเมตรได้ตรงหน้าโรงย้อมใกล้ชุมชนเอราวัณนะคะเป็นรถบรรทุกคนขับหลับในนะคะแล้วก็ทำให้ไปฟาดกับแบรีเออร์คนขับเองก็บาดเจ็บนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายต้องใช้รถยกขนาด80ตันนะคะก็คงเป็นรถใหญ่ยักษ์นะคะเนื่องจากว่ารถที่เกิดเหตุเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วตู้ก็หนักมีสินค้าใกล้จะถึงจุดที่ไปส่งสินค้าแล้วแต่ว่าเกิดหลับในซะก่อนเหตุเกิดตอนตีห้านะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายค่ะตัวรถนี่ก็จะขวางอยู่ช่องขวาแล้วก็เบรีเออร์บางส่วนเสียหายนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุก็จะมีเป็นรถบรรทุกอีกคันหนึ่งเพื่อมารับตู้นะคะจากที่เครนรถยกตู้จากคันที่เกิดเพลาขาดนะคะที่ไปฟาดเบรีเออร์มาใส่อีกคันหนึ่งแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายถึงจะย้ายรถคันที่เกิดเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรเห็นว่าทั้งสองฝั่งก็ชะลอตัวอีกฝั่งหนึ่งก็คงจะดูเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุจะมีเจ้าหน้าที่หลายนายแล้วก็มีทั้งเป็นรถเจ้าหน้าที่นะคะมีทั้งรถยกยักษ์ใหญ่แล้วก็รถคันที่มาถ่ายของนะคะเพราะนั้นเนี่ยการจราจรชะลอตัวทั้งสองฝั่งในจุดนี้นะคะถ้าเลินไปแล้วการจราจรนั้นใช้กันได้แล้วก็ในฝั่งกลับกันนะเคลื่อนตัวชะลอตัวนะคะจากจุดที่เกิดเหตุก็คือเป็นฝั่งขาออกไปท่าน้ำพระประแดงก่อนถึงคลองขุดบริเวณตรงกันข้ามกับสภ.สำโรงใต้นะคะเหตุเกิดช่วงประมาณตีห้าตอนนี้อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะส่วนอีกจุดนึงที่กำลังติดตามเพิ่มเติมกันนะคะกรณีที่รับแจ้งว่ารังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าช่วงคลอง14มาคลอง12มีชะลอตัวเพราะว่าตรงคลอง13เนี่ยเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มาชุมนุมกันนะคะในช่องทางซ้ายคือเรื่องของน้ำท่วมนะคะเพราะว่าพื้นที่นครนายกเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบคือน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็การระบายน้ำนี่คือต้องใช้เวลานะคะที่ระบายน้ำเลยทำให้ชาวบ้านเองนะคะก็ต้องทนแช่น้ำกันนะคะตอนนี้เนี่ยบนเส้นทางของรังสิตนครนายกนั้นการจราจรรถเล็กผ่านได้แต่ว่าพื้นที่ทั้งสองฝั่งก็ยังคงมีน้ำท่วมกันอยู่นะคะแล้วก็พื้นที่ชาวบ้านที่นี่นะคะก็จะเป็นชาวสวนด้วยนะคะทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเสียหายกันไปนะคะทีนี้ในจุดนี้เจ้าสระได้สอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางสภ.องครักษ์นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นรอยต่อระหว่างสภ.ธัญบุรีกับสภ.องครักษ์ค่ะนะคะก็จะเป็นรอยต่อกันแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าคือเป็นปัญหามาจากที่น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมซึ่งก็จะระบายน้ำนะคะแต่ชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็คงคือยังไม่ยอมนะคะอันนี้ก็ต้องมีคนไปเจรจานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยแน่ๆน่าจะเป็นน้ำที่กลิ่นไม่ดีแล้วเพราะว่ามันขังมานานนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ยังไม่ยินยอมที่จะให้ระบายลงมาเพราะว่าคงจะกลัวว่าเดี๋ยวจะทำให้ระดับน้ำในฝั่งที่ถูกระบายออกมานั้นระดับสูงขึ้นนะคะเข้าใจว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งมานะคะตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็กำลังไปในพื้นที่กันนะคะเบื้องต้นเนี่ยคงต้องคุยกันนะคะแล้วก็การคุยกันคงจะต้องมีหลายหน่วยนะไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะคะจะต้องมีทั้งฝ่ายปกครองนะคะต้องมีทั้งทางท้องถิ่นค่ะนะคะที่มาช่วยเจรจากันนะคะเรียนสรุปแบบนี้เพราะว่าจำได้ว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตรงช่วงขององครักษ์นะคะที่ชาวบ้านไปรื้อกระสอบแนวที่กั้นถนนเอาไว้นะคะรังสิตนายกนะคะชาวบ้านก็ไปรื้อออกเพราะว่าเขาก็ต้องทนกับน้ำท่วมนะคะจนในที่สุดต้องมีการคุยกันค่ะเรียกว่าคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแล้วก็ต้องทั้งอบจ.อะไรเนี่ยต้องมาคุยพร้อมๆกันนะคะว่าคือยอมกันได้แค่ไหนจนในที่สุดเนี่ยคือต้องรื้อกระสอบออกนะคะแล้วก็เจาะเกาะกลางเพื่อดึงน้ำจาก
ในฝั่งขาออกมาลงคลองในฝั่งขาเข้านะคะเพื่อทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันลดลงไปบ้างอะค่ะนะคะมันต้องเป็นแบบนี้ในการคุยกันเพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็เดือดร้อนนะคะไม่ใช่เฉพาะถนนนะคะคนที่บ้านในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อนฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขามีความเครียดนะคะเราก็ต้องมองตรงนั้นเหมือนกันนะคะว่าเราเองอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราเป็นคนขับรถเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเอาแค่ถนนแห้งพอเราเดินทางไปได้แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยต้องจมอยู่ตรงนั้นนานในที่สุดเนี่ยก็ได้มีการคุยกันเจรจากันแล้วก็ต้องสูบน้ำกันเพิ่มนะคะคือความคิดของชาวบ้านซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจสภาพพื้นที่นะคะว่าการระบายน้ำเนี่ยลองทำแบบนี้สินะคะว่ามันจะดีขึ้นสำหรับหลายๆฝ่ายไหมนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะระบายน้ำกันได้แล้วก็มันก็ค่อยๆลดระดับลงไปโดยเจ้าหน้าที่ทั้งกรมชลประทานก็ต้องมาติดตั้งเครื่องสูบอะไรเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่นะคะซึ่งในจุดนี้น่าจะคล้ายๆกันนะคะที่ชาวบ้านต้องเจอกับภาวะที่น้ำท่วมแล้วก็ขังกันมานานนะคะมันก็เป็นความเครียดนะคะที่เลือกส่วนไร่นาก็ได้รับความเสียหายกันนะคะส่วนเงินชดเชยเงินเยียวยามันไม่คุ้มกันอยู่แล้วมันไม่พออยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นที่จสร.ได้ติดตามเพิ่มเติมมาให้ทราบส่วนในตอนนี้นะคะมีรับแจ้งว่าทางด้านถนนประชาธิปกในฝั่งขาออกค่ะวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาที่แยกบ้านแขกการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่ง2ฝั่งเลยนะคะเนื่องจากว่าตรงวงเวียนใหญ่ค่ะมันมีคราบน้ำมัน6ในช่องซ้ายเป็นระยะทางยาวเหมือนกันนะคะประชาธิปกตรงวงเวียนใหญ่นะคะเลยทำให้รถในวงเวียนก็ได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะคะรถก็ต้องเบี่ยงหลบกันเพราะว่าคราบน้ำมันนี่อยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะยังไม่มีรับแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะในขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะโดยต้องนำทรายไปกลบนะคะเพื่อไม่ให้รถนั้นลื่นแล้วก็ถลายเสียหลักกันได้นะคะก็เลยทำให้การจราจรในจุดนี้นั้นเคลื่อนตัวช้าโอ้โหยังไม่ทันขาดคันก็รับแจ้งว่าคือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักลื่นล้มเพราะว่าคราบน้ำมันที่ว่าบนประชาธิปกในฝั่งขาออกตรงวงเวียนใหญ่ค่ะคราบน้ำมันอยู่ช่องซ้ายมอเตอร์ไซค์ก็เลยลื่นนะคะทำให้มีคนเจ็บนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวคงดำเนินการเอาทรายมากลบนะคะเพื่อให้มันซับคราบน้ำมันให้แห้งค่ะแล้วถึงจะเปิดการจราจรให้ครบทุกช่องทางนะคะจุดนั้นเป็นประชาธิปกในฝั่งขาออกวงเวียนใหญ่ในช่องทางด้านซ้ายตอนนี้ที่คราบน้ำมันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ลื่นล้มด้วยนะคะก็ทำให้การจราจรในตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะจสร.รับแจ้งว่า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุระบบอนัสสัญญาณขัดข้องค่ะระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมถึงเตาปูนปลายทางท่าพระแล้วก็หลัก2ทำให้บางสถานีนั้นมีความล่าช้าประมาณ10นาทีนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่รับแจ้งมานะคะก็ทำให้ผู้โดยสารก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะ MRT สายสีน้ำเงินระบบอนัสสัญญาณขัดข้องระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมถึงเตาปูนปลายทางท่าพระแล้วก็หลัก2นะคะที่ทำให้เกิดความล่าช้าประมาณ10นาทีนะคะในเส้นทางตอนนี้ค่ะแล้วก็ในจุดอื่นๆนะคะที่ได้รับแจ้งข้อมูลมานะคะการจราจรค่ะท่านที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะที่จสร.ค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะกรณีของรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าตรงคลอง13นะคะที่เป็นชาวบ้านมาชุมนุมแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมก็ชาวบ้านก็หลักร้อยเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ชูป้ายคือป้ายก็ทำง่ายๆเนี่ยเอากระดาษกล่องเนี่ยแล้วมาเขียนป้ายนะคะว่าอยู่กับน้ำนานนะคะไม่มีที่อึนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะที่เดือดร้อนก็จะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าช่วงของ
คลอง13นะคะที่ชาวบ้านออกมาชุมนุมกันคือไม่ไหวกันแล้วนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะซึ่งอยู่บนผิวการจราจรในช่องทางด้านซ้ายนะคะที่มาชูป้ายนะคะแล้วก็เรียกร้องกันเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยขอให้ชลประทานนั้นเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ค่ะนะคะขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะได้ตอนนี้ต้องปัดรถทุกชนิดให้ไปใช้ถนนเลียบคลองแทนนะคะมันจะมีถนนเลียบคลองที่ขนานไปกับรังสิตนครนายกคือรังสิตนครนายกแล้วก็เป็นคลองแล้วก็เป็นถนนเลียบคลองค่ะนะคะเส้นนั้นยังวิ่งได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่นั้นปัดรถให้ไปวิ่งในเลียบคลองกันทดแทนนะคะตรงนี้มันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง2โรงพักนะคะกับทางสภ.องครักษ์กับทางสภ.ธัญบุรีนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในพื้นที่ค่ะนะคะเพื่อเจรจาเพื่อคุยกันแล้วก็รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์ชาวบ้านที่ออกมาเนี่ยคืออยากให้ชลประทานนั้นเปิดประตูระบายน้ำตรงคลอง12นะคะเพราะว่าชาวบ้านนั้นอยู่กับน้ำมานานนะคะที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำขังนะคะมันคงจะเน่าด้วยอะไรด้วยนะคะก็เป็นความเดือดร้อนนะคะที่ในพื้นที่นั้นต้องเจอนะคะยังไงเดี๋ยวช่วงหลัง11โมงนะคะเรากลับมาติดตามในเรื่องนี้กันต่อค่ะตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมชลประทานแจ้งภายใน 16:00 น.ของวันนี้12ตุลาคมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 จนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะครับกรมชลประทานแจ้งว่าภายใน16นาฬิกาของวันนี้12ตุลาคมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 จนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะครับพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: เพจ Facebook กรมชลประทานโพสต์แจ้งการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบุว่า12ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42นครสวรรค์ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกลาง CT19 จังหวัดอุทัยธานี

0: 72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ของวันที่12ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปรับลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 16 นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม2569และจะยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุน้ำป่าถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายสิบหลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้บ้านเรือนถูกน้ำพัดหายไปเกือบ40หลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายไปกับกระแสน้ำอย่างน้อย5รายขณะเดียวกันนะครับกองทัพเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์และกำลังพลทางบกเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างน้อย49คนขณะที่ทางการได้ประกาศเตือนและเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับไปที่ศูนย์บรรเทาภัยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ได้ระดมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามทั้งบรรจุกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและถุงยางชีพพร้อมจัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ระดมกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามโดยมณฑลทหารบกที่16ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมืองอำเภอเมืองราชบุรีบรรจุกระสอบทรายจำนวน350กระสอบขณะที่กองพันทหารช่างที่112เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่พร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและจัดเตรียมถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกนอกจากนี้กองพันทหารช่างที่602เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของในตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองราชบุรีส่วนกองพันทหารสื่อสารที่101ลงพื้นที่ตำบลบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามช่วยขนย้ายสิ่งของติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงทางนี้ได้จัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์ณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่16เพื่อประสานงานและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: 12:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ค่ะในช่วงนี้นะคะ 11:14 นาทีนะคะของวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะก็ในวันนี้นะคะก็เรียกว่าเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีพ.ศ. 2569นี้นะคะ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่ภารกิจกับการเปิดบ้านต้อนรับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกนะคะมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะในการประชุมในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะซึ่งความพร้อมสถานที่นะคะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นความพร้อมเต็มที่นะคะสำหรับในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะการเดินทางที่สะดวกนะคะมาตรการดูแลความปลอดภัยค่ะรวมทั้งเรื่องของวาระการประชุมนโยบายกรอบนโยบายในการประชุมทิศทางการประชุมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะที่เราก็อยู่ในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะนำผ้าทอผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย37ลายอัตลักษณ์จากทั่วประเทศไทยก็นำมาเป็นวัสดุตกแต่งที่ใช้วัสดุกันเสียงนะคะซึ่งทั้งดูดซับเสียงนะคะไม่ให้เสียงแบบเวลาประชุมเสียงมันก้องใช่ไหมคะก็ดูดซับเสียงแล้วก็ยังมีความสวยงามมากๆนะคะจากผ้าทอผ้าพื้นเมืองของไทยค่ะไหนจะอาหารที่ใช้เสิร์ฟนะคะเครื่องดื่มที่ใช้เสิร์ฟก็นำมาจากสินค้าผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยที่เป็นสินค้า GI นะคะให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นได้สัมผัสรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์วิถีที่เป็นเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคของประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีเป็นตัวแทนที่ส่งต่อรอยยิ้มนะคะความมีน้ำใจความอ่อนน้อมความเป็นมิตรของเราผ่านผู้ให้บริการที่ขับรถขนส่งนะคะพ่อค้าแม่ขายทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแทนของไทยที่จะส่งต่อความเป็นไทยในครั้งนี้นะคะที่แน่นอนว่าต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกอย่างแน่นอนนะคะก็เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยนะคะที่เราจะได้ส่งต่อความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็การเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะซึ่งที่นี่ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตนะคะในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มาร่วมกันปักหมุดความสำเร็จในระดับโลกในครั้งนี้นะคะแล้วก็ติดตามผ่านทางช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้นะคะที่เว็บไซต์ am2026thailand.go.th ค่ะแล้วก็ช่องทางเว็บไซต์ไปแล้วนะคะมาที่ Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ Facebook AM2026 Thailand นะคะที่เป็นบรรจุข้อมูลให้ผู้ร่วมประชุมให้สื่อมวลชนนั้นได้ติดตามนะคะข้อมูลนั้นหลากหลายทีเดียวเลยนะคะทั้งเรื่องของกรอบการประชุมนะคะเรื่องของประเทศไทยค่ะนะคะที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งอาหารช้อปปิ้งสิ่งที่ห้ามพลาดนะคะเยอะแยะมากมายนะอยู่ในช่องทางเว็บไซต์นะคะที่การประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะท่ามกลางอากาศที่แดดดีมากนะคะตอนแรกก็มีความกังวลใจเล็กๆกันใช่ไหมคะว่าสัปดาห์นี้ยังจะมีฝนเดี๋ยวเราจะมีการประชุมกันแหมในที่สุดนี่ก็ฝนไปเรียบร้อยนะคะแดดดีมากค่ะนะคะเรียกว่าไม่มีอุปสรรคทางด้านของอากาศนะคะถนนหนทางก็แห้งกริบเรียบร้อยดีนะคะในช่วงตอนนี้สัปดาห์นี้นะคะคือวันนี้โอกาสเกิดฝนเนี่ยประมาณ130แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนได้สำหรับพื้นที่กรุงเทพนะคะส่วนหลังจากนั้นไปเนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงเราก็ทยอยเอาของลงจากที่สูงกันได้สำหรับคนที่อยู่ในจุดที่น้ำท่วมนะคะสภาพการจราจรตอนนี้นะคะคุณอำนาจเนี่ยบอกว่าใช้ถนนเพชรเกษมค่ะถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของอ้อมใหญ่มุ่งหน้ามาที่แยกสามพรานค่ะก็บอกว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าเ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นปิดจุดกลับรถใต้สะพานโพแก้วเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมนะคะทีนี้รถที่จะกลับรถก็ต้องข้ามสะพานไปแล้วก็ไปกลับรถที่ตรงแยกสามพรานทดแทนค่ะก็เลยทำให้ตรงแยกสามพรานเนี่ยรถติดมากนะคะฝากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยระบายรถคือเพิ่มเฟสสัญญาณไฟให้หน่อยเพราะว่าจุดกลับรถที่ใต้สะพานเนี่ยมันกลับไม่ได้รถทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมากลับตรงนี้กันนะคะการจราจรก็เลยไปได้ช้านะคะในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะส่วนจุดที่ชาวบ้านนะคะคลอง13รังสิตนครนายกชุมนุมกันอยู่นะคะที่บนถนนนะคะก็เรียกร้องเรื่องของความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ชลประทานเนี่ยช่วยเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12นะคะจริงก็ลองไปดูนะว่าคลอง12นะในแผนผังของคลองเนี่ยคือช่วงของคลอง12เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับคลองรังสิตเพราะว่าคลองรังสิตมันขนานไปกับทางคลองระพีพัฒน์นะคะโดยมีคลอง12นะคะคลอง12 11เนี่ยมันก็จะตัดขวางอยู่นะคะจากคลองรังสิตเนี่ยจะมีคลอง12เนี่ยสามารถที่จะมาออกทางคลอง6วาสายล่างนะคะแล้วก็อันเนี้ยจะมาลงคลองแสนแสบได้นะคะแล้วก็จากคลองแสนแสบเนี่ยสามารถที่จะระบายน้ํานะคะไปออกทางด้านของแม่น้ําบางปะกงก็ได้นะคะหรือว่าจะออกไปทางแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งมันจะระยะทางยาวหน่อยนะคะแต่อันเนี้ยนะคะมันสามารถที่จะช่วยบรรเทาได้ถ้าดูจากในผังของการระบายน้ำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เลยมาเรียกร้องกันนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจัดการจราจรค่ะโดยให้รถที่กำลังจะผ่านตรงคลอง13ในฝั่งขาเข้านี้นะคะไปใช้ถนนเลียบคลองรังสิตแทนนะคะขึ้นสะพานแล้วก็ใช้เลียบคลองทดแทนค่ะนะคะซึ่งในขณะนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรในจุดตรงนี้อยู่พูดถึงปัญหาน้ำท่วมเนี่ยฉันเคยผ่านอันนี้มานะคะคือบ้านที่อยู่เนี่ยติดริมคลองเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองชายทะเลนะคะสมัยเด็กๆที่น้ำก็จะทะลักจากคลองเข้ามาแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ตรงบ้านใกล้ๆบ้านจะมีประตูระบายน้ำนะคะจำได้ว่าคนเฝ้าในชื่อตาจวบก็ไปบอกตาจวบว่าให้เปิดประตูระบายน้ำให้หน่อยตาจวบก็ไม่เปิดตาจวบบอกว่าโน่นให้ไปบอกนายช่างเองต้องไปบอกในช่างที่คลองด่านโอ้โหแล้วสมัยก่อนเนี่ยเดินทางไม่ได้สะดวกแบบนี้นะคะสมัยก่อนถนนสุขุมวิทยังมีขนมจากขายข้างทางอ่ะนะคะก็ตั้งนั่งรถไปกับแม่ไปหาในช่างบอกให้เปิดประตูระบายน้ำเออพอไปหาในช่างก็เปิดได้นี่ประตูระบายน้ำแต่บอกตาจวบไม่เปิดตาจวบบอกว่าต้องไปบอกในช่างเองต้องถ่อไปนู่นนะคะนั่งรถไปอันนี้มันก็จะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เวลาบ้านอยู่ริมคลองเนี่ยจะประสบปัญหาแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งการระบายน้ำเนี่ยจะใช้วิธีที่บอกว่าเออก็ระบายแบบนี้แหละตรงนี้เนี่ยกักเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรให้ออกไปทางอื่นก่อนทางอื่นให้แห้งก่อนอะไรเนี่ยมันเป็นความเครียดของชาวบ้านเรียนเข้าใจความรู้สึกแบบนี้เป็นอย่างดีเวลาบ้านที่การระบายน้ำเนี่ยจะใช้วิธีที่บอกว่าเออก็ระบายแบบนี้แหละตรงนี้เนี่ยกักเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรให้ออกไปทางอื่นก่อนทางอื่นให้แห้งก่อนอะไรเนี่ยมันเป็นความเครียดของชาวบ้านเรียนเข้าใจความรู้สึกแบบนี้เป็นอย่างดีเวลาบ้าน

ือดร้อนไปหมดเพราะนั้นเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำที่ขังแล้วก็มันไม่ยุบลงไปสักทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลยมาเรียกร้องให้ทางชลประทานนั้นเปิดประตูระบายน้ำตรงคลอง12นะคะที่ชาวบ้านช่วงของคลอง13ที่รังสิตนครนายกนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจนะคะแล้วก็เป็นรอยต่อของสองโรงพักด้วยนะคะสภ.ธัญบุรีกับสภ.องครักษ์นะคะในพื้นที่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรค่ะส่วนเรื่องของการระบายน้ำหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการปรับอะไรอย่างไรนะคะก็ต้องทั้งชลประทานทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทางชาวบ้านนะคะที่จะต้องมาคุยกันมาอธิบายกันนะคะว่าสามารถทำได้ทำไม่ได้อย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องฟังชาวบ้านนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่แหละนะคะเขาย่อมเห็นว่าจุดตรงนั้นลักษณะของพื้นที่นั้นเป็นยังไงแล้วก็น้ำเนี่ยมันที่สูงไปที่ต่ำเนี่ยมันสามารถระบายได้ขนาดไหนอย่างไรนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่การเจรจานะคะการคุยกันค่ะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรก็จะมีการจราจรนั้นชะลอตัวในพื้นที่นะคะเพราะว่ารถก็ต้องเบี่ยงไปใช้ทางด้านของเรียบคลองรังสิตนะคะทดแทนค่ะนะคะก็ในขณะนี้ชาวบ้านเนี่ยเป็นหลักร้อยคนนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่บนผิวการจราจรของในฝั่งขาเข้าช่วงของคลอง13นะคะคือชาวบ้านเนี่ยอยู่บนผิวการจราจรหมดเลยนะคะรถไม่สามารถผ่านได้ต้องรถที่กำลังจะถึงคลอง12เนี่ยต้องขึ้นสะพานก็ไปใช้เรียบคลองรังสิตทดแทนนะคะทีนี้ถนนเรียบคลองเนี่ยมันก็จะเป็นรู้สึกจะเป็น2ช่องจราจรนะคะรถก็จะผ่านได้ก็ต้องค่อยๆเรียงกันไปอะค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะอันนี้เป็นชาวบ้านนะคะที่มาเรียกร้องกันเห็นไหมคะชาวบ้านก็จะชูป้ายก็จะทำแบบจากกล่องกระดาษกล่องลูกฟูกอ่ะก็มาเขียนกันด้วยตัวเมจิกธรรมดานะคะว่าแสดงถึงความเดือดร้อนความต้องการของชาวบ้านนะคะแล้วก็ในขณะนี้ในคนที่กำลังเจรจาอยู่นะคะก็ทราบว่ามีทั้งทางฝ่ายปกครองนะคะทางปลัดอำเภอแล้วก็ชลประทานนะคะที่คุยกันอยู่กับชาวบ้านค่ะก็คุยกันริมถนนแบบนี้ค่ะใต้ต้นกำปูนะคะที่ริมถนนก็คุยกันว่าจะเอายังไงดีนะคะทีนี้มองออกไปก็จะเห็นน้ำระดับน้ำในคลองรังสิตมันก็สูงเหมือนกันนะยังเกือบจะถึงตะหลิ่งนะคะยังไม่ถึงตะหลิ่งค่ะระดับน้ำในคลองรังสิตนะคะก็อันนี้เดี๋ยวต้องรอชลประทานว่าสามารถที่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสามารถจะเปิดบานประตูได้ไหมนะคะถ้าเปิดไม่ได้นะคะที่ยังยกบานสูงไม่พอนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเนี่ยชาวบ้านก็จะมีเป็นรถอีแต๊กอีแตนนะคะที่นำมาอยู่บนผิวการจราจรนะคะในขณะนี้การจราจรต้องไปใช้ทางเรียบคลองรังสิตทดแทนนะคะแล้วก็การจราจรบนถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าตอนนี้การจราจรก็จะมีท้ายแถวกันค่อนข้างยาวนะคะซึ่งคุณชัดชัยนะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio เช่นเดียวกันนะคะที่ผ่านมาในจุดนี้แล้วก็ถ่ายคลิปมาฝากกันให้เห็นว่าจุดที่ชาวบ้านกำลังอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนในเส้นทางที่แจ้งเพิ่มเติมมานะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางที่มีแจ้งข้อมูลนะคะจุดทางด้านของวงเวียนใหญ่ตรงประชาธิปกในฝั่งขาออกที่มีคราบน้ำมันหกอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะตอนนี้ทางศูนย์อมรินทร์ก็ทราบข้อมูลกำลังดำเนินการกันอยู่เพื่อซับคราบน้ำมันนะคะเพราะว่าก่อนหน้ามีจักรยานยนต์ขับไปแล้วก็ลื่นนะคะเสียหลักลื่นทำให้มีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางศูนย์อมรินทร์ที่จะซับคราบน้ำมันกันให้แห้งนะคะแล้วถึงจะคืนผิวการจราจรให้นะคะตอนนี้รถสามารถผ่านได้ในช่องทางขวานะคะในช่องทางขวาค่ะที่ใช้เส้นทางกันตรงนี้ช่วงของประชาธิปกช่วงตรงวงเวียนใหญ่นะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส.100

0: นะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะแจ้งทั้งเรื่องของสภาพการจราจรนะคะจุดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของผิวการจราจรนะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะพันตำรวจโทสิริชัยชูทรัพย์สารจราจรสภ.ธัญบุรีตรงจุดที่คลอง12นะคะที่ชาวบ้านชุมนุมกันอยู่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสารวัตรที่ชาวบ้านเรียกร้องกันเรื่องน้ำท่วมอะค่ะ
1: อ๋อตอนนี้เปิดประตูน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ประธานเปิดให้ชาวบ้านก็อยู่ให้อยู่หลายทางแล้วครับ
0: ค่ะ
1: การจราจรเป็น1เลนครับ
0: ค่ะ
1: ได้2เลนคล่องตัวครับไม่มีการจราจรไม่มีรถติดขัดครับ
0: เปิดประตูน้ำคลอง12ที่ชาวบ้านเรียกร้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ10เซนครับ
0: ก่อนหน้าคือปิดอยู่หรือว่ายังไงคะ
1: เขาปิดอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เขาชาวบ้านให้ช่วยบรรเทาให้หน่อย
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านที่ตำบลคลองใหญ่องครักษ
0: ์ค่ะชาวบ้านนี่คือน้ำท่วมมาตั้งแต่ช่วง
1: ตั้งแต่แรกๆเลยครับ
0: 25
1: คลองใหญ
0: ่25กันยาประมาณนั้นไหมคะราวๆนั้น
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหตอนนี้ก็ยังสูงอยู
1: ่สูงแค่เอวอ่ะช่วยบรรเทาเขาหน่อย
0: ค่ะมันก็เน่าสิคะตอนนี้เพราะว่า
1: ใช่ครับ
0: 2อาทิตย์ได้อ๋อแล้วพอยกบานเนี่ยน้ำก็จะไปลงทางคลองแสนแสบ
1: ก็ลงมาทางคลอง8หลังเสร็จประยุนศักดิ
0: ์ค่ะ
1: น่าจะติดคลอง8อีกแหละ
0: อ๋อค่ะแล้วก็คือให้เปิดตลอดเลย
1: ก็ยังคุยกันอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ให้เปิด10เซนชั่วคราวก่อน
0: อ๋อค่ะน้ำก็จะแบบชาวบ้านคืออยู่ในฝั่งของฝั่งคลองฝั่งด้านคลองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อส่วนใหญ่เขาทำอาชีพอะไรกันนะคะ
1: ทำสวนครับอบต.คลองใหญ่ทำสวน
0: ทำสวนเพราะเห็นมีเป็นอีรถอีแตนอีแตกอะไรมาด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้คือมาอยู่ไหลทางแล้ว
1: ใช่ครับแอบไหลทางครับเสียการจราจรเป็นหนึ่งเลนครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะแล้วชาวบ้านยังไม่กลับกันเหรอคะยัง
1: ครับ
0: อ๋อชาวบ้านยังรออะไรอีกอะคะมีเหมือนข้อเรียกร้องอะไรเพิ่มเติม
1: เพิ่งเปิดเดี๋ยวนี้เองเพิ่งเปิดตอนโทรเนี่ยกำลังเปิดอยู่
0: อ๋ออ๋อค่ะ
1: กำลังเปิดขึ้น
0: ค่ะอ๋อแล้วก็การจราจรตอนนี้ท้ายแถวมันยาวประมาณเท่าไหร่
1: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วอ๋อ
0: ไปได้แล้ว
1: รถกู้ชีพวิ่งได้ตลอด
0: ค่ะ
1: ได้ความเร็วได้หมด
0: ไม่ต้องไปใช้เลียบคลองแล้วนะคะหรือว่าใครจะใช้ก็ใช้ได้หมดเลย
1: ครับผมได้หมดเลยครับ
0: ค่ะไม่ได้แบบว่ามีการแบบว่ากระทบกระทั่งอะไรกันใช่ไหมคือเจรจากันด้วย
1: ไม่มีครับ
0: ด้วยดีมีใครมาเจรจาบ้างคะสารวัตร
1: ท่านชนประธานเข้ามาเองครับ
0: ชนประธาน
1: ครับผม
0: นายอำเภอไม่มา
1: ก็มาฝั่งนู้นไม่รู้มีใครมาบ้าง
0: อ๋อ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งของนครนายก
0: ค่ะ
1: เป็นชาวบ้านฝั่งนครนายกครับ
0: ค่ะสารวัตรแล้วพอเปิดประตูระบายน้ำไปเนี่ยท้ายน้ำมันจะทำให้น้ำเขาสูงขึ้นไหมคะ
1: ยังไม่แน่ใจเพราะน้ำมันเหมือนกับเท่ากันหมดอ่ะเปิดจะมีผลหรือเปล่ายังไม่รู้
0: อ๋อแต่ว่า
1: ครับผม
0: เพื่อให้ชาวบ้านแบบสบายใจยกบานขึ้นให้
1: ก็วันก่อนให้เปิดคลอง13เปิดแล้วก็ไม่เป็นผลเนี่ย
0: อืมค่ะแต่ก็ต้องเปิดนะเพราะชาวบ้านเรียกร้องก็ต้อง
1: ครับ
0: ต้องให
1: ้ก็ทำให้เขาดูว่าเปิดแล้วจะมีผลตรงไหนบ้าง
0: ค่ะ
1: เขาเปิดถนนนครนายกไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ไม่มีฝนเนี่ยก็ยังท่วมอยู
0: ่อ๋อที่เจาะ
1: ตอนที่เขาเปิดอ่ะครับ
0: เกาะกลางแต่ว่ารถมันก็ผ่านได้นะตรงองคลักษ์อะที่
1: ตอนที่ผ่านได้แล้วครับ
0: ค่ะมันก็แห้งลงไปหน่อย
1: เปิดแล้วน้ำก็ไม่ยุบอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาเข้าใจว่าไง
0: ค่ะ
1: ว่าน้ำจะยุบ
0: ค่ะก็ไม่เป็นไรให้ชาวบ้านเห็นไงว่า
1: ครับอ่ะครับก็ลองดูอีกทีครับ
0: ค่ะ
1: วันครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้รถสามารถผ่านได้แล้วนะคะรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าช่วงของคลอง12ค่ะชาวบ้านยังไม่ไปนะคะแต่ว่าอยู่ในไหลทางค่ะก็ไม่ได้รบกวนผิวการจราจรเท่าไหร่นะคะไม่มีปัญหานะคะท้ายแถวก็เริ่มหดสั้นลงแล้วนะคะคุณบุ๋มค่ะอยู่บนโทเวสวัสดีค่ะคุณบุ๋มอยู่ไหมเอ่ยคุณบุ๋มน่าจะไม่อยู่แล้วนะคะคุณบุ๋มได้ฝากข้อมูลเอาไว้นะคะว่าคุณผมใช้โทเวค่ะหรือว่าอุตราพิมุขในฝั่งขาออกค่ะจากดินแดงมุ่งหน้ามาทางสุทธิสารซึ่งช่วงของเลยตู้จ่ายเงินด่านดินแดงมาประมาณ400เมตร มีลูกแมวสีดำค่ะนอนหมอบอยู่ริมบาริเออร์ขวานะคะก็แล้วรถก็วิ่งเร็วด้วยค่ะนะคะลูกแมวก็คงจะตกใจก็หมอบอยู่นะหมอบอยู่ในริมบาริเออร์ในช่องขวาด้วยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะคะส่วนอุบัติเหตุที่ถนนปู่เจ้าสมิงพลายในฝั่งขาออกนะคะที่ช่วงประมาณตีห้าที่เกิดเหตุเป็นรถบรรทุกแบบมีตู้คอนเทนเนอร์ข้างหลังนะคะแล้วก็คนขับนั้นหลับในกำลังไปส่งสินค้าปลายทางซึ่งอีกไม่ไกลก็จะถึงบริษัทแล้วนะคะทีนี้เกิดหลับในทำให้เสียหลักพุ่งไปชนแบรีเออร์นะคะแบรีเออร์ก็เสียหายไปหลายก้อนเหมือนกันนะคะส่วนคนขับก็ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะทีนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายคือต้องยกตู้คอนเทนเนอร์ออกจากคันที่ชนออกก่อนมาใส่อีกคันหนึ่งเพื่อย้ายออกไปแล้วก็ใช้รถยกขนาด80ตันเนี่ยยกนะคะคันที่เกิดเหตุเพราะว่ามันก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยทางร้อยตำรวจเอกอนุเทพเทพบรรทัดรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงใต้นะคะได้เพิ่มเติมบอกว่าในขณะนี้นะคะรถเคลนก็ยกตู้คอนเทนเนอร์2ตู้นะคะไปส่งที่ท่าเรือเรียบร้อยค่ะก็จะเหลือคันที่เกิดเหตุที่เป็นรถเทรลเลอร์คันนี้ค่ะที่เกิดเหตุเพลาหลุดนะคะก็ต้องใช้รถบรรทุกอีก2คันมาลากค่ะให้พ้นกีดขวางค่ะก็คิดว่าไม่เกินเที่ยงนะคะน่าจะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็จะเสียช่องทางการจราจรไปในช่องขวาของฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าท่าน้ำนะคะที่มุ่งหน้าท่าน้ำที่จะข้ามฟากไปอุบัติเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงคลองขุดประมาณสักเกือบกิโลหนึ่งได้นะคะการจราจรนั้นชะลอตัว2ฝั่งคือฝั่งเกิดเหตุขาออกก็ชะลอฝั่งขาเข้าก็จะมีชะลอดูกันบ้างเล็กน้อยนะคะพอเลยจุดเกิดเหตุไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่เพิ่มเติมกันนะคะสำหรับในจุดอุบัติเหตุนะคะก็ยังไงฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางทุกคนนะคะถ้าหากว่าช่วยกันขับขี่อย่างปลอดภัยได้นะคะมันก็จะทำให้เวลาบนท้องถนนที่คนอื่นๆเนี่ยไม่ต้องสูญเสียไปจากอุบัติเหตุเพราะว่าเวลาเกิดเหตุที่ถ้าบางทีแบบชนกันทรัพย์สินเสียหายมีนู่นหล่นมีนี่หล่นเนี่ยมันก็รถติดน้ำมันที่เสียไปแต่ละนาทีมันก็พอสมควรเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราช่วยกันดูแลตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นการดีนะคะด้วยการที่ขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะคะเริ่มจากผู้ที่ขับขี่นะคะขับขี่กันด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะคะแล้วก็เขาลดกฎจราจรเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยนะคะก็เช่นเดียวกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะทำโครงการนี้โครงการคนรักรถโดยส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับขี่เป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะพอเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยแบบนี้ค่ะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะสิทธิประโยชน์ที่ว่าคือจะมีสิทธิได้รับเงินกองทุนคืนในกรณีที่ไม่ได้มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะซึ่งในโครงการนี้มีทั้งเป็นประเภท1กับประเภท3สำหรับประเภท3เนี่ยนะคะมีสิทธิประโยชน์คือได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าขับไปนะคะในปีนั้นๆไม่ได้มีการเคลมไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะคะโดยดูจากว่าใช้สินใหม่ทั้งกลุ่มไปไม่เกิน 70% นะคะก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะโดยรถที่จะทำประกันภัยประเภท3ในโครงการคนรักรถนี้นะคะก็จะเป็นรถที่มีอายุมากกว่า7ปีนะคะได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะโดยสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็โทรมานะคะที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะก็หมายเลขนี้สอบถามได้ทั้งประเภท1ประเภท3นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะ02-150-0888ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะไปที่ทางวงเวียนใหญ่กันนะคะกรณีที่มีน้ำมันคราบน้ำมัน6ตรงประชาธิปัตย์ในฝั่งขาออกค่ะไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารจราจรสน.บุพพารามสวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับดีนะครับ
0: ค่ะตอนนี้คราบน้ำมันดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วอะคะ
2: ตอนนี้ทางสำนักงานเขตธนบุรีนะครับได้นำทรายเข้ามาเกลี่ยแล้วก็เพื่อเอาคราบน้ำมันทำความสะอาดคราบน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้ดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้วครับ
0: ค
2: าดว่าจะเปิดการจราจรได้อีกสักประมาณสัก5นาทีนะครับตอนนี้การทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถที่ตกค้างถนนสมเด็จพระตักสินถนนอินทรพิทักษ์แล้วก็ในส่วนคนอื่นนะครับจากที่บ้านแขกด้วยนะครับตอนนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างเปิดการจราจรปกติจะใช้ได้อยู่1ช่องทาง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ1ช่องทางแล้วก็อีก1ช่องทางก็ทำความสะอาดนะครับปิดรถเพื่อทำความสะอาดในส่วนของน้ำทรายมากบนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดการจราจรนะครับแล้วก็เร่งระบายรถทั้งแยกบ้านแขกแล้วก็ปิดวงเวียนใหญ่ครับผมแล้วก็การดำเนินการในส่วนอื่นก็ทางงานจราจรทางสนก็จะดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องอื่นทั้งในเรื่องของรถที่ก่อเหตุนะครับ
0: จับได้ไหมคะจับได้ไหมคะสารวัตรรถคันที่ทำน้ำมันหกอะค่ะ
2: ตอนนี้กำลังตรวจสอบในเรื่องของกล้องวงจรปิดอยู่ฮะ
0: อ๋ออ
2: ืมครับครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นนำเรียนเป็นข้อมูลว่าตอนนี้เริ่มเปิดการจราจรได้แล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมท้ายแถวก็จะสั้นลงเริ่มสั้นลงละ
2: ครับผมครับผมครับผมใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้รถไม่ค่อยเยอะนะคะสารวัตรวันนี้จะน้อย
2: วันนี้รถไม่เยอะอาจจะเนื่องจากในเรื่องของการประกาศ
0: ประชุม
2: เป็นวันหยุดในเขตของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการประชุมของ World Bank
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็เลยทำให้ในส่วนของพื้นที่ของสนบุพารามนะครับเป็นมารถน้อยท่องตัวนะครับรวมทั้งถ้าเป็นวันหยุดตั้งแต่วันนี้ด้วยจนถึงวันศุกร์นะครับมารถก็จะน้อยนะครับรวมทั้งจากในเรื่องของโรงเรียนปิดเทอมด้วย
0: ค่ะ
2: นะครับก็ทำให้สภาพการจราจรในพื้นที่รถมันเคลื่อนตัวได้นะครับรถน้อยคล่องตัวนะครับส่วนต้นเติมในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตอนนี้เริ่มลดลงนะครับยังไม่มีผลกระทบในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมขังในพื้นที
0: ่ค่ะดี
2: ครับผมนำเรียนเป็นข้อมูลครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนาครับ
0: ขอบคุณมากค่ะน้ำทะเลจะหนุนอีกรอบหนึ่งนะคะตอนบ่ายโมง54นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางที่2เมตร14เซนติเมตรนะคะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
12: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ัวให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ค่ะในช่วงนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุมานะคะคุณกิตตินะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าถนนกำแพงเพชร6ค่ะก่อนแยกสำนักงานเขตดอนเมืองประมาณ100เมตรนะคะจังหวะมีเก๋ง2คันชนกันที่จุดกลับรถนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะนะคะแต่ว่าทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะแล้วก็ทางด้านของกำแพงเพชร6เองรถไม่มากนะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีค่ะส่วนในพื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์นะคะก็เตรียมความพร้อมรับน้ำทะเลหนุนนะคะคือช่วงนี้เป็นน้ำทะเลหนุนนะคะที่เมื่อช่วงเช้าก็หนุนไปแล้ว2รอบนะคะอีกครั้งนึงเนี่ยช่วงเกือบจะบ่าย2นะคะซึ่งก็มีการวางแนวกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำนะคะตรงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยค่ะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในพื้นที่นะคะอันนี้น้ำทะเลหนุนแต่น้ำทะเลหนุนคือก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าคนเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำก็จะเข้าใจสภาพของน้ำขึ้นน้ำลงแบบนี้นะคะไม่ค่อยจะกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่นะคะส่วนจุดที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้แจ้งเพิ่มเติมข้อมูลนะคะสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะว่าที่ถนนแห้งนะคะใช้ได้ตามปกตินะคะทั้งถนนเจ้าคุณทหารถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงแล้วก็ถนนสุวินทวงศ์นะคะอันนี้ในพื้นที่กรุงเทพนะคะส่วนจุดที่มีระดับน้ำสูงประมาณ 10-15 เซนนะคะก็จะเหลือถนนสีหบุรานุกิจตรงใต้สะพานคลองสำวาระดับน้ำสูงประมาณ 10-15 เซนซึ่งรถเล็กก็ยังพอลุยได้นะคะจะเหลือเส้นนี้ค่ะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะส่วนเส้นอื่นนั้นก็แห้งเรียบร้อยดีนะคะใช้การกันได้ตามปกตินะคะสำหรับในเส้นทางกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยค่ะจะเหลือสีหบุรานุกิจตรงใต้สะพานคลองสำวาสูงประมาณ 10-15 เซนซึ่งรถเก๋งก็ลุยได้นะคะมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะพอไหวนะ 10-15 เซนนะคะถ้าใจจะไปสักอย่างนะคะก็ไปได้ค่ะไม่มีอะไรนะคะในจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็ในเส้นทางที่เดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงอย่างในพื้นที่ฉะเชิงเทราพื้นที่ปราจีนบุรีนะคะไปดูเพิ่มเติมได้ใน Facebook JS100 Radio นะคะเพราะว่ามันจะมีหลายเส้นทางที่แบบระดับน้ำสูงไม่เท่ากันนะคะก็ไปดูเพิ่มเติมกันได้ค่ะเพราะว่ามีหลายช่วงนะคะเพราะว่าพูดตอนนี้ไปเดี๋ยวจำกันไม่หมดนะคะใน Facebook JS Law Radio ค่ะนะคะทั้งในพื้นที่ของทางสภ.แปลงยาวนะคะพื้นที่ของปราจีนบุรีนะคะก็จะมีเพิ่มเติมให้ได้ติดตามข้อมูลนะคะในเส้นทางสำหรับท่านที่เดินทางนะคะส่วนกาญจนบุรีนะคะ M81 ใช้ได้นะคะ M81 ใช้ได้ขึ้นลงได้ทุกจุดไม่มีปัญหาอะไรรวมทั้งในเส้นทางที่เป็นถนนสายหลักของกาญจนบุรีก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมนะคะก็รถสามารถผ่านได้ค่ะส่วนสภาพอากาศนะคะที่ทางกองพยากรณ์อากาศได้รายงานเอาไว้นะคะว่าในช่วงนี้คือฝนนี่ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวลงไปทางภาคใต้นะคะทำให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยฝนก็จะค่อยๆน้อยลงค่ะก็ยังให้โอกาสเกิดฝนเนี่ยจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝนก็จะลดลงค่ะนะคะโดยฝนก็จะลงไปทางภาคใต้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดจากที่มีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทะเลจีนใต้นะคะทำให้มีลมตะวันออกเนี่ยพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็มีร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะนะคะก็เลยกลายเป็นฝนตกหนักพอลมตะวันออกมาความมวลอากาศเย็นจากจีนมาเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นลมหนาวนะเป็นช่วงแบบตอนกลางคืนตอนดึกๆจะรู้สึกแบบมันเย็นๆนะคะอันนี้คือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมก็ถ้ากับว่าตอนนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะที่ทำให้แบบเวลาเกิดฝนเนี่ยมันแรงมากค่ะนะคะตอนนี้ก็คงจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วล่ะนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะนะคะเรื่องของสภาพอากาศวันนี้โอกาสเกิดฝนในกรุงเทพไม่เยอะนะคะเป็นฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ค่ะตอนนี้อุณหภูมิสูงค่ะวันนี้อยู่ที่33ถึง
35องศาเซลเซียสนะคะก็วันนี้แดดดีมากนะคะคุณยมพยายังนะคะแจ้งว่าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะจากสาย2มุ่งหน้าสาย4การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงหน้าหมู่บ้านเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามีรถบรรทุกพ่วงแบบ22ล้อนะคะก็ไปจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยติดทีเดียวนะคะเลยจุดนี้ไปแล้วการจราจรเนี่ยใช้กันได้นะคะพิกัดจุดที่รถจอดเสียเป็นถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกจากสาย2มุ่งหน้าสาย4ตรงหน้าหมู่บ้านเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้ออยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนที่จอดเสียอยู่นะคะเลยไปแล้วการจราจรใช้กันได้ในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ากรุงเทพไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีเลยล่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลังเที่ยงนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภิดันท์ อภิบาล ศรีนะครับนายกรัฐมนตรีย้ำให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้หลังสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่สภาวะปกติพร้อมกำชับคลองร.1ต้องแล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายอนุทินย้ำให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้หลังสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกำชับให้คลองร.1ต้องแล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากหลังรัฐบาลอนุมัติงบกลาง700-800ล้านบาทแล้วคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีแจ้งพักการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยระบุว่าไม่ได้เป็นการพักการประชุมแต่เนื่องจากสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF 2026ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้มีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรจิตเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุและสิ่งจำเป็นไว้รองรับสถานการณ์แล้วสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่นราธิวาสรวมถึงสงขลาพัทลุงสตูลและตรังซึ่งประสบปัญหาน้ำหลากเป็นประจำขณะที่จังหวัดสงขลาเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองเพิ่มพื้นที่รับน้ำและปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณกลางประมาณ700-800ล้านบาทแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าคลองร.1ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากโดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากและกรมชลประทานติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวร นะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้าน 98,595 ครัวเรือนและ 2,458,895 คนนะครับซึ่งปภ.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยกำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.ในเขตพื้นที่ประสบภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่คลี่คลายรวมถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างปลอดภัยครับไปที่สำนักงานประกันสังคมนะครับได้แถลงผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ว่านับแล้วนะครับ 84% จำนวนผู้ประกันตน 819,482 คนบัตรดี 796,494 ใบนะครับโดยมีบัตรเสีย 8,308 ใบไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 มากถึง 423% ส่วนฝ่ายนายจ้างนะครับ 17,137 ใบนะครับบัตรดี 10,535 ใบและบัตรเสีย 81 ใบนะครับและไม่ประสงค์ลงคะแนนอีก 121 ใบมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 66 จำนวน 632% ครับคาดว่าจะนับคะแนนให้แล้วเสร็จภายในวันนี้และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันครับ
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาล40ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุขคนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
9: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

ประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากจุ่มในน้ำ
1: มาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุ่มไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนเป็นน้ำ
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกโมฮาวตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้วันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะคะที่ก็หน่วยราชการก็จะเอ๊ะเขาหยุดหรือ work from home หยุดไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: หยุดราชการน่าจะหยุดนะเฉพาะในกรุงเทพเนาะ
1: ใช่ค่ะนะคะเพราะว่า 12-18 ตุลาคมที่มีการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพนะคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
2: ค่ะ
1: ซึ่งนอกเหนือจากวาระการประชุมเนี่ยสิ่งที่เราได้ประโยชน์ก็คือที่เห็นชัดๆเลยคือเงินที่มันจะเข้ามาในประเทศไทยนะ
2: คะ
1: วันนี้ก็เลยได้คุยกับทางนายกสมาคมโรงแรมไทยนะท่านก็บอกว่าคือเขาจองที่พักกันมาตั้งแต่เมื่อก่อนหน้าแล้วล่ะแล้วก็เป็นที่พักเป็นโรงแรม5ดาว
2: อ
1: ย่างต่ำๆก็4ดาวนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยคือ 90% เต็มนะคะแล้วก็ที่เราประชาสัมพันธ์กันไปว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนคนหนึ่งเนี่ยคร่าวๆนะคะตกว่าใช้จ่ายคนละประมาณ 100,000 บาทคิดเป็นที่พักประมาณ 40%
2: ค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็คิดดูว่าเงินที่จะนำมาจับจ่ายใช้สอยในครั้งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะพัดขนาดไหนเนาะน
2: ะคะ
1: แล้วเป็นเงินแบบเป็นเงินดอลลาร์นะคะก็นะคะก็สักเรียกว่าสักประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นนะว่าเงินเนี่ยมันจะเกิดการหมุนเวียนกันนะคะทีนี้ก็ถามนายกสมาคมโรงแรมไทยไปด้วยนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยคือสถานการณ์ของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่า1-7ตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงที่คนจีนหยุดวันชาติจีนซึ่งปกติเขาจะมาเที่ยวไทยนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่เยอะมากเพราะว่าเขายังกังวลเรื่องของสแกมเมอร์
2: อ๋อใช่มันมีข่าวมาตั้งแต่ต้นปีมา
1: ใช่นะคะแล้วแต่ที่ยังฝังอยู่ในใจว่าที่ก็ดูซีรีส์ใช่ไหมว่าโดนจับไป
2: ไม่แต่คือคนกลัวก็คือกลัวแต่คือคนที่เราก็เห็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามาเขาก็แบบว่าอย่างยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้เขาก็มาก็ทำให้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นอย่างเงี้ยเนาะ
1: แต่ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่กลัวไงซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นภาครัฐแหละที่จะต้องแบบใส่ข้อมูลดีๆเข้าไปเยอะๆนะคะ
2: แล้วก็อยู่ที่คนที่คนที่แบบเวลาเขามาแล้วอะอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นเขาไปขึ้นรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปโกง
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้นี่แล้วไงคะใช้เรียกผ่านแอปสบาย
2: ใ
1: จกว่าบางทีแบบมันสูงกว่าแต่ว่าสบายใจ
2: แต่ก็คือแบบว่าเราก็อย่างที่บอกว่าอย่าไปแบบโกงเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้สบายใจ
1: งั้นก็ตัดช่องทางทำมาหากินของคุณเองเนาะเขาไปใช้อย่างอื่นไปใช้ผ่านแอปพลิเคชันสบายกว่านะคะแล้วก็วันนี้นะคะสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพคุณนัทยามันโล่งมากวัดจากถนนเพชรบุรีซึ่งปกติจะติดพัฒนาการยาวไปเลยนะคะเข้ามาวันนี้เนี่ยโล่งมากอโศกเพชรอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลย
2: แสดงว่าคือส่วนหนึ่งโรงเรียนหยุดแล้วก็อีกส่วนใหญ่ก็คือไอ้ส่วนใหญ่โรงเรียนหยุดแล้วส่วนหนึ่งโรงเรียนไอ้บริษัทปิด
1: บริษัทไม่หยุด
2: บางที่เขาหยุดอะไรอย่างเงี้ย work from home
1: work from home เขาไม่หยุดหรอกต้อง work from home นะคะแล้วก็ย้ำกันเลยนะคะว่าในการประชุมในครั้งนี้นะคะไม่ได้มีการปิดการจราจรยังรถผ่านได้ยกเว้นแต่ว่าเวลาที่
2: ขบวน
1: ผู้นำผ่านก็จะกั้นชั่วคราวพอเข้าในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไปก็เปิดให้เป็นปกตินะคะอันนั้นที่แชร์กันไปเนี่ยทำให้บางคนรวมทั้งเราด้วยนะบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะว่า
2: ตกใจใช่ไหม
1: ตกใจว่าเรารอดอันนี้ไปได้ยังไง
2: ก็คิดดูก็ขนาดส่วนเบญจกิติก็ยังเปิดให้บริการปกติเลยนะออกไปออกกำลังกายได
1: ้แต่ว่ามันต้องประตูทางเข้าหรือว่า
2: แค่เข้าไปในพื้นที่ศูนย์ศิริกิติ์
1: ใช่ใช่นะคะก็12-18นะคะในวันนี้ค่ะก็ตรวจสอบเส้นทางกันเพราะว่ามีหลายๆท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวกาญจนบุรีนะคะก็สอบถามมาว่า M81 เป็นยังไงซึ่งก็ได้คุยกับทางท่านผู้การแขวงทางหลวงกาญจนบุรีก็บอกว่าตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นทุ่มนึงละที่น้ำเนี่ยมันแห้งนะคะก็ทุกอย่างขึ้นลงได้ทุกด่านรวมทั้งเส้นทางหลักๆในพื้นที่กาญจนบุรีก็ไม่มีน้ำท่ว
2: ม
1: แห้งหมดแล้วค่ะยกเว้นว่าถ้าจะไปเที่ยวพื้นที่ไหนก็ให้เช็คที่พักรีสอร์ทอะไรกันนะคะว่ายังเหมือนเดิมไหมอะไรไหมนะคะแล้วก็เส้นทางของเพชรเกษมช่วงของเขาย้อยนะคะ
2: เป็นไงบ้างคะตอนนี
1: ้น้ำแห้งหมดแล้วเช้ามาไม่มีอะไรมีแต่ถนนแบบ เปียกๆนิดหน่อยนะคะก็สามารถเดินทางขึ้นลงกันได
2: ้ค่ะ
1: วันนี้เนี่ยช่วงเช้าจะมีน้ำทะเลหนุนอยู่3ช่วงตี 2:30 8:02 นาทีแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ย 14:54 นาทีที
2: ่อีกสักพักนึง
1: น้ำทะเลหนุนก็ทำให้แบบบางพื้นที่ที่ติดริมแม่น้ำก็จะมีน้ำเอ่อขึ้นมาซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่รถยังคงผ่านกันได้นะคะวันนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุคุณณัฐยาที่ก่อน 8:00 เลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาออกก่อนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดงนะคะตอนแรกเนี่ยผู้แจ้งคุณวิสุทธ์บอกว่าผ่านไปเห็นจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าไม่เห็นคู่กรณีจนในที่สุดเนี่ยคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชลบุรีก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่รถบรรทุกพ่วงขับมาอีกฝั่งนึงล้อหลุดเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมอเตอร์ไซค์คันนี
2: ้
1: ที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นชาวเมียนมาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยอุบัติเหตุนี่ถือว่าแหมมัน
2: ถึงขนาดว่าล้อหลุดข้ามฝั่งไปเลยอย่าง
1: นี้ใช่แล้วมันแรงอะเนาะเพราะว่ามันกระเด็นมาแบบนี้นะคะก็กว่าจะเคลื่อนย้ายก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงในช่วงของเช้านี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อ้อที่รังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะเมื่อช่วงตอนประมาณสัก9โมงกว่าเนี่ยก็จะมีเป็นชาวบ้านคือช่วงคลอง12เนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่ในพื้นที่คลองใหญ่ซึ่งเขาก็จะเป็นชาวสวนนะคะเป็นเกษตรกรเนี่ยก็มาชุมนุมกันตอนแรกอยู่ไหลทางแล้วก็มาบนถนนผิวการจราจรจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปัดรถไปทางถนนเลียบคลองคือมาเรียกร้องเพราะว่าน้ำท่วมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยอะ
2: คือ
1: ปลายเดือนกันยายนน่ะ
2: คือท่วมพร้อมกรุงเทพจนตอนนี้ก็ยังจมน้ำอยู่
1: คิดดู2อาทิตย์นั้นน้ำมันจะคือขนาดเอวอะแล้วน้ำมันต้องเน่าใช่ไหมเขาก็มาเรียกร้องขอให้ชลประทานเนี่ยช่วยยกบานประตูระบายน้ำที่คลอง12ให้ยกหน่อยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเขาก็เดือดร้อนนะคะซึ่งเราก็ได้พูดคุยไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพธัญบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าก็จะมีทางชลประทานแล้วก็ทางฝ่ายปกครองเนี่ยมาคุยกันจนในที่สุดเมื่อตอนประมาณ 11:30 ชลประทานก็ได้ยกบานประตูที่คลอง12ประมาณ10เซนนะคะเพื่อ
2: สูงขึ้น
1: นะคะเพื่อระบายน้ำแต่ว่าทางสารวัตรบอกว่าคือในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้ระดับน้ำที่คลอง12ที่รังสิตนครนายกนั้นลดลงแต่ว่าเพื่อความ สบายใจของชาวบ้านว่าชาวบ้านขอมาก็ยกให้นะคะ
2: แต่ว่าทางฝั่งธัญบุรีคลองหลวงไอ้ปทุมธานียังน้ำสูงกันทั้งนั้นเลย
1: ค่ะคือคลองเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบมันก็ไกลเหมือนกันนะจากคลองที่เลียบคลองรังสิตเนี่ยมันจะมาที่คลองหกวาสายล่างแล้วก็มาลงมาที่คลองแสนแสบเพราะคลองแสนแสบก็จะผันน้ำออกไปทางด้านของบางปะกงฉะเชิงเทราแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันจะใกล้กว่
2: า
1: แต่อย่างที่เราทราบกันว่าแม่น้ำบางปะกงเองก็ค่อนข้าง
2: น้ำก็สูงเพราะเขาต้องรับน้ำจากทางฝั่งทางนครนายกประจีนบุรีพวกนี
1: ้แล้วก็พื้นที่ของบางปะกงมันก็พื้นที่สูงด้วยนะคะออกพื้นที่ของทางปราจีนบุรีทางบ้านสร้างในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ก็ทราบว่าน้ำนั้นก็เริ่มลดลงแล้ว
2: ทยอย
1: มันก็จะลงมาทางฉะเชิงเทรานะคะก็เป็นทอดๆครึ่งรอยต่อ3จังหวัดต้องประสานกันนะปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายก3จังหวัดต้องประสานกันน
2: ะคะ
1: ถ้าไม่ประสานกันเนี่ยเรียบร้อยค่ะชาวบ้านเดือดร้อนนะคะก็กรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งพวกเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม
2: ตรงน้ำอะไรต่างๆ
1: ตรงบางประกงเพื่อจะได้ดึงน้ำออกไปให้เร็วมากขึ้นนะคะก็ฝากทั้งหมดนี้ไว้นะคะเดี๋ยวคุณณัฐยาคุยกันต่อนะคะในช่วงของหลังเที่ยงค่ะตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: 12นาฬิกา25นาทีนะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเวลา 18:00 นเลยนะคะช่วงเที่ยงๆแบบนี้ใครที่วันนี้ทำงานอยู่นะคะออกมาทานอาหารเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพอากาศข้างนอกแดดยังออกร้อนอยู่เหมือนกันนะคะยังไม่มีกลุ่มฝนเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำบอกว่าตอนนี้นี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงแถบทางด้านของสมุทรสาครนะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวออกไปทางด้านของตะวันตกนะคะก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองยังไม่มีนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับทางด้านของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฏฐยาค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ค่ะ
2: วันนี้ในช่วงเช้าเหมือนทุกวันค่ะที่จะต้องมีการประชุมบกปพช.นะคะหรือว่าการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็วันนี้ท่านนายกก็นั่งเป็นประธานเหมือนเดิมนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะพร้อมด้วยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกับข้าราชการรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะวันนี้นายกเนี่ยกล่าวก่อนเริ่มประชุมว่าคาดหวังว่าสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลนะคะโดยจากการคาดการณ์ปริมาณฝนว่าจะตกในระดับปานกลางถึงค่อนข้างหนักแต่ไม่ได้รุนแรงเกินกว่าที่บริหารจัดการได้ทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้แต่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็มีการชื่นชมเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้โอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบนะคะรวมทั้งสิ้นก็ 135,782 ครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงิน 1,069,898,000 บาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ขอรับเงินเยียวยาจากทั่วประเทศและก็สามารถโอนเงินเยียวยาไปให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบได้นะคะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมการระบายน้ำของจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้นะคะที่มีน้ำท่วมขังบอกว่าตอนแรกเนี่ยได้รับรายงานตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

0: คะอุ้มผาดำน้ำอยู่ตอนนั้นจึงได้มีการสั่งประสานงานว่าหากมีตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะไปดูด้วยตัวเองแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพมหานครก็ได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วเกือบแห้งเกือบหมดนะคะถือเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดเราไม่สามารถห้ามธรรมชาติได้นะคะแต่เราต้องบริหารจัดการน้ำในเส้นทางน้ำหรือว่าระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าทำได้เร็วเนี่ยก็ประชาชนก็เดือดร้อนน้อยนะคะอันนี้ก็นายกชมผู้ว่าเพชรบุรีค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเตรียมเรื่องของพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยบอกว่าสั่งรับมืออุทกภัยภาคใต้นายกรัฐมนตรีก็ให้รัฐมนตรีรับผิดชอบร่วมกัน3คนเพื่อประสานงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแล้วก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย3คนนี้จะรับผิดชอบในเรื่องของอุทกภัยภาคใต้นะคะนายกก็พูดถึงเรื่องของเมื่อวันเสาร์ได้ลงพื้นที่ปัตตานีพร้อมกับผู้ว่านะคะก็ได้บอกให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าพื้นที่ที่เฝ้าระวังยังเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาประจำก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงนราธิวาสต้องระวังน้ำหลากตลอดจนสงขลาพัทลุงสตูลตรังนะคะที่มีสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเตรียมมาตรการที่เหมาะสมนะคะถามถึงเรื่องของคลองร.1นะคะว่าจะเสร็จทันภายในน้ำหลากนี้หรือเปล่านายกก็บอกว่าก็ได้อนุมัติงบกลางสำหรับการดำเนินการซ่อมแซมไปแล้วนะคะ700-800 ล้านบาทโดยความคืบหน้าก็เป็นไปได้ด้วยดีก็คาดว่าถามว่าจะต้องจะเสร็จทันหรือเปล่านายกยืนยันว่าต้องทันนะคะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและก็ระบุว่าได้รับรายงานก็ว่ามีความคืบหน้าไปมากและกรมชลประทานกำลังติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดนะคะรัฐบาลต้องติดตามเรื่องของความเสี่ยงต่อเนื่องถึงแม้ว่านายกบอกว่าการประชุมเช้าเรื่องของอุทกภัยเนี่ยจะหยุดวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็แต่ว่าการหยุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ติดตามข้อมูลเขาบอกว่าการพักการประชุมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าหยุดการติดตามสถานการณ์นะคะก็ขอให้ทุกคนได้ทราบด้วยเพราะว่าก็ต้องมีภารกิจก็ตอนนี้เราก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมธนาคารโลกนะคะก็เลยต้องหยุดประชุมเช้าแต่ว่าทุกคนก็ให้ทำงานต่อไปแล้วก็เร่งมือเตรียมการสำหรับน้ำทางพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณนัตยาเมื่อวานนี้ที่เราได้รับแจ้งหลายจุดที่มีเรื่องของรถติดเพราะว่าคนไป
1: เลือกตั้ง
0: โอ้โหอย่างเขาเรียกว่า
1: สังคมถล่มทลาย
0: นะคะ วันนี้ช่วง10 นาฬิกาค่ะที่สำนักงานประกันสังคมนะคะคุณจิราภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้มีการร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะโดยคุณจิราภาบอกว่าผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% นะคะสายงานค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากว่าระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดแล้วก็เน้นความถูกต้องเป็นหลักนะคะสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลา 9:00 น.ของวันนี้นะคะฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 819,482 คนบัตรดีนะคะ 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบแล้วก็มีประสงค์ไม่ลงคะแนน 14,680 ใบนะคะคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี66ถึง 423% ค่ะไม่ใช่ 100% นะคะ 400 กว่า%เรียกว่าดับสถิติทุกอย่างนะคะขณะที่ฝ่ายนายจ้างก็มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย 81 ใบนะคะแล้วก็ไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี66ถึงโอ้อันนี้มากกว่าค่ะ 632% นะคะสำหรับฝ่ายนายจ้างนะคะก็เพิ่มขนาดนั้นนะคะซึ่งทาง เลขาสปส.ก็บอกว่าอัตราของการออกมาใช้สิทธิ์ที่เติบโตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอัตราเติบโตอย่างมหาศาลสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะเสร็จสิ้น 100% ภายในวันนี้นะคะส่วนขั้นตอนรับรองผลการเลือกตั้งนั้นหลังจากข้อมูลคีย์เรียบร้อยครบ 100% แล้วประกันสังคมจังหวัดจะส่งมอบเอกสารให้กับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะแล้วก็เพื่อตรวจสอบเอกสารแล้วก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งส่วนกลางนะคะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายโดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายในไม่เกิน30วันและคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เนี่ยนะคะแกะกล่องนี้จะสามารถเข้าทำงานได้เร็วที่สุดก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดานะคะวันนี้เนี่ยศาลนัดฟังคำสั่งในคดีนะคะคดีดำซึ่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะอดีตเลขาธิการกปปส.นะคะและพวกรวม39คนในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆจากกรณีที่มีการชุมนุมทางการเมืองและชัตดาวน์กรุงเทพมหานครในช่วงปี2556ถึง2557โดยเป็นการนัดฟังคำสั่งตามที่ข้อความได้ยื่นคำร้องขอให้ปฏิบัติตามพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะพุทธศักราช2569การนัดหมายในวันนี้ศาลอาญามีคำสั่งให้เลื่อนฟังคำสั่งไปก่อนเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นอาญาจึงต้องรอให้ศาลอาญามีคำสั่งลงมานะคะพิจารณาชี้ขาดเสียก่อนโดยภายหลังศาลมีคำสั่งเลื่อนนะคะทั้งคุณแก้วสันนติโพธินะคะคุณสมศักดิ์โกสัยสุขนะคะอดีตแกนนำกปปส.ก็ซึ่งเดินทางมาที่ศาลวันนี้ก็เดินทางกลับทันทีนะคะทางด้านของคุณสวัสดิ์เจริญผลทนายความของกลุ่มแกนนำกปปส.ก็บอกว่าหลังจากที่พรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากฎหมายได้เปิดช่องให้มีข้อยกเว้นสำหรับการชุมนุมทางการเมืองย้อนหลังตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมานะคะก็ได้มีการยื่นคำร้องในทุกคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลจำหน่ายคดีออกจากการพิจารณาค่ะเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยมีจำเลยหลายคนและพนักงานอัยการก็ได้ยื่นฎีกาไปแล้วนะคะอำนาจการพิจารณาตอนนี้ก็ตกอยู่ที่ศาลฎีกาศาลอาญาจึงต้องส่งสำนวนคดีทั้งหมดไปยังศาลฎีกาค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ที่อยู่ในสำนวนเนี่ยหลายคนนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือ6ถึง7คนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหลักวิธีนิติวิธีนะคะศาลก็เลยเห็นว่าเป็นเหตุแห่งลักษณะคดีที่สามารถพิจารณาครอบคลุมไปถึงจำเลยคือเนื่องจากจำเลยบางคนเนี่ยยังไม่ได้ยื่นฎีกาว่าอย่างนั้นเถอะนะคะยังไม่ครบทั้งหมดนะคะทั้งหมดที่โจทยื่นคือ39คนแต่ว่าก็ศาลก็มองเห็นว่าสามารถที่จะพิจารณาครอบคลุมไปถึงจำเลยที่ยังไม่ได้ยื่นฎีกาได้เช่นกันนะคะศาลก็เลยนัดฟังคำสั่งต่อไปโดยต้องรอศาลฎีกามีคำสั่งลงมาซึ่งไม่มีกรอบเวลาที่แน่ชัดนะคะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลโดยศาลฎีกาจะแจ้งคำสั่งไปยังทนายความของจำเลยทั้ง39คนโดยตรงนะคะซึ่งคดีนี้ทางกปปส.นะคะศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในข้อหากบฏก่อการร้ายพร้อมกับพิพากษาลดโทษแก่กลุ่มแกนนำแต่ว่าไม่รอลงอาญาแกนนำหลายรายค่ะก็เลยทำให้คดีต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลฎีกาจนถึงปัจจุบันค่ะก็ต้องรอคำสั่งศาลอีกทีว่าจะนัดมาฟังเมื่อไหร่นะ
1: คะ
0: ก็ไม่น่าห่วงแล้วเพราะว่ามีพรบที่ออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วนะคะ
1: นี่ก็โทษนะ
0: คะค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณนัตยาทองคำในประเทศวันนี้เนี่ยนะคะเปิดตลาดปรับครั้งแรกเนี่ยบวกไป250บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะครั้งที่2และครั้งที่7เนี่ยปรับลดหมดเลยลบนะคะหมดเลยนะคะ
1: อ
0: ย่างคือบวกตั้งแต่ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะและหลังจากนั้นลบหมดครั้งนี้ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงปรับล่าสุดเมื่อ 12:29 นเป็นครั้งที่7 ก็ลบอีก50บาทตอนนี้ก็เลยทำให้ทองคำในประเทศตอนนี้ลบอยู่50บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,300 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,500 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,975.76 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ67,300 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,187 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.55 บาทค่ะแม่ทองสุกเขาวิเคราะห์ภาพรวมราคาทองคำนะคะบอกว่าราคาทองคำโลกเนี่ยฟื้นนะคะฟื้นตัวนะคะตอนแรกเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยมีการปรับขึ้นเหนือระดับ 4,200 เหรียญสหรัฐนะคะต่อออนซึ่งก็สะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดค่ะเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการฟื้นตัวในระยะสั้นปัจจัยหนุนสำคัญก็มาจากผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีและ30ปีนะคะที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้บอนด์ยีนสหรัฐเนี่ยระยะยาวปรับลดลงในช่วงท้ายสัปดาห์รวมถึงราคาน้ำมันดิบก็เริ่มที่จะชะลอตัวลงช่วยผ่อนคลายแรงกดดันต่อทองคำแม้ว่าดัชนีดอลลาร์จะยังคงทรงตัวในระดับสูงที่บริเวณ102จุดก็ตามนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์โลกค่ะทางตะวันออกกลางก็ยังมีความไม่แน่นอนแม้ว่าทรัมป์จะส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการเจรจากับอิหร่านแต่ว่า2ฝ่ายก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงแล้วก็ยังมีเหตุโจมตีที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันเริ่มปรับลดลงหลังจากที่สหรัฐผ่อนปรนเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันเชื้อเพลิงรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วก็ประกอบกับทรัมป์ระบุว่ารัสเซียตกลงที่จะเพิ่มการส่งออกดีเซลหลายล้านตันสู่ตลาดโลกก็ช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานและแรงกดดันเงินเฟ้อได้นะคะทางด้านของกองทุน SPDR นะคะก่อนหน้านี้ขายทองไปอีก 2.28 ตันตอนนี้ถือครองทองอยู่นะคะอยู่ที่ 1,053.13 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะคุณณัฐยาล่าสุดนี่ลงนะคะโดยน้ำมันเวสเท็กซัสตอนนี้ลงไปอีก1เหรียญ24เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 90.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลงไปอีก1เหรียญค่ะราคาขายของเบรนท์อยู่ที่ 103.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้เป็นราคาล่าสุดที่ของราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะส่วนราคาไอ้ส่วนหุ้นค่ะหุ้นไม่ใช่ราคาหุ้นนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ 1,574.10 จุดนะคะลดลง 3.55 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 33,354.45 ล้านบาทนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะอับบาสอารักชีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้แสดงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบค่ะเพื่อที่จะช่วยเปิดการเจรจาระหว่างซาอุดิอาระเบียกับเยเมนและปูทางไปสู่การหาทางออกให้กับความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะคะสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่าอารักชีได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาบินฟาฮานบินอับดุลลาอัลซาอูดนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียโดย2ฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดอารักชีได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ตึงเครียดที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยระบุว่าการยืนกรานที่จะใช้วิธีทางการทหารเพื่อจะเพิกเฉยต่อการหาทางออกทางการเมืองจะยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและก็เน้นว่าการแก้ไขวิกฤตการณ์นั้นไม่มีทางออกด้วยวิธีการทางทหารการพูดคุยทางโทรศัพท์นี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะโดยซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่ที่กลุ่มฮูตียึดครองขณะที่ฮูตีเองก็เปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียนะคะด้วยขีปนาวุธและก็โดรนอย่างต่อเนื่องรวมถึงที่ท่าอากาศยานและก็โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะคะการสู้รบของซาอุดิอาระเบียซึ่งทำให้การสู้รบนี้ขยายวงกว้างนะคะข้ามพรมแดนเยเมนนะคะทางโดยทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าการที่กลุ่มฮูตีเนี่ยก่อเหตุโจมตีอาคารผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาริดในกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์เนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง12รายแล้วก็บาดเจ็บอีก309รายนะคะก็ต้องดูว่าสถานการณ์นี้นะคะทางอิหร่านจะเป็นกล่าวใจได้สำเร็จหรือเปล่านะคะ ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: แล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก10โมงนะคะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกล้อหลุดแล้วก็ไปชนแท่งบาริเออร์นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมการจราจรแล้วก็เหตุอันนี้นะคะกับร้อยตำรวจเอกอนุเทพเทพบรรทัดนะคะรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงใต้ค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับครับช่วงนี้ขอรายงานเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้เสร็จไปเมื่อประมาณสัก20นาทีที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: พื้นผิวการจราจรทั้งขาเข้าขาออกนี่ใช้ได้ทั้ง3ช่องทางนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เข้าสู่ภาวะปกติต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาที่นี่ด้วยนะครับ
0: อืมค่ะแล้วมันมีความเสียหายอะไรไหมคะตรงนี้
1: มีแต่บาริเออร์นิดหน่อยครับแต่ว่ารถบรรทุกก็เสียหายเยอะนะครับ
0: อ๋อค่ะเขาบรรทุกอะไรมาหรือเปล่าคะ
1: เป็นตู้ครับตู้หนักครับที่จะมาลงท่าเรือสาไทยครับ
0: เป็นตู้เปล่าหรือว่ามีสินค้า
1: เป็นตู้มีน้ำหนักครับ
0: อ๋อมีน้ำหนักเลยโหก็เลยต้องใช้เวลานานเหมือนกันในการเคลื่อนย้ายนะคะ
1: ครับต้องใช้เวลามากเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คาดจะล่าช้าไปบ้างครับ
0: อืมค่ะค่ะตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ครับปกติครับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: รถช่วงนี้ก็คือยังรถบรรทุกก็ยังเข้าออกในเส้นทางนี้เยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับแต่ว่าไม่มีเหมือนวันของวันที่ผ่านมานะครับที่ว่าท่าเรือหมดปัญหาเพราะว่าฝั่งนู้นเขาใช้
0: แล้วกำลังใช้ได้แล้ว
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงประมาณสัก10นาฬิกาได้นะคะตรงช่วงบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายฝั่งขาออกรถบรรทุกเกิดเพลาขาดแล้วก็ล้อหลุดทำให้เสียหลักไปชนบาริเออร์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์จรเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายทุกอย่างพ้นกีดขวางไปแล้วจริงๆอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณ5:00 นนะเช้ามืดไม่ใช่ตอนช่วงไม่ใช่ตอนช่วงสายๆนะแต่ว่าเพิ่งเปิดการจราจรได้ตามปกติเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเมื่อสักพักประมาณสัก20นาทีที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยรถคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วในเส้นทางทางด้านของปู่เจ้าเนี่ยจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งกันเยอะเนื่องจากว่าจุดที่เป็นจุดที่เขาไปเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเนี่ยมันน้ำท่วมที่แถบลาดกระบังไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางไปได้แล้วนะคะก็เลยทำให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีสภาพการจราจรจากคุณยุทธนาค่ะแจ้งผ่าน SOS เข้ามาใช้รามอินทราฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกรามอินทรากม8มุ่งหน้ามาทางแฟชั่นนะคะขาออกนี่เคลื่อนตัวไปได้บอกว่าตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับกาญจนาภิเษกมีเจ้าหน้าที่กดขันวินัยจราจรอยู่นะคะฝากด้วยบอกว่าฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะอยู่ในช่องทางขวานะคะฝากให้ระวังตำรวจด้วยแล้วก็มีคุณกรกฎค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข M81บางใหญ่มุ่งหน้าไปทางกาญจนบุรีช่วงบริเวณต่างระดับบางใหญ่เลยมาถึงทางด้านของต่างตรงช่วงบางใหญ่ด่านบางใหญ่มีบอกว่ามีไม้หน้า3ยาวประมาณ 1-2 เมตรตรงช่องทางขึ้นถนนรัตนาธิเบศรนะมีไม้หน้า3ตกอยู่หลายชิ้นเลยนะบนถนนเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามามุ่งหน้าขึ้นบนทาง M81 เนี่ยนะคะทางขึ้นจากถนนรัตนาธิเบศรมาทางด้านของด่านบางใหญ่มีไม้หน้า3ตกอยู่บนถนนฝากระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะให้ไปช่วยดำเนินการเก็บตรงนี้ก่อนนะแล้วคุณ1แม่กองค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ M82 นะคะเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงบ้านแพ้วประมาณ500เมตรรถเก๋งชนกับรถกระบะแล้วรถกระบะนี่เสียหลักพลิกตะแคงเลยนะคะอยู่ในช่องทางขวาล่าสุดตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างรอรถยกนะคะสำหรับใครที่จะผ่านไปผ่านมาตรงนี้ระมัดระวังด้วยนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็รถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงบนมอเตอร์เวย์สาย M82 นะคะก่อนถึงทางลงบ้านแพ้วประมาณ500เมตรค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังอยู่ในระหว่างรอรถยกมาดำเนินการนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตรงบริเวณถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกสุทธิสารมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนดินแดงก่อนถึงด่านดินแดงเล็กน้อยมีรถจักรยานยนต์ค่ะชนกับรถเก๋งมีคนเจ็บเป็นผู้หญิง1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะก็การจราจรก็จะมีการชะลอตัวจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็คุณชุมพรนะคะแจ้งอุบัติเหตุบนเลียบถนนเลียบคลองทวีวัฒนา มาจากฝั่งถนนบรมชนนีนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนเพชรเกษมก่อนออกถนนเพชรเกษมประมาณ1กิโลเมตรมีรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีคนเจ็บด้วยนะคะอยู่ในช่องทางขวาตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะขอบพระคุณมากเลยจุดไหนที่มีอุบัติเหตุนะคะคุณก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808รวมถึงทางด้านของYouTube ของเราด้วยนะคะแล้วก็ทาง X ก็ยังสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาล4นะครับนายวราวุธยืนยันกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบกรณีสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีและปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบที่5วันนี้ 5,718 ครัวเรือนวงเงิน378ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับปภ.ได้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบที่5วันนี้อีก 5,718 ครัวเรือนนะครับในวงเงิน378ล้านบาทยอดโอนสะสมกว่า917ล้านบาทแล้วนะครับพบ 2,258 ครัวเรือนติดปัญหาพร้อมเพย์และใช้ชื่อผู้เสียชีวิตลงทะเบียนนะครับทำให้โอนเงินไม่สำเร็จติดตามรายละเอียดได้จากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
9: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าปภ.ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว3ส่วนแบบคู่ขนานกันส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อ11ตุลาคมจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จันทบุรีลำปางน่านนครพนมนครนายกและนครสวรรค์รวมทั้งสิ้น 55,826,000 บาทส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนที่2ซึ่งเป็นไปตามมติครม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวงเงิน 9,000 บาทหรือ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนและรับคำร้องแล้วจำนวน 163,000 ครัวเรือนและได้โอนเงินสำเร็จไปแล้วประมาณ 111,000 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงิน917ล้านบาทเป็นการโอนเงินไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันโดยในวันนี้จะเป็นการโอนเงินครั้งที่5จำนวน 5,718 ครัวเรือนรวมเป็นงบประมาณอยู่ที่378ล้านบาทตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ยังมีประชาชนที่ธนาคารออมสินไม่สามารถโอนให้ได้เนื่องจากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและพร้อมเพย์มีการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วมายื่นลงทะเบียนแทนประมาณ 2,258 ครัวเรือนซึ่งระบบจะส่งข้อมูลนี้กลับไปที่การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตกรุงเทพเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะส่งกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งในส่วนของกทม.ปภ.ได้โอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ 34,992 ครัวเรือนเป็นเงิน221ล้านบาทซึ่งเขตที่ทำการโอนไปแล้วคือห้วยขวางประเวศบางเขนพญาไทบึงกลุ่มวัฒนาและเขตสายไหมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ไปที่นายวราวุธนะครับยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งตรวจสอบกรณีสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสั่งหยุดโรงงานที่พบการกระทำผิดนะครับพร้อมดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการคุณนิพิพลแชร์พฤกษ์มีรายงานครับ
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเร่งตรวจสอบกรณีสารพิษรั่วไหลปนเปื้อนแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้มีการสั่งให้หยุดโรงงานที่พบการกระทำความผิดพร้อมเตรียมดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายและประสานปปง.พิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการโดยนายวราวุฒิระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้ส่งทีมลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งโรงงานที่พบการกระทำความผิดตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการรวมถึงห้ามนำวัตถุดิบเข้าและนำสิ่งของออกจากโรงงาน พร้อมกำชับให้โรงงานที่มีบ่อเก็บสารหรือกล่องวัสดุเสี่ยงปนเปื้อนให้ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันสารพิษรั่วไหลไปกับน้ำนอกจากนี้ยังสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเฉพาะโรงงานที่มีพฤติการใช้ตัวแทนอำพรางหากพบหลักฐานกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมภาครัฐและประชาชนที่ได้รับผลกระทบนายวราวุฒิระบุว่าผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมเตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีกรณีสารพิษรั่วไหลและประสานปปง.พิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการตามกฎหมายนี่เป็นผลเสียจะพึกรายงานครับ
11: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: การเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครโดยรวมนี่ถือว่ายังใช้การได้ดีเลยนะคะการจราจรสบายๆเลยนะสำหรับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหลายๆเส้นทางไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับสภาพการจราจรจุดไหนที่มีปัญหาติดขัดนะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมนะคะซึ่งจะเป็นวันนวมินทรมหาราชทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาจะมีการยกเว้นค่าผ่านทางใน3สายทางด้วยกันนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางอาจจะไปธุระปะปังที่ไหนก็ตามแต่พรุ่งนี้นะคะวันที่13ตุลาคมค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในสาย3สายทางด้วยกันนะคะก็คือทางพิเศษเฉลิมพระนครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1 21ด่านส่วนทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2อันนี้32ด่านนะคะแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านด้วยกันนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา0นาฬิกา1นาทีจนถึง23นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเลยนะก็คือตลอดทั้งวันสำหรับวันที่13ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะที่คุณผู้ฟังได้แจ้งกันไว้กรณีอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้คุณชุมพรแจ้งไว้นะคะที่เลียบคลองทวีวัฒนาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกัน2คันแล้วมีคนเจ็บตกลงมีคนเจ็บ2คนนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในถนนเลียบคลองทวีวัฒนาแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบนมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงบ้านแพ้วประมาณ500เมตรก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถกระบะแล้วก็รถกระบะเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงนะคะตอนที่แจ้งเข้ามานี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ในระหว่างการรอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายรถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุหากว่าคุณผู้ฟังผ่านไปตรงจุดนั้นนี่ก่อนถึงทางลงบ้านแพ้วประมาณสัก500เมตรระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรอันนี้เป็นฝั่งทางด้านของขาออกนะขาออกเป็นมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะแต่ว่าการจราจรโดยรวมเนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่ได้แบบมีปัญหาแบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนานเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุแต่เท่าที่ดูแล้วนี่สภาพการจราจรนี่ยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกตอนประมาณสักบ่ายโมงเศษเนี่ยนะคะบ่ายโมง45ถ้ายังจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะ จะมีน้ำทะเลหนุนสูงบางจุดอาจจะส่งผลให้มีเรื่องของระดับน้ำในคลองหรือว่าในถนนบางเส้นทางนะคะที่อาจจะมีน้ำสูงขึ้นมาได้นะคะตอนช่วงวันนี้นะคะน้ำขึ้นสูงสุดเดี๋ยวตอนช่วงที่ขึ้นสูงสุดจะเป็นรอบค่ำก็คือ 18:46 นาทีจริงๆน้ำทะเลขึ้นสูงประมาณ3รอบแต่ว่าขึ้นที่ขึ้นสูงสุดจะเป็นช่วงเย็นนะคะก็คือ 18:46 นาทีค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้ที่มีกรณีที่ทางด้านของชาวบ้านที่อยู่ตรงช่วงของคลอง12อยากจะให้เปิดประตูระบายน้ำนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปที่ทางด้านของท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลังสิตใต้นะคะคุณวิรวัฒน์ผสมทรัพย์นะคะท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะผอ.คะตกลงเป็นยังไงบ้างอะคะถ้าเกิดว่าเราต้องเปิดประตูระบายน้ำตรงนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราจะเปิดประตูระบายน้ำตรงคลอง12นะครับประมาณ10เซน2บานนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องนครนายกนะครับตามที่เขาเรียกร้องแล้วก็เปิด2ชั่วโมงครับที่คุยกันไว้ในกับทางมวลชนนะครับว่าขอเปิดประมาณ2ชั่วโมงครับ10เซน2ช่องครับ
0: 10เซน2ประตูค
1: ่
0: ะ
1: ใช่10เซนนะครับแล้วก็รอดูผลกระทบของจังหวัดปทุมถ้าจังหวัดปทุมได้รับความเดือดร้อนผมก็ชี้แจงทางนครนายกว่าถ้าเขาได้รับเดือดร้อนได้รับผลกระทบอ่ะผมอาจจะขอปิดก่อนนะแล้วค่อยหาแนวทางเพิ่มนะครับอีกส่วนนึงเนี่ย ทางด้านน้ำนครนายกไอ้ตรงองคลักษ์เนี่ยก็มีแนวทางนึงครับเราจะไปเปิดคลอง13ช่วยเพิ่มอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกมันมีประตู13คลองตันนะครับที่จะเปิดช่วยไปข้างล่างด้วยตัดน้ำจากองคลักษ์ไปด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ทีนี้เราก็ประสานกับโครงการข้างบนคือโครงการส่งน้ำลงสู่รังสิตเหนือนะครับ
0: ค่ะ
1: ในการหลีไซฟอนนะครับเรียกว่าไซฟอนมาทำที่ลงมาตรงนี้นะครับเพื่อรับน้ำจากคลอง13เพิ่มเข้าไปช่วยองคลักษ์ด้วยครับ
0: อืมค่ะพอคะในแต่ละคลองเนี่ยประตูระบายน้ำมันจะเท่ากันไหมคะ
1: มันจะมีบานประตูแต่ขนาดความกว้างคลองครับ
0: อืมค่ะอย่างที่คลอง12นี่มีประตูทั้งหมดเท่าไหร่คะ
1: มี2ช่องครับ6เมตร
0: มี2ช่อง
1: 2ช่อง
0: ครับก็จะยกทั้ง2บานแต่ยกขึ้นมาแค่10เซนเพิ่มขึ้นจากเดิมใช่ไหมคะอันนี้
1: ใช่ครับจากเดิมไม่ได้เปิดครับ
0: อ๋อจากเดิมไม่ได้เปิดอืมค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วระดับน้ำที่ตรงหน้าประตูระบายน้ำกับด้านหลังประตูระบายน้ำมันต่างกันเยอะไหมคะ
1: ก็ต่างประมาณ5-60เซนครับ
0: อ๋อ5-60เซนเลยเหมือนกันก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะแล้วตรงช่วงพอเปิดประตูระบายน้ำตรงนี้มาแล้วมันก็ตรงลงไปที่ทางด้านของคลองแสนแสบเลยใช่ไหมคะ
1: บางส่วนก็มันมีบางส่วนที่ลงไปในคลองหัววาใส่ล่างก่อนครับไม่เข้าคลองแสนแสบครับมีคลองหัววาใส่ข้างก่อนถึงคลองแสนแสบครับคลองแสนแสบจะอยู่ใต้คลองหัววาใส่ล่างครับ
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วตรงน้ำที่ในคลองหกวาสายล่างตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์เป็นยังไงบ้างน้ำตรงนั้น
1: สถานการณ์ตอนนั้นตรงแถวอำเภอลำลูกกาสนั่นรักเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอยู่ของเดิมเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีการระบายออกไปส่งไปให้ทางข้างล่างครับออกเอาไทยบางส่วนแล้วก็ออกไปทางบางมะกงบางส่วนครับแต่เนื่องจากบางมะกงเองเนี่ยก็น้ำก็ยังลงได้ช้าอยู
0: ่ะ
1: นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ช้านิดนึงแต่ก็คือชาวบ้านทางฝั่งปทุมแถวลำลูกกาก็มีความกังวล นะครับที่เราเปิดออกไปในประตูคลอง12-13ก็จะเป็นลงคลอง8-90
0: น
1: ะครับติดต่อเลยมึงเนี่ยจะลงข้างล่างคลองหกวาครับก็เป็นคลองวันแต่ว่าผมก็แจ้งไปทางฝั่งนครยกแล้วว่าถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วกระทบเนี่ยอาจจะต้องบริหารจัดการใหม่ปิดอาจจะต้องปิดบานไปก่อนนี่ครับแล้วเปิดเป็นช่วงเวลาได้ไหมอะไรเงี้ยต้องบริหารอย่างนั้นนะครับไม่ให้กระทบกับฝั่งปทุมด้วยครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันจะมีนอกจากที่ตรงประตูตรงคลอง12ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีส่วนอื่นที่จะสามารถที่จะช่วยระบายน้ำที่อยู่ตรงเหนือประตูตรงคลอง12ตรงนี้อีกไหมคะ
1: ก็คลองรังสิตก็จะวิ่งออกไปตรงแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะมีคลองประตูกลางคลองรังสิตตรงคลอง8คลอง9อีกจุดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเกิดแนวโน้มเราเปิดมาไม่กระทบกับเพราะนี้ตอนนี้ข้างบนเหนือคลองรังสิตเองก็จะมีคลองเช่นเดียวกันครับ8-12เช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ข้างบนเหนือคลองรังสิต
0: ค่ะ
1: จะเป็นต้นเส้นตรงตัดมาข้างล่างครับ
0: ค่ะ
1: เป็นคลองสายบนสายกลางเนี่ยครับตรงนี้เรียกสายกลาง
0: ค่ะ
1: ก็ตัดออกมาเราก็ประสานกันข้างบนเนี่ยให้ลดการระบายด้วยนะครับจากข้างบนลงมาในคลองรังสิตนะครับเพื่อไม่ให้เติมน้ำในคลองรังสิตให้เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยภาพรวมจริงๆแล้วสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้ยังเฝ้าดูอยู่ครับว่าได้รับผลกระทบไห
0: ม
1: เพราะเรารอเวลาอยู
0: ่
1: 2ชั่วโมง
0: ค่ะตอนนี้เปิดไปได้นานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้ก็ได้เกือบจะ2ชั่วโมงแล้ว
0: เกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะ
1: ครับถ้าไม่กระทบนี่ก็ลองดูว่าจะให้ต่อเนื่องหรือคือต้องดูอีกทีครับตอนนี้เพราะว่าเราเปิดเพื่อในแนวดิ่งด้วยลง13ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: กดตรงนี้ด้วยก็จะช่วยบรรเทาทางนครยกได้ด้วยแล้วก็บรรเทาทางปทุมด้วยที่ไม่ต้องมาเปิดตรงนี้เพิ่มที่คลอง12เนี่ยครับถ้าลงไปข้างล่างด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ทางที่บอกว่าจะเปิดตรงคลอง13นี่ก็จะที่ท่านผอ.บอกว่าอันนี้จะช่วยบรรเทาเรื่องของน้ำที่ตรงองครักษ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ13นี่ช่วยด้วยครับแต่ลงแนวดิ่งแทนครับแทนที่จะไปฝั่งซ้ายนะครับลงแนวดิ่ง
0: อ๋อค่ะ
1: ไอ้12มันอยู่ แนวขวางใช่ไหมครับแนวดิ่งลงแนวดิ่งข้างล่างผ่านไซฟอนมาทำลงไปผมก็ลดไซฟอนมาทำลงไปแล้วก็เปิดเทคลงข้างล่างเพิ่มนี่ครับก็ปรับลดไปครับแต่ก็เพิ่มก็ต้องดูท้ายน้ำเหมือนกันครับเพราะทางข้างล่างก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ต้องดูหลายองค์ประกอบครับด้วยกันในการบริหารจัดการนะครับก็พยายามจะให้กระทบกับทางด้านท้ายให้น้อยที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ท้ายก็จะเป็นของให้เข้าไปแถวชาเชิงเซาเลยด้วยครับไปออกทางโน้นด้วย
0: ค่ะพออ.คะแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างไหมคะหลังจากที่เรายอมเปิดประมาณ10เซนเนี่ยค่ะ
1: ตอนนี้ยังก็ทางองค์คณะก็เป็นที่น่าพอใจครับเขาก็นะครับแต่ก็วัตถุประสงค์จริงก็ยังต้องการให้เอาไปออกเจ้าพระยานะครับที่ตรงปากคลองรังสิตนะครับ
0: ซึ่งเนี่ยค่ะ
1: ตอนนี้ยังก็ทางองค์คณะก็เป็นที่น่าพอใจครับเขาก็นะครับแต่ก็วัตถุประสงค์จริงก็ยังต้องการให้เอาไปออกเจ้าพระ

0: อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถไปส่งต่อไปได้เนี่ยก็อาจจะขยับเปิดคลอง8คลอง9อ่ะครับให้ตัวนึงเพื่อไปออกเจ้าพระยา
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นการเร่งระบายบางส่วนด้วยครับ
1: ค่ะค่ะตรงนี้มันมีจุดที่มีการเรื่องของการติดตั้งเรื่องของการผลักดันน้ำเพิ่มเติมไหมคะเพื่อไปออกทางเจ้าพระยาเร็วขึ้น
0: ผลักดันน้ำเราจะไปเน้นข้างล่างครับในส่วนหนึ่งก็คือไปติดเพิ่มที่ตรงแม่น้ำบางกงให้เร่งออกสู่ระบายอ่าวไทยได้เร็วที่สุดแล้วก็เส้นหนึ่งก็คือคลองห้องชัยคิดนะครับที่ออกชายทะเลครับออกไปทางอ่าวไทยฝั่งชายทะเลนะครับฝั่งนู้นจะไปออกทางน้ำบางกงครับที่ติดบางกงครับ
1: อืมค่ะค่ะ
0: เราจะดันไปทางตะวันออกก็จะเป็นบางกงทิศใต้ก็จะเป็นคลองด่านก็คือออก
1: ต่อออกทะเลตรงนู้นสมุทรปราการตรงนู้นไปเลยอืม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะศักยภาพในระบายที่สุดของการเรามีฐานที่สูบน้ำเยอะมากครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แบบรวมแล้ว400กว่าคิวข้างล่างครับ
1: อืม
0: เราผลักดันน้ำเพื่อให้ไปสู่ข้างล่างได้เร็วที่สุดครับ
1: อืมค่ะพออ้อคะแล้วเดี๋ยวพอครบ2ชั่วโมงแล้วเราจะทำยังไงต่อคะ
0: ที่คุยกันไว้นี่ก็คือถ้าก็อาจจะต้องปิดไปก่อนแต่ถ้าไม่กระทบเนี่ยเดี๋ยวลองอาจจะพิจารณาเปิดยาวครับ
1: ก็เปิดค้างไว้ก่อนอย่างนั้นถ้าเกิดว่าทางด้านท้ายเขื่อนท้ายประตูยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะก็จะเปิดไปก่อนอย่างนั้น
0: ได้รับผลกระทบเมื่อใดก็แล้วแต่เนี่ยผมก็บอกทางนครยูเวอร์เราผมขอปิดนะขอเปลี่ยนที่การใหม
1: ่
0: นะครับ
1: ชาวบ้านก็ยินยอมโดยดีนะคะ
0: ครับก็ทางนครยูเองก็ยินยอมโดยดีครับ
1: ค่ะเรียนถามนิดนึงในช่วงปีก่อนๆเนี่ยมันเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ปีก่อนๆทางฝั่งบ้านคนยกไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเราจะกระทบแต่ฝั่งตะวันตกอะครับฝ
1: ั่
0: งเทศบาลเสร็จมากกว่า
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ทางด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยน้ำเยอะถึงด่านทั้งถึงด่านทั้งปาจีนเองนะครับมันก็เลยทำให้ทางฝั่งนู้นน้ำค่อนข้างจะในรอบ10ปีนี่ผมว่าไม่เคยท่วมอย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
0: นครยกนะอาจจะมากกว่า10ปีด้วยครับ
1: โอ้ค่ะก็ครั้งนี้ก็คือชาวบ้านเรื่องของเรื่องก็คือว่า
0: ไม่จะเจอเลนบอมช่วงวันที่24 25 26ลักษณะฝนเล่นเหมือนเล่นบอมมา
1: ค
0: นตกแช่
1: ตกหนักตกแช่
0: จังหวัดพร้อมกันครับคือทั้งปทุมกรุงเทพนะครับปราจีนนครนายกอะไรเงี้ยมันตก
1: ทุกที
0: คือเมื่อก่อนฝนน่าจะตกอ่านกหนักตุ้มปทุมนครยกไม่ตก
1: มันก็จะมีที่รับน้ำได้อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ตกนี่มันตกปทุมธานีสุพรรณการนครยกก
1: า
0: ญจน์เซามันตกกรุงเทพเนี่ยตกกระจาย300มิลทั่วทั้งทุกจังหวัดที่เรากล่าวถึงไปครับเมื่อก่อนจะตกแค่กรุงเทพหนักสุพรรณการไม่หนักอะไรเงี้ยมันจะสลับกันนี้มันกลายเป็นหนักฝนก้อนนี้มันมารวมทั้งพื้นที่ครับท
1: ั
0: ้ง4-5จังหวัดครับ
1: ก็คือทุกที่น้ำเต็มหมดเลยทีนี้
0: ใช่ใช่เพราะปทุมเองเนี่ยก็มวลน้ำในจังหวัดปทุมเองแปลงจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ก็เกือบ300ล้านนะครับ
1: ค่ะโอ้โห
0: ป่าเมตรที่อยู่ในกองในจังหวัดเพื่อพื้นที่ปทุมธานีนะครับ
1: ซึ่ง
0: เทียบแล้วก็คือมากกว่าขุนด่านประชาชน1เขื่อนเลยครับก
1: ็
0: ขุนด่านประมาณ220กว่าล้านนะครับแต่น้ำที่อยู่แล้วมันถูกแทนที่ด้วยบ้านนะครับน
1: ้
0: ำมันที่มาขัง300ล้านคือน้ำที่มีบ้านมาอยู่ด้วยมันก็ยกตัวสูงทำให้การระบายค่อนข้างจะช้านะครับคือน้ำในตอนนี้คลองติดเป็นคลองเส้นเหมือนสายเลือดใหญ่ในการระบายน้ำเพราะนั้นน้ำชุมชนทั้งหลายเนี่ยพอเริ่มลดเนี่ยเขาจะสูบลงมาคลองลังสิตเพื่อสูบออกเจ้าพระยา
1: ครับ
0: เรามีที่ขนาดใหญ่อยู่เพราะนั้นก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าตอนนี้น้ำชุมชนทั้งสองด้านเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับบางมีเป็นร่มขังที่ต่ำบางชุมชนเท่านั้นเอง
1: คร
0: ับแล้วฝนที่ตกที่คาดว่าจะตกวันที่11เนี่ยไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคาดไว้นะครับก็
1: สถานการณ์นะครับ
0: ก็จะผมว่าลดอย่างต่อเนื่องนะครับค
1: ุ
0: ยง่ายแล้วเจ้าพระยาเองตรงเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดการระบายแล้วนะครับเหลือเขื่อนที่มาถ้าลดการระบายเนี่ยตรงปากคลองติดเรามีประตูระบายน้ำอยู่ด้วยครับ6เมตร3ช่องแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำถ้าเกิดน้ำในน้ำเจ้าพระยาลงได้มากลดการระบายลงเนี่ยเราจะสามารถเปิดประตูช่วยได้ด้วยนะครับก็เป็นการเร่งระบายได้เร็วขึ้น

0: ครับ
1: อืมค่ะค่ะอันนี้ตอนนี้ก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพิจารณาดูแล้วทางด้านหลังประตูระบายน้ำด้านล่างลงมานี่ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากก็อาจจะเดี๋ยวต้องมีปิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาประชุมกันอีกทีนึงไหมคะว่าจะเปิดค้างไว้หรือว่าจะปิดไปก่อน
0: ทางชาวบ้านนครนายกก็นัดประสานมาน่าจะเป็นวันอังคารนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่ามาติดตามผลอีกทีนึงนะคร
1: ับอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวต้องปิดเลยไหมเดี๋ยวพอครบ2ชั่วโมงแล้วปิดเลยไหมฮะ
0: ก็จริงจริงถ้าไม่กระทบเนี่ยผมต้องพิจารณาก่อนว่าถ้ามันยังไม่เห็นอะไรนะครับแต
1: ่
0: ตรงให้ต้องดูว่าช่วงข้างล่างอ่ะที่เปิดไปเนี่ยได้รับผลกระทบไหมถ้าไม่รับคุณผมอาจจะมีการเปิดระบายเพิ่มได้ครับ
1: ม
0: ากกว่าปกติได้นะครับ
1: แต่
0: ถ้าผมแจ้งนครยุคไปแล้วว่าถ้าเกิดได้ระบุทุกผมขอปิดลี
1: กไปก่อน
0: ต้องการเปิดครับ
1: ค่ะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามผลกันอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.คะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้นะคะคุณวีรวัฒน์ผสมทรัพย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านที่อยู่ทางด้านของคลอง12เนี่ยเนื่องจากว่าในพื้นที่เขามีระดับน้ำที่แบบว่าท่วมสูงอยู่แล้วก็คือท่วมกันมาหลายวันแล้วนะคะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันเริ่มแบบว่ามีความเน่าเสียแล้วก็ระดับน้ำก็สูงอยู่เหมือนกันก็เลยรวมตัวกันออกมาเรียกร้องนะคะอยากจะให้ทางด้านของทางโครงการส่งน้ำตรงรังสิตใต้เนี่ยได้เปิดประตูระบายน้ำให้น้ำจากคลองให้เปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12เนี่ยตอนนี้ก็คือตกลงกันตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาให้เปิดตอนนี้ก็คือเปิดตอนอยู่ที่ประมาณ10เซน2บาทนะคะแล้วก็เร่งระบายน้ำลงมาก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวพอหลังจากครบกำหนดที่ได้มีการตกลงวันไว้2ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าทางด้านที่อยู่ด้านหลังประตูระบายน้ำเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักอาจจะมีการพิจารณาเปิดค้างเอาไว้ก่อนหรือถ้าเกิดว่ามีผลกระทบเนี่ยก็คงจะต้องปิดแล้วก็มาต้องหาแนวทางกันอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถที่จะระบายน้ำออกไปทางไหนได้หรืออาจจะรีลงมาอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยได้ข้อสรุปอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนี้ที่เปิดประตูระบายน้ำมาในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: คุณสันทัศน์เวชโชสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: พบก
1: ับ
3: สภาพการจราจรในช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับช่วงเวลานี้ราบบางไก่นะครับมุ่งหน้าที่จะไปทางด้านดินแดงช่องทางขวาขณะนี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวชนกันเล็กน้อยอยู่ช่องทางขวา ตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับคาดว่าใช้เวลาสักครู่หนึ่งก็น่าจะเคลื่อนย้ายนำเข้าช่องทางซ้ายหรืออาจจะเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางได้เลยนะครับเนื่องจากว่าดูจากกล้องเนี่ยเป็นการเฉี่ยวชนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผู้ฟังที่ผ่านจุดนี้ก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับราบบ่อนไก่ที่ทางมุ่งหน้าไปทางด้านดินแดงครับส่วนในฝั่งกลับกันนะครับจากทางด้านดินแดงมุ่งหน้ามาทางด้านท่าเรือนะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับจากท่าเรือมุ่งหน้าออกไปทางด้านบางนานะครับก็ไปกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับฝั่งกลับกันจากทางด้านบางนานะครับเข้าด่านบางนาก็ยังคล่องตัวนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็รถมากนะครับแต่ก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงต่างดับท่าเรือเลยนะครับผม
1: ค่ะ
3: ทางด้านดาวคันลองหน้าด่านดาวคันลองเวลานี้ก็สะสมเพียงเล็กน้อยนะครับสักประมาณ50เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางขึ้นสะพานพระราม9สะพานทศมราชันมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือเวลานี้ทั้ง2ฝั่งก็คล่องตัวดีครับผม ทางด้านด่วนศรีรัตน์แจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไท ทั้งสองฝั่งก็คล่องตัวนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรใจยังไงรถขัดข้องและอุบัติเหตุก็ไม่มีนะครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์เข้ามาทางอโศก4นะครับสำหรับภาพผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดเช่นเดียวกันฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ส่วนฝั่งบางโคร่นะครับเข้ามาต่างระดับพญาไททั้งสองฝั่งก็คล่องตัวดีทีเดียวนะครับฉลองรัฐจากจตุโชติมาทางด้านอ่านนรงทั้งสองฝั่งก็ไม่เป็นปัญหาครับรถขัดข้องอุบัติเหตุก็ไม่มีครับบุรพาวิถีบางนามุ่งหน้าไปทางด้านชนบุรีลงชนบุรีนะครับชำระค่าผ่านทางด่านชนบุรีแล้วก็มีท้ายนะครับเนื่องจากว่าเกิดจากการก่อสร้างพื้นที่ด้านล่างนะครับจุดนี้ก็ลงได้ช้าอยู่นะครับในฝั่งกลับกันก็ไม่เป็นปัญหาครับต่อด้วยทางพิเศษการจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานการจนาทั้งสองฝั่งรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีทีเดียวนะครับสะพานการจนาต่อเนื่องออกไปทางด้านบางขุนเทียนนะครับช่วงเวลานี้บางขุนเทียนพื้นที่ด้านล่างนะครับก็ไปกันได้ดีนะครับบางขุนเทียนจุดเชื่อม M82 จุดนี้ก็มีชะลอตัวสักประมาณ200เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนทิศทางที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานกัญจนานะครับก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวครับประจิมรัฐยาจากชิมทีมุ่งหน้ามาทางด้านจตุจักรฟังซื่อทั้งสองฝั่งก็คล่องตัวดีนะครับรถขัดข้องอุบัติเหตุไม่มีนะครับอุดรรัฐยาจากบางปะอินมุ่งหน้ามาทางด้านแจ้งวัฒนะก็เช่นเดียวกันนะครับคล่องตัวดีนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็ทุกสายทางก็ไม่มีฝนตกนะครับมีแดดจ้าครับ
1: ค่ะ
3: ภาพสภาพการจราจรภาพรวมในช่วงบ่ายของวันนี้ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีคุณผู้ฟังคุณคาซาถามมาบอกว่าถ้าลงใต้นี่จะไปได้ไหมครับแถวเพชรบุรียังท่วมอยู่ไหมตรวจสอบให้นะคะจากทางด้านของแขวงทางหลวงเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยน้ำที่ท่วมอยู่บนผิวทางตอนนี้น้ำลดหมดลงแล้วนะคะจุดที่ท่วมเนี่ยก็จะเป็นแบบตามตรงช่วงของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าบนทางสามารถสัญจรผ่านได้นะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของแขวงทางหลวงเพชรบุรีนะตรวจสอบให้ก็เคลื่อนยังใช้เส้นทางกันได้นะคะแล้วก็คุณวิเชษบอกว่าวันนี้ฟังอยู่ในวิทยุ FM เสียงเบาเสียงคือเบากว่าปกติมากๆเร่งเสียงในวิทยุแล้วจนสุดอยู่แล้วเสียงยังเบาตอนนี้ยังเบาอยู่ไหมคะหรือเป็นเพราะที่ฉันพูดดังพูดเบาไปหรือเปล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ยินชัดเจนดังขึ้นไหมคะคุณวิเชษคะถ้าเกิดว่าเสียงฟังดังขึ้นชัดเจนขึ้นยังไงแจ้งผลกลับเข้ามาด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเรื่องของน้ำทะเลหนุนที่บอกว่ามีน้ำทะเลหนุนมาช่วงก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับน้ำทะเลหนุนเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ก็ระดับน้ำลดลงตามปกติแล้วนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วนะคะเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะคะใช่ไหมตอนนี้ เดี๋ยวตอนช่วง 13:54 นาทีก็อีกสักครู่เนี่ยก็จะมีระดับน้ำมีน้ำทะเลหนุนด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าที่ขึ้นสูงสุดช่วงพีคเลยนะก็จะเป็นช่วง 18:46 นาทีนะคะที่ระดับน้ำหนุนความสูงอยู่ที่ 3.01 เมตรนะคะเดี๋ยวตอนช่วง 13:54 นี่ประมาณ2เมตรเศษๆนะแต่ว่าสูงสุดตอนช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาที่เมื่อสักครู่นี้ได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปนะที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลก มี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยังไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มด้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะมีหลายท่านเลยแจ้งเข้ามาบอกว่าวันนี้เสียงวิทยุเบาจริงมีคุณพัคคินก็บอกว่าเสียงเบาจริงเบากว่าทุกครั้งคุณมีอีกท่านหนึ่งก็แจ้งเข้ามาเหมือนกันบอกว่าวันนี้รู้สึกสัญญาณเสียงของจส.100ฟังจากวิทยุเสียงค่อนข้างไปทางเบามากนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งทางด้านของเดี๋ยวนะบอกว่าอ๋อตอนนี้บอกว่าเสียงกลับมาดังปกติแล้วนะคะยังไงเนาะตอนนี้กลับมาปกติแล้วใช่ไหมคะคุณพัคคินบอกว่าตอนนี้เสียงกลับมาดังแล้วนะคะขอบคุณมากเลยคุณกระปุกแดงเนาะอุ่นใจก็บอกว่าเสียงกลับมาดังแล้วนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่แจ้งผลการรับฟังเข้ามาว่าเป็นยังไงนะคะเราจะได้ปรับปรุงได้ถูกทางนะคะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าเสียงที่ออกไปที่คุณผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุทุกช่องทางของเราอ่ะนะก็แจ้งเข้ามาเราก็ได้แก้ไขให้ถูกทางด้านของที่อย่างเช่นเนี่ยเสียงเบาตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาที่โปรประจำเดือนตุลาคมของแม่ประนอมนี้ดีกว่าค่ะเรียกว่าโปรเดือนตุลาคมนี้โปรดีดีเลยนะคะช็อปครบ199บาทนั้นรับฟรีน้ำบ๊วยเจี่ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมนะคะตุลาพาคุ้มค่ะเพียงซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จนะคะผ่านในช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์ม Shopee นะคะทีเลยค่ะน้ำบ๊วยเจี่ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมจำนวน1ขวดน้ำมูลค่า32บาทผู้ช่วยความอร่อยที่ควรมีติดครัวนะคะกินคู่กับของทอดก็เข้ากันจะจิ้มเต้าหู้ทอดเปาะเปี๊ยะทอดนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูทานเล่นอื่นๆก็อร่อยลงตัวหรือว่าจะไปชงเป็นเครื่องดื่มน้ำบ๊วยโซดาก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะเรียกว่าอันนี้ดื่มตอนไหนก็สดชื่นได้ทุกเวลาเลยเรียกว่าความอร่อยคุ้มในขวดเดียวของแถมนี้มีจำนวนจำกัดนะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2569นี้เท่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ก็คือที่ www.maepranom.com/th/homepage นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนประจำของแม่ประนอมนะคะในแต่ละเดือนเขาก็จะมีโปรโมชั่นมาให้FC ของแม่ประนอมได้ช็อปกันนะแล้วก็รับโปรดีๆประจำเดือนนั้นไปนะคะตอนนี้เรากลับมาแหมคุณวิเชษกับคุณคาซาก็แจ้งเข้ามาบอกว่าตอนนี้เสียงกลับมาดังปกติแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะสัญญาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือตอนนี้นี่กลับมาเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาหรือว่าเป็นที่ตัวเองนะที่พูดที่พูดดังพูดเบาอ่ะนะแต่ว่าตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางของกรุงเทพมหานครเองก็เรียกว่าสบายๆนะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีรถเยอะสักหน่อยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรเช่นอาจจะทำให้รถติดขัดนี่ยังไม่มีนะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละเส้นทางนะคะที่อาจจะทำให้มีการชะลอตัวไปบ้างจุดไหนที่คุณผู้ฟังผ่านไปแล้วไปเจอเรื่องของ อุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะรวมถึงในจุดที่เขามีการทำงานแนวการก่อสร้างนะคะก็เลยอาจจะทำให้มีรถการชะลอตัวมีรถชะลอตัวกันไปบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีข้อมูล อุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้อุบัติเหตุแจ้งไปแล้วคุณพลศักดิ์นะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งขาออกค่ะที่มาจากแยกพระราม9นะคะมาจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางแยกประชาธรรมตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งบอกว่าจากแยกพระราม9มีท้ายแถวติดสะสมมากผิดปกตินะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะบอกว่าหัวแถวดูในแมป ไกลออกไปถึงโรงเล่าแสงจันทร์เลยนะคะเดี๋ยวยังไงตอนนี้เนี่ยสอบถามไปที่สน.วังทองหลางแล้วนะคะทราบว่าเลยจากวัดพระราม9ตรงจุดกับรถมีอุบัติเหตุรถชนกัน2คันล่าสุดเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะก็อาจจะทำให้รถสะสมตอนช่วงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณโสภาพรนะคะแจ้งมีคนหายเหรอฮะเอ้ยหรือว่ายังไงเอ่ยอ๋อคนหายคุณโสภาพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณโสภาพรคนหายเป็นใครอะคะ
1: เป็นคนหูหนวกค่ะ
0: พิการทางหูทางการได้ยินค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเขาหายได้ยังไงอะคะหายจากไหน
1: ก็คือพัดหลงจากภรรยาค่ะตอนที่ไปโรงพยาบาลค่ะ
0: เมื่อไหร่อะคะ
1: ตั้งแต่เมื่อวันที่8ตุลาคมค่ะ
0: วันพระราชบดีที่8
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะมาหาหมอที่โรงพยาบาล
1: ใช่ค่ะไปหาหมอตามนัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ
0: อือฮึค่ะ
1: เขตราชเทวีแถวนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วคือค่ะเชิญค่ะ
1: ก็คือขณะที่รับคิวรอพบแพทย์อะค่ะภรรยาเขาก็เหมือนจะไปซื้ออาหารแต่ว่าเข้าใจว่าสามีนั่งรออยู่ที่ห้องรอพบแพทย์นะคะ
0: ค
1: ่ะก็เขาก็เดินไปซื้ออาหารจนกลับมาที่ร่ามอะค่ะก
0: ็
1: คือมาแล้วก็ตอนนั้นหายไปแล้วเพราะว่าสามีเขาไม่ได้นั่งอยู่ในห้องค่ะสามีก็คือเหมือนแบบว่าเขามีการหลงลืมอะค่ะก็ยืนรออยู่หน้าห้องประมาณเกือบ15นาทีอะค่
0: ะ
1: ก็เดินวนอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็เริ่มออกเดินทั่วเลยค่ะบริเวณโรงพยาบาลชั้นหนึ่งนะคะ
0: หมาย
1: จะเดินตามหาภรรยา
0: อ๋อก็คือหลังจากที่ภรรยาคนหายนี่ชื่อคุณปิยะเมธนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณปิยะเมธคือหลังจากที่นั่งรออยู่สักพักหนึ่งคือภรรยาออกไปซื้อของกินก็เลยแบบว่ารู้สึกเหมือนกระวนกระวายก็เลยลุกขึ้นมาเดินแล้วก็เดินหายไป
1: ไม่ได้นั่งเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากคนไข้มีปริมาณเยอะอะค่ะก็คือไม่มีเก้าอี้น่าจะไม่มีเก้าอี้ว่างใช่ค่ะ
0: อืมค่ะแต่ลักษณะเหมือนเดินหาภรรยาว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมแล้วก็เดินออกไปจากในโรงพยาบาลเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเดินอยู่ในนั้นประมาณเกือบ20นาทีค่ะแล้วเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ออกทางประตูข้างอีกทางนึงแล้วก็เดินออกทางออกไปเลยค่ะ
0: เดินออกไปทางด้านไหนคะ
1: ด้านทางออกค่ะทางรถออก
0: หมายถึงทางฝั่งถนน
1: ลา
0: วิถี
1: ใช่ค่ะเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางตึกชัย
0: ไปทางตึกชัยนะคะ
1: ไปทางโรงพยาบาลรามา
0: ค่ะตอนประมาณกี่โมงได้อ่ะคะ
1: ตอนที่เดินออกจากโรงพยาบาลนะคะประมาณ10โมง10นาทีค่ะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ขอดูกล้องวงจรปิด
0: ค่ะ
1: ของโรงพยาบาลนะคะก็คือติดต่อทางทหารเวรเขาก็ให้ดูกล้องวงจรปิดผลจากกล้องตัวสุดท้ายเขตของโรงพยาบาลนะคะก็คือเวลา10โมงครึ่งค่ะโดยประมาณ
0: 10โมงครึ่งค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือมุ่งหน้าไปทางตึกไทยค่ะ
0: ก็การแต่งกายก็คือตามภาพที่ส่งมาให้ก็คือใส่กางเกงลายช้างแล้วก็เสื้อสีขาว
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเสื้อยืดคอกลมเหรอคะหรือว่ายังไง
1: เขาตอนที่เดินออกไปอ่ะเป็นเสื้อคลุมสีขาวแขนยาวค่ะแต่ว่าพอไปติดตามกล้องที่สน.พญาไทอ่ะค่ะที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณ 11:30 นบริเวณรั้วตึกพระเทพอะค่ะโรงพยาบาลรามาค่ะเขาจะเอาเสื้อสีขาวไปผูกที่เอวค่ะเสื้อด้านในจะเป็นเสื้อคอกลมสีเหลืองมีลูกมือ
0: ค่ะ
1: อยู่ที่หน้าอกค่ะ
0: อืมค่ะเป็นตอน 11:30 นของวันที่8นั้นเหมือนกันใช่ไหมคะที่บอกว่าเห็นเดินไปถึงรามาแล้วว
1: ันเดียวกัน
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คือประเด็นก็คือว่าตัวของคุณปิยเมธเองเนี่ยคือพิการทางการได้ยินใช้การสื่อสารด้วยมือเท่านั้นนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็เริ่มมีความจำเริ่มแบบว่ามีอาการหลงลืมแล้วด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ภ
1: รรยาแจ้งว่าเขาไม่สามารถจำทางกลับบ้านได้อะค่ะ
0: อืมอืม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วทางภรรยาของคุณปิยเมธนี่ไปแจ้งความเอาไว้แล้วใช่ไหมคะที่สน.อะไรคะตรงนั้น
1: ค่ะก็ไปแจ้งความกับล่ามค่ะที่สน.พญาไทค่ะ
0: ที่สน.พญาไทคือภรรยาก็เป็นผู้พิการเหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อทั้งคู่เลยบ้านเขาอยู่ที่ไหนอะคะ
1: บ้านพักเนี่ยจะพักที่บ้านภรรยาค่ะแถวซอยพุทธบูชาค่ะพระราม2ค่ะ
0: พระราม2ฝั่งทนนะคะอ๋อค่ะแล้วอันนั้นคือภาพล่าสุดวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้แล้วเขาเห็นอยู่ที่ตรงบริเวณแถวๆโรงพยาบาลรามาแล้วเดินไปทางด้านไหนต่อพอที่จะทราบไหมคะ
1: อันนี้พอดีเคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาค่ะก็คือมีคอนแทคเลยประสานที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็ดูกล้องต่อให
0: ้
1: ค่ะหลังก็คือคาดตามความคาดเดาของคุณตำรวจอะค่ะเขาเดินเข้าตึกไปจริงๆ
0: เดินเข้าไปในโรงพยาบาล
1: ดูจากกล้องใช่ค่ะดูจากกล้องของตึกที่ตึกพระเทพอะค่ะก็คือเป็นข้อมูลของสองทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาแจ้งว่าหลังจาก11:30เป็นต้นไปอะค่ะเขาก็เดินเข้าตึกไปแล้วก็ลัดออกไปทางประตูด้านหลังค่ะที่ทะลุกับโรงพยาบาลประสาทค่ะแต่หลังจากนั้นหลังจาก11:38ก็ไม่ทราบเลยว่าเขาเดินต่อไปทางไหนค่ะ
0: อืมค่ะตรงฝั่งทางด้านของโรงพยาบาลประสาทนี่คือต้องออกไปทางหน้าของพระราม6ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตึกด้านในอะค่ะที่ติดต่อกันเป็นโรงพยาบาลประสาทแล้วก็มีสถาบันมะเร็งค
0: ่ะ
1: ก็คือเราไม่แน่ใจเลยว่าเขาไปทางไหนเพราะว่าการดูกล้องติดตามอะค่
0: ะ
1: จะช้าไปประมาณ4-5 ชั่วโมงเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะแต่ก็คือตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปอยู่ที่ตรงไหนแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะร่วมตอนนี้ก็ประมาณ5 วัน5 วันที่ 5 ค่ะที่ยังไม่เจอเลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตัวของคุณปิยเมธเนี่ยเขามีหลักฐานอะไรไปในตัวไหมฮะภรรยาเขาบอกได้ไหมฮะ
1: ไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรติดตัวเลยค่ะ
0: บัตรผู้พิการบัตรประจำตัวประชาชนอะไรพวกนี้ก็ไม่มีเหรอคะ
1: ก็คือบัตรสำคัญเนี่ยอยู่กับภรรยาหมดเลยค่ะ
0: ไปตัวเปล่าเลย
1: โทรศัพท์ก็ไม่มีติดตัวเลย
0: ไปตัวเปล่าเลยนะคะก็คือเดี๋ยวฉันขอย้ำลักษณะของคุณปิยเมธนิดนึงดูลักษณะเป็นคนผอมสูงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก
1: ็คล้ำหน่อย
0: ผิวคล้ำๆนะคะผมแบบว่าผมเกลียผมค่อนข้างจะเป็นผมเกลีย
1: ผมงอก
0: เป็นผมงอกแล้วก็ผมเกลียนิดนึงนะคะ
1: สีเทา
0: ๆค่ะแล้วก็การแต่งกาย
1: ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะนิ้วข้างขวานิ้วนางข้างขวาค่ะก็คือขาด
0: นิ้วนางขวานะคะ
1: ขาดกุดนะคะ
0: จนถึงกุดจนแบบทั้งนิ้วเลยไหมคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าภรรยาแจ้งว่ามีตำหนิที่นิ้วนางข้างขวาน
0: ิ้วนางขวาค่ะได้ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรือว่าเบาะแสเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราประสานงานกันอีกทีนึงนะคะ
1: ได้ค
0: ่ะค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: มากมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณโสมภานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางด้านของทางโรงพยาบาลนะคะก็แจ้งนะคะคุณปิยเมธอายุ73 ปีแล้วค่ะสูงประมาณ173 เซนติเมตรเป็นคนรูปร่างลักษณะแบบผอมสูงผมสั้นเป็นผมแบบเป็นผมสีดอกเหลานะคะผมเทาๆคือไม่ใช่เป็นผมดำขาวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนที่หายไปเนี่ยแต่งกายด้วยกางเกงขายาวกับกางเกงลายช้างแล้วก็เสื้อข้างในเป็นเสื้อคอกลมสีเหลืองนะคะหายไปจากที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตอนที่ล่าสุดที่เห็นก็คือเดินออกทางด้านของประตูหลังของโรงพยาบาลรามาตรงแถวๆทางด้านของสถาบันประสาทนะคะตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันคือหายมาหลายวันแล้วด้วยถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้ชายที่ลักษณะแล้วก็หน้าตาเหมือนกับที่เรากำลังประกาศตามหาอยู่นะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเพราะว่าคนหายเนี่ยเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานและลดต้นทุนเทคโนโลยีคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ว่าประเทศไทยมุ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้ประชาชนผ่าน3แนวทางได้แก่ AI in all all in AI และ AI for allแนวทางแรกนำ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโดยมีแอปพลิเคชันนกกระซิบผู้ช่วย AI ที่ช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารสต็อกและคำนวณกำไรปัจจุบันมีร้านค้าใช้งานเกือบ1ล้านแห่งแนวทางที่2พัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนรองรับการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์และบริการคลาวด์พร้อมลดต้นทุน AI เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสตาร์ทอัพและมหาวิทยาลัยเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นส่วนแนวทางที่3มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จาก AI ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดการช่วยเหลือให้ตรงจุดทั้งการสนับสนุนรายได้การฝึกทักษะใหม่และการเข้าถึงสินเชื่อพร้อมย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์และสื่อปลอมที่สร้างด้วย AI เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ศูนย์แถลงข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยลลิดาเผยเขื่อนเจ้าพระยาลดระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่อยุธยาน้ำเริ่มลดส่วนกรุงเทพมหานครถนนท่วม1จุดใต้สะพานคลองสามวาระดับ10ถึง15เซนติเมตรรถต้องเพิ่มความระมัดระวังคลาดเคลียร์พื้นที่จบภายในสัปดาห์นี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่าขณะนี้รัฐบาลได้ส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกระทรวงมหาดไทยเข้าไปบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำสัปดาห์นี้น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมไปถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระรามลดการระบายน้ำลงทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำลดลงตามลำดับส่วนภาคตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนมากน้ำที่ท่วมลงมาเป็นน้ำหลากส่วนที่กาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำจากเดิมทำให้บางจุดมีน้ำล้นตลิ่งแต่ปริมาณฝนในพื้นที่ไม่ได้มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและในส่วนของภาคตะวันออกเหลือเพียงอำเภอบางประกงที่น้ำลงช้าเพราะมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนซึ่งกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผักดันน้ำในอนาคตจะมีแผนระยะยาวคือโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมไปถึงโครงการคลองระบายน้ำหลักชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ยังมีถนนที่มีน้ำท่วม1จุดที่บริเวณใต้สะพานคลองสามวามีน้ำท่วมประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยรถจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาคาดว่าจะเคลียร์พื้นที่จบภายในสัปดาห์นี้และในขณะนี้ทางกทมก็ได้ทำการเคลียร์ขยะหลังน้ำท่วมแล้วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่อัปเดตเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประกันสังคมก้าวหน้านับแล้ว 6,299,056 คะแนนณเวลา 12:30 นาทีอันดับ1ผู้แทนฝ่ายนายจ้างสลารินเรืองปัญญาวุฒิอยู่ที่ 8,273 คะแนนส่วนอันดับ1ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนธนพงษ์เชื้อเมืองพานอยู่ที่ 845,958 คะแนน
4: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: 14:13 น.นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวย้ำกรณีคนหายนะที่ก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยได้คุยกับคุณโสภาพรซึ่งเป็นล่ามภาษามือนะคะแจ้งแทนคนหายก็คือคุณปิยเมธอายุ73ปีแล้วค่ะคุณปิยเมธหายไปตั้งแต่วันที่8วันพฤหัสบดีตอนประมาณสัก10โมงเศษเนื่องจากว่าคุณปิยเมฆกับภรรยาเดินทางมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วปรากฏว่าจะมีช่วงหนึ่งที่รอที่รออยู่ที่โรงพยาบาลนะคะรอคิวอยู่แล้วภรรยาก็ให้คุณปิยเมธยืนรออยู่แล้วก็ไปตัวภรรยาของคุณปิยเมธก็ไปเดินหาซื้อของทานนะคะแล้วก็เดินกลับมาปรากฏว่าก็ไม่เจอทางด้านของคุณปิยเมธแล้วนะคะพอแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจสอบกับทางด้านของวงจรปิดก็เห็นว่ามีคนเห็นนะบอกว่าตัวคุณปิยเมธเองเนี่ยเดินหาภรรยาอยู่ด้วยความที่บอกว่าตัวของคุณปิยเมธเป็นผู้พิการทางการได้ยินการสื่อสารก็ต้องใช้มือในการสื่อสารเท่านั้นนะคะก็เลยเดินหาจนสุดท้ายเนี่ยเดินออกไปจากที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ออกไปจากที่โรงพยาบาลแล้วก็เดินไปทางด้านของแยกตึกชัยแล้วก็จากนั้นก็เดินไปจนถึงทางด้านของโรงพยาบาลรามาเลยนะคะอันนี้ทางด้านของภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลรามานะคะจับภาพได้ว่าเดินเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เดินทะลุเข้าไปทางด้านหลังโรงพยาบาลไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือไปออกอีกทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเดินไปถึงไหนแล้วเนื่องจากว่าตัวคุณปิยเมธเองเนี่ยพิการทางการได้ยินแล้วก็เริ่มมีอาการเรื่องของความจำเข้ามาด้วยนะก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่บ้านพักอยู่ที่ไหนซึ่งจริงๆตัวคุณปิยเมธกับภรรยาเนี่ยบ้านอยู่ที่แถวๆพระราม2นะคะมาหาพากันมาหาหมอตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8แล้วตัวภรรยาก็เป็นผู้พิการทางการได้ยินเช่นเดียวกันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความไปที่สน.พญาไทซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดให้นะก็อย่างที่บอกว่าไปเจอเดินอยู่แถวๆริมรั้วโรงพยาบาลรามาจากนั้นก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมจากฐานะของในโรงพยาบาลก็เห็นว่าเดินเข้าไปในโรงพยาบาลรามาแล้วก็เดินไปทางด้านหลังเดินลงไปทั้งไปออกไปทางด้านของประตูด้านหลังนะตอนช่วงประมาณ11โมงเศษ11:38 น.จากนั้นก็ไม่ทราบแล้วว่าเดินไปทางไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพบเห็นนะคะผู้ชายสูงอายุเป็นรูปร่างคนแบบผอมสูงประมาณ173เซนติเมตรการแต่งกายก็คือใส่กางเกงช้างขาวดำกางเกงลายช้างขาวดำนะแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีเหลืองแล้วก็ตอนที่ภาพที่เห็นจากวงจรปิดตอนที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลรามาตอนแรกคือจริงๆจะมีเหมือนเสื้อใส่เสื้อคลุมสีขาวแขนยาวแต่ว่าเห็นเอาเสื้อคลุมอันนี้นะมาผูกไว้ที่เอวแล้วนะคะแล้วก็เดินหายไปเอกสารในตัวไม่มีบัตรประชาชนบัตรประจำตัวผู้พิการไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะก็เหมือนแบบไปตัวเปล่าๆเลยถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะผู้ชายสูงอายุความสูง173เซนติเมตรผิวค่อนข้างไปทางคล้ำนะคะผมสั้นแล้วก็ผมเป็นแบบผมขาวสลับดำนะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นจุดสังเกตก็คือสวมกางเกงลายช้างสีขาวดำแล้วก็สวมเสื้อยืดสีเหลืองแล้วก็จะมีเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวเป็นเสื้อคลุมสีขาวเนี่ยผูกอยู่ที่เอวนะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสว่าพบเห็นเดินอยู่ก่อนหน้านี้ยังไงก็เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808จะได้แจ้งให้กับทางญาติได้ทราบนะคะว่าไปเจอตัวอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเพราะหายไปตั้งแต่วันที่8วันพฤหัสบดีที่8แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีเบาะแสเพิ่มเติมมาเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรของคุณผู้ฟังเมื่อตอนประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาทาง X ของเรามีคุณที่ใช้ชื่อว่าคุณนอนนุ่นชาลาลักษ์นะคะ มีภาพที่อำเภอโพธารามที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกมาเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะฝนบอกว่าฝนชุ่มฉ่ำเลยนะที่ราชบุรีก็จะเป็นกลุ่มฝนกลุ่มเดียวที่ยังตอนนี้น่าจะยังตกอยู่ทางด้านของแถบราชบุรีแถบนครปฐมนะตอนนี้แล้วก็กำลังค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปอันนี้เป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นทางโซนทางด้านของตะวันตกนะคะแล้วก็กำลังค่อยๆเคลื่อนออกไปนะที่เห็นในหน้าจอ YouTube อยู่ตอนนี้ทางซ้ายมือของหน้าจอนะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นปานกลางแล้วกันนะจะบอกว่าฝนตกหนักก็ยังไม่มั่นใจนะเพราะว่าเป็นกลุ่มยังไม่ค่อยใหญ่มากนักนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มแบบว่าเล็กๆน้อยๆกระจายอยู่แถบทางด้านของจังหวัดชลบุรีแถวบางละมุงแถวระยองเลยแถบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ไม่มีเรื่องของกลุ่มฝนนะคะแต่ฝนที่ตกอยู่ที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ยังเหมือนยังตกแช่ๆวนๆอยู่แถวๆทางด้านของราชบุรีนครปฐมเลยโซนนั้นนะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะคะตอนนี้เนี่ยที่บริเวณถนนทางหลวงสายชนบททางหลวงชนบทสาย3001หรือว่าองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวขณะนี้เนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่ารถขนาดเล็กเนี่ยที่เป็นลักษณะรถเก๋งยังไม่สามารถที่จะผ่านตรงบริเวณนี้คือจะเห็นว่ามันจะมีรถแบบว่ารถขนาดเล็กเนี่ยผ่านไปเหมือนกันแต่ก็ใจกล้าที่จะลุยเหมือนกันนะคะแต่ว่ารถที่จะผ่านได้ก็คือจะเป็นรถขนาดใหญ่กับรถกระบะส่วนใหญ่ที่จะผ่านนะถ้าเป็นรถขนาดเล็กนี่ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางผ่านทางด้านของทางหลวงชนบทหมายเลข3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวยังไงระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้าไปเส้นทางเลี่ยงได้ก็ไปก่อนเลยเพราะว่าจุดนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าน้ำที่ไหลผ่านทางนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันเพราะน้ำที่ตกจากตรงข้างทางยังล้นเข้ามาในถนนต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านของแขวงทางหลวงชนบทนครนายกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีรถเก๋งที่ลุยน้ำมาด้วยเหมือนกันนะคือระดับน้ำเนี่ยมันช่วงที่เห็นในภาพเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจว่าพอผ่านเข้าไปข้างในอีกเนี่ยมันจะสูงเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่านะตรงข้างๆทางที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าระดับน้ำนี่จะอยู่ประมาณสักตรงประมาณเลยเข่าของเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายนะที่ยืนอยู่ทางข้างทางเนี่ยส่วนบนถนนระดับน้ำก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง20เซนประมาณนี้นะคะรถขนาดใหญ่นี่เข้าไปได้สบายๆแต่ว่ารถขนาดเล็กนี่ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันนะคะคุณเคยสงสัยไหมคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลงลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตค่ะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดนะคะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะคะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตค่ะของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะคะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการค่ะผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะ 8.990% ต่อปีค่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะคะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่าย ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดนะคะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ค่ะที่ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะก็คือที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม ปี 70นะคะรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ GSB Contact Center 1115หรือทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็คือที่ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครมีหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบอยากจะรีไฟแนนซ์เรื่องของหนี้บัตรเครดิตก็ลองสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะคะที่ทางด้านของธนาคารออมสินค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดปราจีนบุรีจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมคะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ที่จังหวัดปราจีนเนี่ยเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแบบนี้มากี่ครั้งกี่หนแล้วนะคะแต่ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะเราลองมาดูนะคะว่าอะไรที่ทำให้ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจะต้องจมน้ำแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมวลน้ำต่างๆที่ไหลลงมารวมอยู่ที่บ้านสร้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างพื้นที่ตรงนี้ลักษณะของพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของคุณชุติมันสกุลพราหมณ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการกองแผนงานกรมชลประทานต่างที่ไหลลงมารวมอยู่ที่บ้านสร้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างพื้นที่ตรงนี้ลักษณะของพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของคุณชุติมันสกุลพราหมณ์นะคะท่านเป็น

0: ครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกอ่
1: ะ
0: เป็นเรนบอกมาตกมากมากมากเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำพอปริมาณน้ำมากเนี่ยตรงแม่น้ำประจีนบุรีก่อนจะรวมเป็นแม่น้ำบางประกงกับแม่น้ำนครนายกนะครับแม่น้ำประจีนกับแม่น้ำนครนายกเนี่ยจะรวมกันแถวบางขนาด
1: บางขนาด
0: บางขนาดไปนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำชัยเชษฐาครับพอรวมกันเป็นแม่น้ำบางประกงแล้วเนี่ยลักษณะของลำน้ำบางประกงเนี่ยคดเคี้ยวมากต้องนึกภาพดูนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามากมากก่อนลงทะเลนะครับก็ทำให้พอเกิดนิพนธ์น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยพอน้ำขึ้นเนี่ยทำให้น้ำที่แม่น้ำประจีนเนี่ยลงมาน้อยลงมาได้ช้ามากก็เกิดให้น้ำถือล้นไปข้างบนครับก็คือทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทางรัฐบาลนะครับช่วยมากๆเลยเช่นกองทัพเรือกรมโยธากรมชลประทานยกตัวอย่างนะครับผมอาจจะกล่าวถึงไม่หมดนะคร
1: ับ
0: ก็เร่งติดตามติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสนามบางประกงนะครับ3จุดแถวสะพานสะพานพระศรีสุนทรหรือในสะพานข้างล่างนะครับก่อนออกอ่าวไทยจุดนึงแถวบางขนาดจุดนึงทำนองนี้ครับข้างบนตรงนครนายกก็น่าจะจุดนึงพอเราเร่งน้ำที่น้ำแม่น้ำบางประกงลงแล้วเร่งกันผลักดันออกก็จะทำให้บ้านสร้างเนี่ยช่วยคลี่คลายได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำพีคมวลเนี้ยได้ลงไปแล้วครับเลยไปแล้วแต่ที่ทำให้บ้านสร้างยังลงช้าๆเนี่ยเพราะว่าน้ำทะเลหนุนครับก็คาดว่าอีกสักไม่กี่วันนะพอน้ำทะเลเข้าระดับลงบ่อยๆเนี่ยครับจะทำให้น้ำจากบ้านสร้างนั้นจะยุบเร็วขึ้น
1: ค่ะโดยเรียนสอบถามนิดนึงคือโดยเขาเรียกอะไรอ่ะภูมิประเทศของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะเป็นต่ำกว่าที่อื่นหรือว่ายังไงคะทำไมน้ำยังอยู่ตรงน
0: ี้ก็ด้วยสภาพภูมิประเทศครับทางซ้ายถ้ามองตามแผนที่ในประเทศเรานะทางขวามือก็เป็นภูเขานั่นเลยครับเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้ครับครับแล้วก็ทำให้แม่น้ำลักษณะภูมิประเทศแม่น้ำบางประกงเนี่ย
1: ค
0: ดเคี้ยวมากเคี้ยวแบบรถเลี้ยวรถมากกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะมากครับคล้ายๆแม่น้ำท่าจีนเลยครับก่อนลงสู่อ่าวไทยเนี่ยเลี้ยวคดมากเลยครับทำให้น้ำจะถืออยู่เป็นช่วงเวลานึงเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้ำฝั่งแม่น้ำนครนายกเนี่ยครับก็ลงยากทำให้ทางบ้านทางองคลักษณ์เนี่ยก็มีมวลชนมากดดันให้ทางทุ่งหลังสิทธิ์รับน้ำเข้าไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานก็รับน้ำจากคลอง12 13เข้ามาทางคลอง9 10 12ครับแล้วก็ลงสู่ข้างล่างลักษณะเดียวกันครับตอนนี้ก็คือได้รับผลกระทบทางริมแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำบางกงครับได้รับผลกระทบหมดแต่จากรายการรายงานเนี่ยตอนปัจจุบันนะครับแม่น้ำบางประกงเนี่ยเริ่มลดระดับลงแล้วครับข้างล่างข้างบนก็ลดตามลำดับครับแถวประตูพระศรีสัมภาคเนี่ยแม่น้ำนครนายกก็ลงแล้วประตูน้ำสมบูรณ์น้ำก็ลงแล้วประตูบางขนาดที่เป็นแม่น้ำบางประกงก็เริ่มลงแล้วครับก็ขอให้สู้ๆกันหน่อยครับอดทนอีกนิดนึง
1: ค่ะระยะทางจากปราจีนบุรีไปลงบางประกงกว่าจะออกไปทางด้านของลงทะเลนี่ไกลเหมือนกันแล้วก็คดเคี้ยวแบบมากๆเลยนะคะเนี่ย
0: ไกลครับก็เฉพาะเขื่อนบางประกงเนี่ยถึงปากอ่าวเนี่ยปากอ่าวไทยนี
1: ่
0: ก็ประมาณ76 กิโล70 กว่ากิโลแล้ว
1: 70 กว่ากิโล
0: ครับแล้วเหนือเขื่อนบางประกงขึ้นอีกเป็นถึงปราจีนบุรีนี่ก็น่าจะอีกหลายกิโลครับโค้งไปโค้งมามากครับซึ่งตอนนี้เขื่อนขุนด่านก็ลดการระบายน้ำแล้วเข
1: ื่อ
0: นต่างก็ลดการระบายน้ำครับเพื่อช่วยตรงส่วนนี้แหละครับ
1: ครับผมอ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของทางกรมชลประทานเองเนี่ยพอที่จะมีแนวทางเพราะหลังจากนี้ตอนนี้ปัญหามันเฉพาะหน้าแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายน้ำหรือการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของการที่จะในกรณีเกิดลักษณะแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำกันไปยังไงบ้างอะค่ะ
0: ก็คงต้องหาเครื่องจักรเครื่องมือหรือหาสถานที่เก็บน้ำขึ้นบางเขื่อนที่ทางภาคตะวันออกนะครับก็มีการสร้างเขื่อนหลายเขื่อนมากๆนะครับอ่างเก็บน้ำหลายอ่างครับเพื่อจะรองรับน้ำที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำประจีนแม่น้ำบางประกงเนี่ยครับ
1: ค่ะคือต้องหาที่รองรับน้ำ
0: ใช่ครับ
1: ใ
0: ช่ครับ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มีโครงการหรือว่าได้มีพื้นที่ตรงไหนที่เราจะทำเป็นที่รองรับน้ำหรือยังคะ
0: อย่างเช่นเขื่อนวังตะโนเนี่ยครับที่เมื่อกี้ผมยังจำไม่ผิดนะครับก็มีวังตะโนมีหลายเขื่อนครับที่เราจะเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำได้ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือจะรับน้ำจากตรงที่ตรงไหนฮะจากที
0: ่ฝั่งตะวันออกนี่แหละครับฝั่งตะวันออกนี่เลยครับ
1: อ๋อโซนตะวันออกทั้งหมด
0: ปัจจีชลบุรีใช่ครับทั้งนี้ครับ
1: อ๋อค่ะณขณะนี้เองเนี่ยตามที่ทางด้านของกรมชล

0: ดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยที่บ้านสร้างระดับน้ำขนาดนี้เนี่ยที่ยังท่วมอยู่จะต้องใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่คะถึงจะลดระดับน้ำลงไปได้ปัจจัยจากจุดอื่นด้วย
1: ครับผมก็เข้าใจนะครับว่าพี่น้องตอนนี้เดือดร้อนก็เป็นเวลานานมากๆแล้วน้ำตอนนี้พอไม่ระบายน้ำในท้องชุมชนเนี่ยแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วก็มีเสียแล้วคร
0: ับ
1: ผมว่าน่าจะอีกใจนึงครับสัก5วันเนี่ยก็น่าจะลงแต่ตอนนี้ปัจจุบันมันลงเรื่อยๆนะครับแต่ลงทีละนิดๆครับ
0: อืมค่ะมีจุดไหนที่แบบว่าลึกมากไหมฮะที่สูงน้ำสูงเลยอะค่ะ
1: ตอนนี้ตามโรงพยาบาลอภัยภูเบศตรงอะไรนี้ท่านนายกก็สั่งการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่น้ำสูงๆก็ได้อยู่แถวบ้านท่านครับแต่มันก็ลดลงตามลำดับครับ
0: อืมเพราะว่าเท่าที่ดูนะดูข้อมูลก็คือว่าแต่ละพื้นที่ระดับน้ำลดลงทีละนิดนิดจริงๆระดับเป็นเซนๆลงไปไม่ได้แบบว่าลงแบบว่าเยอะมากแบบนี้เนี่ยอันนี้เนื่องจากว่าพอลงไปแล้วก็ยังมีน้ำจากจุดอื่นลงมาเติมด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการหนุนของน้ำทะเลนี่ครับ
0: อ
1: ย่างทางที่ผมเคยดูแลอยู่ทางภาคตอนออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเนี้ยตามหมู่บ้านตามอะไรก็แห้งครับกลับสู่สภาพปกติก็จะมีพื้นปูแหละครับเริ่มบิ๊กกินนิ่งแล้วครับเราก็ต้องลงไปตามลำดับครับแต่ฝั่งนู้นน่ะผมก็เป็นห่วงอยู่ครับซึ่งกรมชลประทานก็ไม่นิ่งนอนใจครับเราหาวิธีทุกวิถีทางครับรวมถึงรัฐบาลมาช่วยกันเครื่องจักรเครื่องมือแม้แต่กองทัพเรือกองทัพบกทุกอย่างช่วยกันเต็มที่ครับ
0: อืมค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตรงบริเวณพื้นที่ที่อำเภอบ้านช่างมันเหมือนเป็นที่พื้นที่ต่ำกว่าจุดอื่นน้ำเลยลงมากองที่ตรงนี
1: ้ครับผม
0: อืมค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีจุดไหนในพื้นที่ทางโซนตะวันออกที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะมีปัญหาคล้ายๆกับทางด้านของบ้านสร้างมั้งไหมคะ
1: ก็ทางองคลักบางคล้าก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฝั่งนี้น้ำลุกลงตลอดครับแล้วก็อย่างที่ท่านพิธีกรบอกนะครับคือน้ำตามชุมชนก็ไหลลงแม่น้ำข้างบนเนี่ยก็ระบายได้ช้าลงไปด้วยครับ
0: อืมค่ะแล้วเรื่องของเนี่ยบางปะกงมันที่มันมีความคดเคี้ยวมากพอที่จะมีแบบว่าลักษณะของมีโครงการในอนาคตไหมคะว่าจะทำยังไงที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันสามารถจะโฟลว์ไปได้มากกว่านี้อะค่ะ
1: แต่ก่อนนี่เคยมีโยผมไม่แน่ใจจริงว่าหน่วยงานไหนมีขุดลอกบางปะกงครับเป็นดูดเลนนะครับ
0: ค่ะ
1: ขุดลอกไปน้ำบางปะกงก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่ง
0: อืม
1: ครับแต่ว่ามันคดมากๆครับแล้วน้ำขึ้นน้ำลงก็มีผลมากๆครับ
0: อืมเพราะนอกจากคดเคี้ยวแล้วมันยังมีลักษณะพอลงไปแล้วมันก็ขึ้นเนินขึ้นอะไรอย่างนี้อีกก็เลยทำให้น้ำมันไปช้า
1: สภาพของแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบนลับๆครับไม่เหมือนน้ำอายุอย่างนี้
0: มันไม่ได้ดิ่งลงมา
1: ใช่ครับจะชันจะไหลจะเร็วกว่าครับแม่น้ำบางปะกงนี่ลับๆเลยครับลักษณะคล้ายๆทุ่งภาคกลางครับ
0: ค่ะตรงที่ปาจีนที่บ้านสร้างเนี่ยเมื่อปีก่อนๆเคยมีปัญหาอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็เคยมีครับแต่นานมากครับนี่มันเป็นฝนเรียกว่าฝนร้อยปีพันปีแล้วครับมีข้อมูลผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าเคยมีครับแต่หลายนานมากจะตอนผมยังเด็กๆอยู่ก็มีน้ำท่วมที่ไอ้โรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็มันหนักจริงๆครับหนักจริงๆครับ
0: อ๋อค่ะ ปริมาณน้ำที่อยู่ที่อำเภอบ้านสร้างนี่วัดเป็นมวลน้ำได้สักประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: โอ้โหอันนี้ข้อมูลนี้ผมไม่ได้เตรียมมาจากเยอะมากครับก็ค่อยๆระบายครับอดใจรอนิดนึงครับสู้ๆครับ
0: ค่ะคือถ้าหากว่าไม่มีฝนลงมาเติมนี่ก็คาดว่าน่าจะประมาณภายในสัปดาห์นี้ได้ไหมคะ
1: ใช่ครับน่าจะลงได้ก็ได้ครับน่าจะได้ครับ
0: ก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่าน้ำลดลงหมดแต่ว่าลดระดับลงเท่านั้นหรือว่าอย่างไรคะ
1: ใช่ชีวิตได้ใช่ครับใช่ครับในพื้นที่ชุมชนจะสมมติว่าถึงเอวก็อาจจะเหลือแค่เข่าหรืออะไรแค่อะไรเงี้ยครับลงแน่นอนครับทนหน่อยครับแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเวลานานมากๆก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนแถวนั้นอยู่แล้วรัฐบาลทำเป็นที่ครับ
0: อืมค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ในพื้นที่ทางด้านของอำเภอบ้านสร้างนี่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนานตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทางด้านของท่านผอ.ค่ะพูดถึงเรื่องของในโซนตะวันออกในส่วนตรงนี้เนี่ยนอกจากที่บ้านสร้างที่ปัจจิมบุรีตรงจุดไหนอีกที่จะมีแผนในเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มเติมมาค่ะในอนาคตเพราะว่านอกจากที่ปัจจิแล้วจริงๆอย่างชลบุรีระยองอะไรอย่างนี้ก็ฉะเชิงเทราตอนนี้ก็น่าจะยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับฝั่งนี้บางคล้า องคันลาดจะเป็นบางน้ำเปรี้ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าแผนกรมชลประทานก็จะมีอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมทางภาคตะวันออกเพื่อรองรับ EC ด้วยครับหลายหลายอ่างครับเพื่อเพิ่มมวลในการเก็บมวลน้ำทำไมมี
0: ค่ะค่ะ นอกจากที่ต้องเก็บน้ำแล้วนี่ถ้าเกิดพอถึงในช่วงหน้าแล้งจะมีปัญหาไหมคะ
1: ก็อุตสาหกรรมก็มีส่วนด้วยครับหน้าแล้งถ้าเราไม่มีฝนเติมน้ำเก็บน้ำนี่ก็น่าจะมีปัญหาครับก็เลยต้องเพิ่มพื้นที่ในการเก็บน้ำแล้วก็บริหารการน้ำตามรูเคิร์ฟตามสภาพความเป็นจริงให้เหมาะสมครับเพื่อจะเก็บน้ำในฤดูแล้งด้วยครับ
0: ค่ะก็ยังไงก็ต้องบริหารจัดการทั้งเราต้องดูทั้งในส่วนของหน้าแล้งแล้วก็เรื่องของหน้าฝนด้วยอันนี้ค่อนข้างที่ต้องบริหารกันให้ดีเลยอันนี้นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะยังไงต้องขอบคุณทางด้านของท่านผอ.มากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ย
1: ินดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะก็เป็นพื้นที่ทางด้านของอำเภอบ้านสร้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่บ้านสร้างเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังในระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็มันจะระบายออกได้ช้านะคะเนื่องจากว่าในส่วนของสภาพภูมิประเทศของบ้านสร้างเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำเนี่ยมวลน้ำเนี่ยก็จะลงมาไหลลงมารวมอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างในขณะเดียวกันเรื่องของการที่น้ำจะระบายออกไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากคือออกไปแล้วมันก็จะมีส่วนอื่นที่จะมาเติมด้วยนะคะทั้งในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองที่จะเป็นจุดที่ระบายน้ำลงไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของความคดเคี้ยวของแม่น้ำนะคะในขณะที่แม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆก็มีความคดเคี้ยวด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กระแสน้ำที่จะมันจะไหลลงระบายน้ำลงจากที่ในพื้นที่มันที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ช้าแล้วก็บวกกับที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.บอกว่าพื้นที่ของแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับทางด้านของเจ้าพระยาที่ไหลลงไปแล้วก็แบบเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นแนวลาดลงไปแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพื้นที่แบบแบนก็ทำให้การไหลของน้ำเนี่ยมันก็จะช้าลงด้วยนะดังนั้นก็เลยต้องมีเรื่องของการหาพื้นที่เพิ่มพื้นที่ในการรองรับน้ำอันนี้เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของการรองรับน้ำในช่วงที่เป็นหน้าฝนหน้าน้ำแบบนี้ในขณะเดียวกันในช่วงที่เป็นหน้าแล้งก็ต้องใช้ในส่วนของการกักเก็บน้ำไว้ด้วยเพราะพื้นที่ทางด้านของโซนตะวันออกก็จะมีเรื่องของระบบเรื่องของอุตสาหกรรมตรงนี้มีโรงงานอะไรต่างๆนานาอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดแล้งก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นด้วยนะคะยังไงทางท่านผอ.บอกว่าตอนนี้น้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงหลายๆจุดก็เริ่มค่อยๆลดระดับลงคาดว่านะภายในสัปดาห์นี้แต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยถ้าบางจุดอาจจะอยู่ในจุดที่สูงภายในสัปดาห์นี้ระดับน้ำจะลดลงถึงแม้ว่าจะลดลงไม่หมดแต่ก็จะให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ถึงแม้ว่าจะกลับมาไม่ปกตินะไม่ใช่ปกติคือไม่น้ำมันยังมีอยู่แต่ก็ลดระดับลงนะก็ถ้าเกิดไม่มีฝนลงมาเติมเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกแช่แล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอิทธิพลเรื่องของน้ำทะเลหนุนอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะก็เลยทำให้ระดับน้ำเนี่ยที่จะระบายลงนี่มันก็จะเป็นไปด้วยความล่าช้าด้วยนะคะก็เป็นลักษณะของพื้นที่โดยหลักเลยนะพื้นที่ของที่อำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่ราบลุ่มแล้วก็ละเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำทำให้เป็นลักษณะของน้ำเนี่ยมันไหลลงมารวมตรงนี้บวกกับเรื่องของการระบายออกไปก็ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าน้ำก็เต็มอยู่เหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาหนักๆเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะระดับน้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจช่วยกับทางด้านของชาวบ้านที่อยู่ตรงบริเวณนั้นตรงนั้นด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
2: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแ แถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ช่วงนี้นะคะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะคุณถาปนานะคะแจ้งเข้ามาบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกวังน้อยนะคะมาถึงตัดกับถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงกิโลเมตรที่68มาถึง67เป็นฝั่งขาเข้านะคะที่ตรงช่วงอำเภอวังน้อยมีบอกว่ามีเศษของบางอย่างจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ตกลงมาอยู่บนถนนนะในช่องทางกลางของช่องทางด่วนฝากผู้ใช้ทางผ่านเนี่ยระมัดระวังด้วยนะตอนนี้แจ้งไปที่ทางด้านของหมวดทางหลวงวังน้อยทราบแล้วนะคะเป็นทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่68 67ค่ะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรเป็นอะไรนะที่ตกลงมาจากรถนะคะแต่ว่ายังไงระมัดระวังด้วยละกันเพราะว่าตอนนี้เราแจ้งไปที่หมวดทางหลวงวังน้อยให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเข้ามานะคะจากทางด้านของกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่บนทางหลวงหมายเลข331มาบเอียงแหลมฉบังฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแหลมฉบังนะคะตรงบริเวณแยกไฟฉายขออภัยแยกไฟแดงมาบบอนนะคะจุดนี้ตรงจุดที่เกิดเหตุอุบัติเหตุคือแยกไฟแดงมาบบอนเป็นรถเทรลเลอร์ที่เขาบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาชนกันแล้วก็พลิกคว่ำโอ้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะ1คนเป็นผู้ชายตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้การช่วยเหลืออยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ในส่วนของรถคันที่บอกว่าเสียหลักพลิกคว่ำด้วยเดี๋ยวยังไงคงต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกันอีกทีนึงว่าจะเคลื่อนย้ายได้ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุก็คือเป็นทางหลวงหมายเลข331ช่วงจากทางด้านของมาบเอียงแหลมฉบังที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแหลมฉบังนะคะตรงนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณแยกไฟแดงมาบบอนก็น่าจะส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยคุณผู้ฟังโหแล้วตู้ใหญ่มากเลยนะตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ใหญ่มากเลยอะค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้อาจจะส่งผลทำให้สภาพการจราจรมีการจราจรที่มีการชะลอตัวไปบ้างนะคะโหจะเคลื่อนย้ายยังไงดีเอ่ยรถใหญ่ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ขนาดนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยละกันนะคะอาจจะส่งผลให้การจราจรนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนคนเจ็บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะมีความห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็มีคำแนะนำเรื่องของข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าค่ะเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟฟ้าดูดขอให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำทั้งนี้นะคะขอให้ประชาชนนั้นยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหากพบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าก็สามารถแจ้งได้นะคะที่ PEA ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ PEA ห่วงใยความปลอดภัยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะก็เป็นความห่วงใยจากทางด้านของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่แจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของทาง X กันบ้างนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะที่เรื่องของจุดที่เกิดมีน้ำท่วมนะคะตรงบริเวณทางหลวงหมายเลข3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวก็ต้องย้ำกันนะคะว่าสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณจุดที่ยังมีน้ำสูงอยู่ช่วงองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวก่อนหน้านี้ดิฉันจำได้ว่าเมื่อช่วง3-4 วันก่อนระดับน้ำตรงนี้สูงประมาณ 60-70 เซนติเมตรได้เลยนะรถขนาดเล็กหรือรถแบบรถกระบะอะไรก็ผ่านไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนั้นระดับน้ำมันลดลงแล้วนะคะรถที่เป็นประมาณแบบรถกระบะเนี่ยยังพอผ่านไปได้นะแต่รถเล็กเนี่ยยังไม่แนะนำนะรถขนาดเล็กยังไม่แนะนำเพราะว่าบางช่วงอาจจะมีจุดที่เป็นระดับน้ำที่ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบให้ล่าสุดนะสำหรับเส้นทางทางด้านขององคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะคะระดับน้ำตรงช่วงกมที่0บวก000จนถึงกมที่4บวก500ก็คือรถเนี่ยยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังมีการบังคับใช้ให้ใช้ทางเบี่ยงอยู่นะคะเนื่องจากว่าจากการสำรวจในเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของแขวงทางหลวงชนบทนครนายกนะบอกว่าจากการสำรวจในฝั่งซ้ายทางเนี่ยที่เป็นระดับน้ำคลองเกิดหลุมบ่อจากการถูกน้ำซ้อแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางได้นะคะคือระดับน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5เซนติเมตรนะคะระดับน้ำอาจจะอยู่ในประมาณสัก5เซนติเมตรเป็นช่วงที่มาจากกมที่0บวก000จนมาถึงกมที่4บวก500ต่อมามาเข้ามาจนถึงตรงประมาณกมที่6บวก700ถึงกมที่6บวก800ระดับน้ำก็ยังอยู่ที่ประมาณ5เซนได้นะรถสัญจรผ่านได้แต่ก็ยังต้องเจ้าที่ยังบังคับใช้เรื่องของทางเบี่ยงอยู่นะคะก็อย่างที่เช่นเดียวกันกับในช่วงแรกเลยก็คือจุดที่น้ำลดลงแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็มีหลุมบ่อเกิดขึ้นตามถนนก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาปัดให้ไปใช้ในทางเบี่ยงก็กรุณาใช้ทางเบี่ยงก่อนนะแต่ก็ยังมีจุดที่ระดับน้ำสูงนะคะก็คือตรงช่วงกิโลเมตรที่7บวก500ถึงกิโลเมตรที่15บวก000ระดับน้ำยังอยู่ที่20ถึง30เซนนะคะรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ในทางเบี่ยงที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะคะก็ยังระดับน้ำท่วมสูงแล้วก็มาจนถึงกิโลเมตรที่พอตั้งแต่กิโลเมตรที่7บวก500เรื่อยไปเลยนะจนถึงกิโลเมตรที่17บวก250จุดนี้เนี่ยระดับน้ำก็คือตั้งแต่ประมาณ 20-30 มาจนถึง 60-70 เซนได้นะอันนี้ที่ลึกสุดเนี่ยระดับน้ำที่สูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณกมที่16บวก000ถึงกมที่17บวก250นะคะระดับน้ำก็ยังอยู่ที่ประมาณ 60-70 เซนอยู่นะเพราะฉะนั้นรถเล็กนี่ไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็นอกจากน้ำสูงแล้วเนี่ยน้ำยังไหลเชี่ยวด้วยนะนอกจากรถเล็กผ่านไม่ได้เห็นว่ารถใหญ่บางทีก็น่าจะลำบากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสองข้างทางจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยบางช่วงมันก็จะมีเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะอันตรายได้เพราะฉะนั้นให้ไปทางด้านของทางเบี่ยงทางเลี่ยงที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะเนี่ยเป็นภาพมุมสูงจะเห็นเลยนะคือมองไม่เห็นขอบทางคนที่เขาใช้ทางประจำก็อาจจะพอเดาๆกันไปได้นะแต่ว่ารถที่ไม่เคยผ่านนี่ก็อย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของตรงแยกแยกมาบบอนนะคะจากจ่าสิบตำรวจสิทธิ์อวรสิทธิ์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่
4: ครับมีคนเจ็บครับเป็นชายหนุ่มคนครับพี่
3: คนขับรถเหรอคะหรือว่ายังไง
4: ใช่ครับ
3: ค่ะพอจะทราบไหมว่าทำไมมันถึงเสีย

0: แต่หลักพี่ตะแคงได้อ่ะค่ะ
1: เห็นว่าไอ้แม่แหละครับเรียกไฟแดงมันเสียครับ
0: ค่ะ
1: ไฟแดงมันเสียก็คันที่พิษแตกแหงอะพี่คือเขาเลี้ยวเข้าอะครับเล
0: ี้
1: ยวเข้าในนิคมแล้วก็อีกคันหนึ่งมาทางตรงครับก็เลยชนกันก็เลยพิษแตกแหงครับพี
0: ่อ๋อมันสัญญาณไฟเสียก็เลยทำให้ก็คือเกิดลักษณะกันเลี้ยวคล้ายๆเหมือนจะตัดหน้ากันอย่างนั้น
1: ประมาณนี้ครับพี่ประมาณนี
0: ้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายยังไงอะคะ
1: ก็เห็นว่าฝั่งรถยกเป็นคนดำเนินการครับ
0: ก็พ้นกีดขวางกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะการจราจรมีปัญหาไหมคะตอนนี
1: ้ไม่มีครับพี่ส่วนเรื่องไฟแดงก็นิคมเป็นคนดำเนินการให้ช่างเป็นคนทำครับ
0: แก้ไขหรือยังคะ
1: อ๋อแอนเห็นว่าทางนี้ผมขอประสานช่างไปอะคร
0: ับ อ๋อค่ะ
1: ไม่รู้จะมาซ่อมเมื่อไหร่คร
0: ับ โอ้ยอย่างนี้ต้องรีบซ่อมเลยนะเพราะถ้าเกิดอันนี้ตอนเวลากลางวันนะยังมองเห็นไกลๆถ้าเป็นกลางคืนนี่อันตรายมากเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ
1: คือเส้นทางตรงนี้ก็เร็วเลยครับรถเร็วเลยครับพ
0: ี่ใช่รถเร็วแล้วก็รถใหญ่ด้วยนะถ้าเกิดขึ้นมาอีกซ้ำขึ้นมาอีกนี่อันตรายมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะจ่าค่ะ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้คือรถตู้คอนเทนเนอร์คันนี้นี่โชคดีนะว่าเคลื่อนย้ายได้เร็วนะไม่งั้นนี่เดี๋ยวจะเกิดปัญหาติดขัดยาวเลยทีเดียวนะแต่ประเด็นก็คือว่าสัญญาณไฟเสียเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นมาได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแก้ไขกันต่อไปค่ะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมานะคะคุณชัดประชาชื่นรายงานอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะจากแยกสวนเลียบมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับถนนเพชรเกษมก่อนถึง BTS บางว่าเล็กน้อยมีรถเก๋งชนกับรถแท็กซี่อยู่ในช่องทางขวานะคะจุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เพิ่มเติมกันมาให้สำหรับกรณีอุบัติเหตุนะบนถนนราชพฤกษ์ในทางด้านของฝั่งขาออกก่อนถึง BTS บางว่าเล็กน้อยนะคะระมัดระวังด้วยค่ะใครที่กำลังใช้เส้นทางตัวนี้อยู่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยศชนันระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงและอนุทินเผยรัฐบาลยังไม่รับประการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจหากพร้อมชี้แจงอภิปรายหากย้ำพร้อมชี้แจงอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุก

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: นุทินเผยรัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำพร้อมชี้แจงหากอภิปรายปลายเดือนตุลาคมมองฝ่ายค้านขอเวลา5วันมากไปเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18รายโดยระบุว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานเรื่องกรอบเวลาจากสภาผู้แทนราษฎรโดยต้องรอประธานสภาพิจารณายติก่อนส่วนหากมีการอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18รายเตรียมข้อมูลชี้แจงไว้แล้วขณะที่ข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันมองว่าเยอะเกินไปสำหรับกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินระบุว่าจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้ง35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยส่วนข้อกังวลว่าการอภิปรายจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันนายอนุทินยืนยันว่าเรื่องเพียงเท่านี้ไม่ทำให้รัฐบาลแตกพร้อมระบุว่าพรรคเพื่อไทยยังช่วยสนับสนุนรัฐบาลและหากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดจะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงโดยเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่ามั่นใจนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงส่วนปมถูกตั้งข้อสังเกตไม่มีรายชื่อพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายเพราะพรรคประชาชนอยากจับมือเป็นพันธมิตรนั้นมองขณะนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูกันคุณสรัตน์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายยศนันท์วงศ์สมัครรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าถือว่าเป็นไปตามกรอบที่ทางฝ่ายค้านได้เลือกไว้ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องดูที่รายละเอียดและเนื้อหาสำหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือต้องดูรายละเอียดต่างๆให้มีการสอดรับกันกับรัฐบาลและก็ต้องเร่งแก้ไขในภาวะฉุกเฉินและเชื่อว่าสิ่งนี้ก็เป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยส่วนกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรายชื่อของรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้อาจเป็นเพราะพรรคประชาชนต้องการที่จะเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วทุกคนก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วสังเกตได้จากช่วงอุทกภัยซึ่งมีทุกฝ่ายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันเจอหน้ากันก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานส่วนเรื่องของการอภิปรายก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่ต้องมีการถ่วงดุลกันและตรวจสอบซึ่งกันและกันและก็เชื่อว่าแต่ละจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันพร้อมระบุด้วยว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีพลาดพิงในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงเพราะว่าการทำงานมีขั้นตอนร่วมกันอยู่แล้วสรัตน์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะรับแจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วง 14:55 บริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะมาจากทางตลาดพลูมุ่งหน้ามาทางบางแวกเชิงทางลงสะพานข้ามถนนเพชรเกษมบางว่านะบอกว่ามีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาทางด้านของสน.ภาษีเจริญนะคะเดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะรถยกนั้นอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะน่าจะเป็นจุดบริเวณใกล้เคียงกับที่เมื่อสักครู่นี้คุณชัดประชาชื่นแจ้งอุบัติเหตุด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นรถที่เขาเกิดอุบัติเหตุอยู่หรือเปล่านะแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะวันนี้ตอนช่วงเวลาประมาณ16:00 นค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาจะทำการขนนำอวัยวะหัวใจดวงที่196ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะแจ้งจะทำการเคลื่อนย้ายภารกิจนำส่งอวัยวะดวงใจหัวใจนะดวงที่196ค่ะโดยเส้นทางที่จะใช้นะคะก็คือจากทางด้านของดอนเมืองค่ะเข้ามาที่ถนนเทวฤทธิ์พันลึกนะคะแล้วก็ขึ้นทางด่วนโทเวไปลงที่ดินแดงมุ่งหน้าเข้าด่านดินแดงนะคะจากนั้นก็จะลงที่ทางด่วนพระราม42ขึ้นสะพานไทยเบลเยียมเลี้ยวขวาที่แยกสารแดงค่ะที่หมายก็คือที่โรงพยาบาลจุฬานะคะเป็นเส้นทางที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาจะทำการนำเป็นภารกิจนะนำส่งหัวใจดวงที่196นะคะเส้นทางเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะออกจากที่สนามบินดอนเมืองใช้เส้นทางเทวฤทธิ์พันลึกขึ้นทางด่วนโทเวลงที่ดินแดงนะคะแล้วก็เข้าด่านบนทางด่วนดินแดงที่ด่านดินแดงแล้วก็ใช้เส้นทางมาที่พระราม42จากนั้นลงมาที่พระราม4ขึ้นสะพานไทยเบลเยียมเลี้ยวขวาที่บริเวณแยกสารแดงนะคะก็คือเข้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาก็ขอเพื่อนร่วมทางนะคะถ้าเกิดว่าเห็นเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติภารกิจนำหัวใจดวงที่196ไปที่โรงพยาบาลช่วยกรุณาเปิดเส้นทางให้ด้วยนะคะเปิดเส้นทางให้กับรถพยาบาลแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะต้องขอบพระคุณทางด้านของทุกท่านเลยนะคะที่จะช่วยกันให้ภารกิจในครั้งนี้เนี่ยเสร็จภายในเวลาอันสั้นนะต้องรีบในส่วนของการนำหัวใจไปส่งโดยเร็วที่สุดเลยนะคะก็ตอนช่วง16:00 นก็คือช่วง16:00 นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะการประชุมสภาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะก็ได้เปิดฉากขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งในส่วนของการเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีก็คือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากความพร้อมเรื่องของสถานที่แล้วนะคะการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นวาระการประชุมที่จะเป็นตัวกำหนดถึงทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะในครั้งนี้เนี่ยได้มีการนำเอาผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์คัดเลือกจาก21จังหวัด26ชุมชนจะเป็นลายอัตลักษณ์ทั้งหมด37ลายด้วยกันนะทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำมาตกแต่งห้องประชุมเป็นการใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมนะคะซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของการนำอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม ที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยมาเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีของเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคอีกด้วยนะคะไม่เพียงเท่านั้นเรื่องของมิตรภาพจากคนไทยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะคะพ่อค้าแม่ขายผู้ให้บริการขับรถขนส่งเจ้าของร้านอาหารต่างๆหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกได้เลยนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงถึงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้กับทั่วโลกนั้นได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางของการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ก็คือที่ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือทาง Facebook ก็คือที่ am2026thailand นะคะก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเส้นทางการจราจรต่างๆโดยรอบที่มีการประชาสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีจุดไหนที่มีการปิดการจราจรนะคะอาจจะมีการจำกัดรถหรือจะปิดเป็นช่วงๆนะคะตอนเวลาที่จะมีเส้นทางของทางด้านของผู้ร่วมประชุมแล้วก็ผู้นำต่างๆเนี่ยเดินทางก็อาจจะมีการปิดกั้นการจราจรชั่วคราวเท่านั้นนะแต่โดยรอบเนี่ยไม่มีการปิดการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้นะคะ เรากลับมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตรงเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องของอุบัติเหตุอยู่แล้วก็มีรับแจ้งมาด้วยบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังทำการเคลื่อนย้ายเป็นเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตรงเชิงทางลงสะพานข้ามตรงบางว่านะคะจุดนี้รถจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาแล้วเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายอยู่นะคะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายหรือยังโอ้น่าจะกำลังเคลื่อนย้ายอยู่แล้วก็บวกกับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยนะคะตอนนี้เลยทำให้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะณขณะนี้เนี่ยการจราจรมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณตรงราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจากส่วนเลียบไปนะคะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยเท่าที่ดูพอเลยจากทางด้านของแยกตักสินไปไม่ไกลตรงประมาณแถวๆสถานีรถไฟฟ้าโพนิมิตก็จะเริ่มมีการชะลอตัวกันแล้วนะคะต่อเนื่องมาจากทางด้านตรงบริเวณราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนข้ามตรงบางว่านะคะแล้วก็ตอนนี้กระบะพึกฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับส่วนเรียบที่จะไปใช้ทางด้านของราชพึกฝั่งขาออกตอนนี้ก็เริ่มมีท้ายแถวแล้วเหมือนกันนะคะก็เริ่มชะลอตัวช้าแล้วเหมือนกันก็จะอยู่ตรงช่วงก่อนขึ้นต่างระดับตรงส่วนเรียบเนี่ยแหละค่ะพอเลยจากจุดที่รถจอดเสียแล้วก็อุบัติเหตุไปแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้ที่มีคุณชัดประชาชื่นแจ้งเข้ามาเป็นรถเก๋ง2คันรถเก๋งกับรถแท็กซี่ชนกันนะคะเลยทำให้ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณเลยจากแยกรัชดาตัดกับราชพฤกษ์แล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในขณะนี้ไม่เป็นปัญหานะคะรถที่มาจากทางด้านของกระบะพฤกษ์จะไปใช้ทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก็ใช้การได้นะต่อเนื่องยาวๆมาจนถึงทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินเลยนะคะลงมาใช้ทางสาทรเหนือมุ่งหน้ามาทางแยกพิทยุก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาฝั่งกลับกันตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้สาทรใต้นะตั้งแต่แยกวิทยุมาทางตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้นมาทางสะพานตักสินมาถนนกรุงธนบุรีช่วงนี้ยังไปได้นะแต่พอเลยจากทางด้านของแยกตากสินไปแล้วนะคะก็อย่างที่บอกก็คือแถวๆประมาณสถานีรถไฟฟ้าโพนิมิตนะจุดนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะคะ นี่ก็เป็นสภาพการจราจรในจุดที่มีอุบัติเหตุนะเลยทำให้รถชะลอตัวค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปเดินตลาดกับจสร้อยนะคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลพร้อมแล้วค่ะ
0: เดินตลาดกับจสร้อย
2: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนัตยาคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับช่วงเดินตลาดกับจสร้อยค่ะวันนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจก็เลยขอพูดเรื่อง
2: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนัตยาคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับช่วงเดินตลาดกับจสร้อยค่ะวันนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจก็เลยขอพูดเรื่องกินเจก่อนแล้วกันนะคะ

0: พบปะกับผู้ประกอบการไปสอบถามว่าราคาสินค้าปีนี้เป็นอย่างไรนะคะเพื่อที่จะดูแลเรื่องของราคานะคะก็ปรากฏว่าทางอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากการสำรวจการจับจ่ายใช้สอยก็พบว่าการจับจ่ายใช้สอยของช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยบางตาลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะแต่ว่าราคาวัตถุดิบนะคะอาหารเจก็ลดลงเหมือนกันนะคะลดลงเหมือนกันใช่ถูกลงเหมือนกันนะคะก็มีหลายรายการที่มีการปรับราคาลดลงแต่ก็มีบางรายการที่ราคาเพิ่มขึ้นนะคะเอาราคาลดลงก่อนเห็ดหอมนะคะขนาดเล็กซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงของเทศกาลเพราะว่าบางใส่แล้วมันก็หอมดีนะคะก็บอกว่าเห็ดหอมขนาดเล็กขนาดกิโลกรัมละ335บาทก็ลงราคาไปเหลือกิโลกรัมละ290บาทแล้วก็เห็ดหอมขนาดใหญ่จากกิโลกรัมละ450บาทก็เหลือ425บาทดอกไม้จีนนะคะกิโลกรัมละ375ก็เหลือ360นะคะลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็โปรตีนเกษตรจากกิโลกรัมละ165ก็เหลือ160นะคะแปะกล้วยจากกิโลกรัมละ95ก็เหลือ92บาท50ลงไป2บาท50นะคะก็ถือว่าลงนะ นะคะก็บอกว่าทางกรมการค้าภายในก็ประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกต่างๆให้ช่วยจัดโปรโมชั่นในเรื่องของถ้าไม่จัดก็ให้ตรึงราคาเรื่องของซอสปรุงรสของเรื่องของเทศกาลกินเจเนี่ยนะคะเพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชนนะคะแล้วก็บอกว่าจากการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เยาวราชพบว่าผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือดีนะคะตรึงราคาแล้วก็ดูแลผู้บริโภคแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนมาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยบอกว่าปีนี้เนี่ยบางตากว่าทุกปีในการจับจ่ายซื้อของนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของผักเทศกาลกินเจเขาก็คือกินผักกันนะคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะจากสถานการณ์ช่วงกินเจเนี่ยก็ดีที่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มคลี่คลายลงนะคะเขาบอกว่าเรื่องของราคาผักผลไม้ก็มีการปรับตัวขยับขึ้นนะคะเขาเรียกว่าจากที่แพงๆอ่ะต้องเรียกว่าขยับลงถูกไห
1: ม
0: ขยับลงมาบ้างแล้วจากก่อนหน้านี้เนี่ยขยับตัวขึ้นไปสูงเลยนะคะแต่ว่าพอดีเป็นช่วงของเทศกาลกินเจก็เลยยังไม่ลงไม่มากนะคะผักบุ้งวันนี้ก็80บาทกิโลกรัมหนึ่งนะคะจากที่แต่ก่อนนี้20กว่าบาทช่วงเทศกาลกินเจก็ก่อนกินเจเนี่ยเขาบอกว่าผักบุ้งเนี่ยราคาร้อยกว่าเลยนะช่วงน้ำท่วมอะค่
1: ะ
0: นะคะก็คือมันทั้งโดนน้ำท่วมและก็เรื่องของการขนส่งมันลำบากสองเด้งนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรียกว่าขนส่งก็สะดวกขึ้นนะคะเขาบอกว่ากรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่แหล่งผลิตผักในตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนนครปฐมก็บอกว่าก็เรียกว่าทางดอนตูมเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระจายสินค้าเข้าตลาดกลางได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็สร้างให้เสถียรภาพด้านราคาเนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นไม่ได้แพงหนักมากเหมือนอย่างที่คิดนะคะส่วนเรื่องของอาหารเจปรุงสำเร็จนะพื้นที่เยาวราชก็ยังขายเรียกว่าราคาเดิมไม่ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะประชาชนก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ส่วนเรื่องของอันนี้ไม่เกี่ยวกับกินเจนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาก็คือเรื่องของหมูกับไก่ไข่ไก่ที่บอกว่าราคาแพงเขาบอกว่าตอนนี้ก็ได้ขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงเนี่ยเรียกว่าลดปริมาณการส่งออกไปก็ตอนนี้เพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบได้ถึงวันละ2ล้านฟองก็ไม่ขาดแคลนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อย่างที่บอกย้ำทุกครั้งว่าถ้าเกิดใครเห็นราคาสินค้ามันแพงผิดปกติเนี่ยนะคะก็แจ้งไปได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็โปรดทราบว่าถ้าเกิดขายของผิดราคาหรือว่าไม่ติดป้ายสินค้าป้ายราคาสินค้าก็โทษจำคุก7ไม่เกิน7ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็ต้องติดป้ายราคาด้วยนะคะอีกอันนึงเป็นเรื่องที่ฉันขออวดนะคะคุณมัตยาอันนี้ขออวดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือวันนี้เป็นวันแรกที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือ IMF กับ World Bank ที่มาจัดที่บ้านเรา 12-18 กุมตุลาค
1: ม
0: ก็คือตอนนี้แหละวันนี้วันแรกนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะ
1: คะ
0: ก็อยากให้คนไทยรู้นี่คุณดูเพื่อให้โยงเข้ากับช่วงเดินตลาดก็เป็นเรื่องของอาหาร
1: มัดอีทเลยนะต้อง
0: จริงจริง
1: ต้องกิน
0: จริงค่ะจริงแล้วก็คุณก็ไปทานอาหารไทยแบบนี้ที่บ้านคุณไม่ได้นะเพราะว่าของเราเนี่ยเรียกว่า

0: ถึงแม้จะเป็นอาหารต่างๆเนี่ยเราจะมีความละเอียดลงลึกลงไปไม่ใช่เอาปลาที่ไหนก็ได้มาทำเดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดให้ฟัง
1: นะคะต้องมีสตอรี่ด้วยนะ
0: แน่นอนค่ะแม้แต่ข้าวที่เอามาปรุงอาหารให้คุณดูคุณดูแกะการแกะผักนี่ดีให้ขอ
1: บอกว่าข้าวยำข้าวยำต้องเป็นข้าวหอมมะลิจากจังหวัดพะเยา
0: แน่นอนข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาลองไห้หรือสังหยดจากคุณจะไปทานแซนด์วิชที่บ้านคุณไปเลยแต่แซนด์วิชบ้านเราเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นไก่ย่างเบตงและมายองเนสที่ใส่เนี่ยเป็นน้ำมันตะไคร้บ้านคุณมีไหมไม่มี
1: อันนี้หมายถึงต่างประเทศนะไม่ใช่ถามถึงบ้าน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวขอรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าคนที่ยืนอยู่นั่นคือเชฟโอ๊ตนะคะเป็นหัวหน้าเชฟซึ่งดูแลเรื่องของอาหารของเป็นหัวหน้าที่ดูแลนะคะคุณทรงพลกิตติคุณวัจนะนะคะหรือว่าเชฟโอ๊ตค่ะซึ่งก็ดูแลเรื่องของอาหารการกินของการประชุมครั้งนี้ก็บอกว่าเขาตั้งใจที่จะบอกเรื่องราวของประเทศไทยวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายของวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคและก็อาหารแต่ละจานนะคะแล้วก็บอกว่ากว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาทั้งหมดที่จะใช้ในงานนี้ก็จัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นและก็เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนทุกครั้งที่เรามีประชุมต่างชาติแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเอาเรื่องของวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาคราวที่แล้วก็เรื่องอะไรคะปลากุเลาที่ดังเหลือเกินจนร้านที่เขาคือตอนแรกเขาไม่บอกว่าเป็นร้านไหนเพราะว่ากลัวว่าจะ
1: ทุ่มไปที่ร้านนั้น
0: ให้ไปซื้อมันไม่ได้มีร้านเดียวก็เลยไม่อยากจะบอกแต่ปรากฏว่าก็
1: เลยดราม่าน
0: ั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะแต่นี่ก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันเราก็พยายามที่จะหาวัตถุดิบต่างๆนะคะเชฟบอกว่าเราสามารถสอดแทรกวัตถุดิบไทยเข้าไปในเมนูอาหารต่างๆได้นะคะเช่นเมนูข้าวที่จะมาใช้ในงานนี้นะคะก็นำหมุนเวียนนำข้าว GI จากชุมชนมาเสิร์ฟในแต่ละมื้อนะคะมีการทำ QR code ด้วยข้างๆนะคะไม่ใช่ว่าคุณทานอย่างเดียวค
1: ุ
0: ณสามารถสแกนแล้วดูได้ด้วยว่า
1: อ
0: าหารเนี่ยวัตถุดิบข้าวเนี่ยคืออะไรว
1: ัน
0: นี้อาจจะเป็นข้าวหอมมะลิจากพะเย
1: า
0: อีกวันอาจจะเป็นข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาลองไห้แล้วทุ่งกุลาลองไห้อยู่ที่ไหนมันก็จะบอกไปหมดนะคะข้าวสังหยดจากพัทลุงนะคะแหมข้าวลืมผัวมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
1: อันนี้เป็นข้าวเหนียวเนาะ
0: นอกจากนั้นนะคะก็เขาบอกว่านอกจากที่ทำอาหารหลักเสิร์ฟทุกมื้อแล้วจะมีการนำข้าวยำหัวใจไทยดูชื่อสิเก๋ไห
1: ม
0: ข้าวยำชื่อข้าวยำหัวใจไทยมาเสิร์ฟด้วยนะคะเขาจะทานน้ำบูดูถาดเป็นหรือเปล่าแต่ก็คงไม่ได้ใส่เยอะหรอกนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเค็มเกินไป
1: ใช่เขาต้องปรับรสให้เหมือนว่ารสชาติให้เข้ากับ
0: ใช่เขาบอกว่าเราได้นำวัตถุดิบจากขึ้นชื่อจากทั่วประเทศไทยเนี่ยมาทำเป็นเมนูที่รับประทานได้ง่ายแฝงไว้ด้วยเรื่องราวบนผืนแผ่นดินท้องทะเลแล้วก็จิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรสายมือเนี่ยนะคะข้าวยำหัวใจไทยแล้วก็ข้างล่างก็คือทาร์ตรากูซึ่งเขาอาจจะมีที่บ้านเขามีทาร์ตรากูอยู่แล้วแต่เนื้อเนี่ยมาจากเนื้อวากิวสกลนคร
1: เนื้อวากิวของเป็นเหมือนเป็นโครงการ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ใช่แล้วปลานิลปลานิลนี่คือได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็นปลาของพ่อเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลูกปลานิลซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตไวให้แก่กรมประมงแล้วก็นำไปขยายพันธุ์ให้แก่ราษฎรนะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนนะคะก็เลยนำมาค่ะเขาบอกว่ายังมีนะคะอย่างที่บอกค่ะว่า เรื่องของอาหารที่เป็นสามารถที่จะเสิร์ฟเป็นคำๆเนี่ยนะคะก็อย่างเนี้ยแซนด์วิชไก่ย่างเบตงน้ำมายโยคือมายองเนสน้ำมันตะไคร้นะคะแล้วก
1: ็มีอันนี้หาดไม่ได้เลยที่เห็นภาพในภาพข้าวเหนียวมะม่วง
0: นี่อันนี้ต้องทานนะคะ
1: แล้วก็
0: ข้าวเหนียวมะม่วงเราเป็นไงสีสันสวยงามนะคะใส่อัญชันใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวง
1: โอ้อันนี้คือผสมผสานกันนะเพราะว่าทาร์ตจากนครศรีแล้วถั่วนี่มาจากทางเหนือใช่ไหม
0: ใช่
1: โครงการหลวงนะ
0: ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเมนูซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนาน
1: ดิฉ
0: ันว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่ใช่หน้ามะม่วงด้วยนะคุณหายากนะ
1: แต่ว่าคือเราในเรื่องของการปลูกอาจจะทำให้เป็นลักษณะของการปลูกแบบคล้ายๆกับสามฤดูอะไรอย่างนี้
0: แล้วที่สำคัญข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมะม่วงต้องหวานนะถ้าคุณเสิร์ฟมะม่วงจืดเนี่ยมันไม่ติดใจอ่ะ มันไม่ติดใจนะ
1: เรียนว่าระดับเชฟขนาดนี้เขาต้องสรรหาเนาะ
0: เชฟกรุณาชิมมะม่วงก่อนเสิร์ฟนะคะ เพราะว่าคุณตั้งใจจะให้เป็นรสชาติแห่งความทรงจำนะคะถ้าชิมแล้วก็มะม่วงจืดเนี่ยมันคนละเรื่องเลย
1: มันต้องกินเข้าไปทั้งมะม่วงแล้วข้าวเหนียวจะต้องนัวอยู่ในปาก
0: แล้วมันมีกะทิสดราดด้วยความ เค็มใช่ไหม
1: เราหิวข้าวกันเนาะ
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยรถเข็นขายผลไม้ GI สดตามฤดูกาลเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนเมียนผลไม้เนี่ยหมุนเวียนกันไปนะคะเขาบอกว่าจัดเสิร์ฟภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการประชุมแบบรูปแบบรถเข็นขายผลไม้แบบไทยๆนะคะนอกจากเป็นวัฒนธรรม Thailand Only แล้วก็ยังส่งตรงรายได้ส่วนสู่เจ้าของสวนผลไม้โดยตรงเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ดูคุณดูมัสแซฟสิ
1: จากนี้ไปเมนูปลานิลจะไม่เหมือนเดิม
0: ใช่
1: ค่ะ
0: น่าลองจังเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ประชุมเข้าไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยดิฉันอยากให้ทุกคนนี่คืออยากอวดจริงๆเพราะว่าหลายคนบ่นเรื่องของปิดการจราจรที่งงกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วยกรุณาดูในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเรามีอะไรอวดเขานะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดิฉันว่าเนี่ยเขามาประชุมกี่วันในอาทิตย์นึงเมนูไม่ซ้ำกันนะเขาบอกว่าดิฉันดูนะพูดถึงบอกว่าอย่างชาวต่างชาติมาอยู่เมืองไทยสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ชอบเลยก็คือว่าทำให้เขารูปร่างเปลี่ยนไปน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: ใช่ค่ะใช
1: ่อาหารอร่อย
0: นะคะก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าไปเป็นตะไคร้เนี่ยเขาก็ชอบนะพวกเป็นสมุนไพร
1: เป็นสมุนไพร
0: เป็นเฮิร์บเนี่ยเขาต้องกรี๊ดแน่เห็นแล้วก็มาต่อที่อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของธงฟ้าสู้น้ำท่วมนะคะหลังจากที่ได้ผจญกับเรื่องของน้ำท่วมมากันแล้วนะคะสำหรับพวกเราหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทางกรมการค้าภายในตอนนี้เนี่ยนำรถธงฟ้านะคะโมบายธงฟ้าก็ไปตะเวนตามจุดต่างๆรวมถึงจุดที่มีการเขาบอกว่าเป็นรถโมบายเนี่ยเขาไปวันละ2จุดนะคะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่9มาจนถึงวันที่18ตุลาคมตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มเขาก็จะตระเวนไปเพื่อที่จะให้ประชาชนและสินค้าคราวนี้เป็นสินค้าไม่ใช่แค่ของอุปโภคบริโภคนะเป็นสินค้าที่คุณขัดล้างแปลงอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้เหมือนยกซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ใช่คุณดู คุณดูความสะอาดบ้านเนี่ย
1: ทุกชนิดนะ
0: ใช่เพื่อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจะเป็นรถแบบเนี้ยค่
1: ะ
0: เข้าไปได้เลยเข้าไปซื้อได้เลยนะคะก็บอกว่าในช่วง9ถึง18ตุลาคมนะคะตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าถึง2ทุ่มก็จะตะเวนไปใกล้ๆบ้านประชาชนที่เพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดค่ะก็เปิดไปเรื่อยๆนะคะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเข้าธีมตอนนี้มากเลยค่ะดูไม่กวาดไม่เกิดอะไรเงี้ย
1: ทุกอย่างอะ
0: ทุกอย่างนะคะก็เป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ก็ส่งต่อถึงประชาชนในเรื่องของการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนนะคะค่ะนะคะก็ไปติดตามได้นะคะทั้งหมดก็เป็นเรื่องของเดินตลาดกับจอสร้อยในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เดินตลาดกับจอสร้อย
1: เห็นเมนูที่คุณวัฒนาพรเอามาอวดนี่หลายๆอย่างเลยที่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่เราทานกันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะที่เป็นคนไทยก็กินแบบเนี้ยอย่างนี้ตลอดเลยแต่พอเป็นอาหารที่เราจะต้องนำไปเสิร์ฟให้กับทางด้านของคนที่เข้ามาร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวต่างชาติบางคนไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยก็อาจจะตื่นตาตื่นใจกับเมนูอาหารต่างๆถ้าจะว่าไปแล้ววัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาเรื่องของไก่เรื่องของมะม่วงข้าวเหนียวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในประเทศไทยมีทุกภูมิภาคตั้งแต่เหนือจรดใต้ไปเลยนะแต่ว่าในการที่จะมารังสรรค์ให้ขึ้นมาเป็นเมนูแล้วก็มีสตอรี่ต่างๆบอกเล่าเรื่องราวว่าในอาหารที่เขากำลังทานเนี่ยมันมาจากที่ไหนแหล่งจากที่ไหนวิธีการปลูกวิธีการจับเก็บวิธีการปรุงให้สุกจนมาถึงบนจานเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างดิฉันว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้กับคนที่เขาเดินทางเข้ามาประชุมในครั้งนี้แล้วก็ได้ทานอาหารอย่างที่บอกนะว่าอันนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยที่เราจะส่งต่อให้กับทางด้านของต่างชาติเขาได้เห็นกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอน
5: โอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย
3: ค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
7: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
3: สมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
8: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่อยากจะมาคนที่เป็นสายปิ้งย่างนะหรือว่าจะเป็นสายที่แบบว่าชอบเปิดเตาหรือจะเปิดตี้ก็แล้วแต่เนี่ยทางด้านของน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายนรสิงห์นี่นะคะเขาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะไม่ว่าจะเป็นสายตี้สายเปิดเตาก็อร่อยไปได้ด้วยกันนะทั้งเรื่องของการปิ้งย่างสุกี้ชาบูไปกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสินค้าใหม่ที่มีรสชาติแบบว่าอร่อยเข้มข้นแล้วก็ครบรสเลยจบในขวดเดียวนะเหมาะสมกับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้แล้วก็สายแคมปิ้งนะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่บิ๊กซีท็อปฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์ไทยฟู้ดเฟรชทุกสาขานะคะแล้วก็พันท้ายนรสิงห์เองเนี่ยก็เลยอยากจะมาเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะที่มีชื่อว่าเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนานะคะเพียงคุณไปจับคู่ภาพนะเรียงขวดสินค้าน้ำพริกเผาแบบเผ็ดมากตราพันท้ายนรสิงห์ให้สมบูรณ์เพียงแค่นี้ค่ะก็จะได้ลุ้นของพรีเมียมสุดน่ารักจำนวน15รางวัลด้วยกันรวมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15นะคือจริงๆเขาเริ่มเล่นมาตั้งแต่วันที่1แล้วนะคะก็สิ้นสุดถึงวันที่15ตุลาคมนี้ง่ายๆคุณเข้าไปที่ Facebook พันท้ายนะคะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหรือว่าจะเป็นทาง Instagramก็คือที่พันท้ายนรสิงห์ .official แล้วก็ที่ทาง TikTok ก็คือที่พันท้ายนรสิงห์ .official เช่นเดียวกันนะจากนั้นก็เข้าไปร่วมสนุกได้เลยนะคะก็ไปจับภาพจับคู่ภาพเรียงขวดสินค้าน้ำพริกเผาเผ็ดมากตราพันท้ายนรสิงห์ก็ไปจับคู่ให้สมบูรณ์ตามที่เขามีกำหนดมานะคะก็สำหรับใครที่จะเล่นนี้เข้าไปที่ Facebook นะก็มี3ช่องทางด้วยกันที่สามารถเล่นได้ก็คือทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นส่วนที่ทาง Instagram กับ TikTok นี่ก็คือชื่อเดียวกันก็คือพันท้ายนรสิงห์ .official นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่เป็นสายปิ้งย่างหรือจะเป็นสุกี้ชาบูน่าจะชอบนะน่าจะโดนใจนะเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าขวดเดียวจบครบทุกรสนะแล้วก็อันนี้เป็นสินค้าใหม่ด้วยนะสำหรับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์หาซื้อได้เรียกว่าง่ายๆเลยนะทั้งที่ Big C Top Foodland The Mall Thai Food Fresh ทุกสาขานะสะดวกที่ไหนก็ไปหาซื้อกันได้เลยคือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเขาก็ชอบนะเปิดเตาปิ้งย่างกันเปิดปาร์ตี้ที่บ้านไม่ต้องไปที่ไหนบางทีกินอยู่ที่ร้านเนี่ยมันไม่ค่อยหนำใจเท่าไหร่น้ำจิ้มหมดจะขอน้ำจิ้มบ่อยๆก็เกรงใจเลยอย่างเงี้ยนะเราซื้อไปเลยตุนไว้ที่บ้านนะคุณจะเปิดเตาปิ้งย่างเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะก็รวมถึงเรื่องของเกมนี้ด้วยนะอย่าลืมนะคะเพราะว่าจะเล่นได้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้ก็คือวันพฤหัสบดีนี้เท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณอ้วนค่ะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าทำงานอยู่ภายในซอยสวนพลูคุณอ้วนคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมคุณนันตยาครับ
0: ค่ะไปเจอเจ้าหน้าที่ทำงานไฟฟ้าอยู่ตรงช่วงไหนของสวนพลูคะ
1: ตรงที่ต้นใกล้ๆต้นไม้ล้มนะครับแต่อยู่บนรถไ
0: ฟค่ะ
1: แต่อยู่ในซอยสวนพลูเลยครับผม
0: ค่ะคือเขาเจ้าหน้าที่เขามาทำอะไรอะฮะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอยู่มีรถจอด3คันครับ
0: รถใหญ่ไหม
1: รถก็6ล้อครับผม
0: อ๋อ6ล้อ3คันนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะจอดอยู่ตรงบริเวณตรงประมาณซอยตรงข้ามซอยสวนพลู6เหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะตรงที่มันต้นไม้เข้ามาตัดต้นไม้หรือว่ายังไงฮะ
1: คือดูไอ้เห็นดึงสายฟงสายไฟอยู่อะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะน่าจะมาแบบว่าแล้วตอนนี้รถติดไหมฮะตรงนั้น
1: การจราจรไปได้ครับผม
0: ใช่กันได้
1: เพราะวันนี้เป็นวันหยุดมันก็คล่องตัวหน่อย
0: อืมค่ะการจ
1: ราจรธรรมดาก็คงจะติด
0: อือฮ
1: ึครับผม
0: ค่ะก็สามารถเคลื่อนตัวไปได้สบายๆนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขามาทำงานตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันครับผมเพิ่งวิ่งออกผ่านมาเนี่ยครับ
0: ก็มาเจอเลย
1: ครับผมเพิ่งไปเจอครับ
0: ค่ะจอดอยู่อันนี้เขาจอดอยู่ฝั่งทางด้านไหนฝั่งเลขคู่หรือเลขขี้คะเนี่ยฝั่งทางด้านตรงข้ามหรือว่า
1: ฝั่งเลขขี้ครับผม
0: ฝั่งที่จะออกไปทางด้านของสาทรนะคะ
1: ครับผม
0: อ่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะจุดที่คุณอ้วนบอกเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันจะมีกรณีที่แบบต้นไม้ล้มเป็นต้นไทรนะล้มอยู่ตรงช่วงของประมาณแถวๆซอยอาจจะอยู่ช่วงระหว่างของซอยสวนภู6กับสวนภู8นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยล่าสุดคือทางด้านของเจ้าหน้าที่น่าจะมาดำเนินการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสายไฟนะคะก็เลยจะทำให้คือมีรถจอดอยู่3คันการจราจรไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบางรถไม่มากแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงซอยสวนภูตรงนี้เนี่ยรถมันจะวิ่งสวนทางกันได้แค่2เลนเท่านั้นนะคะก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจอดทำงานอยู่ตรงช่วงประมาณอยู่ระหว่างซอย6กับซอย8เนี่ยจอดอยู่3คันก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะอ่ะคุณพันก่อนหน้านี้ก็ผ่านตรงนี้พอดีเลยนะคุณพันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนรยาครับ
0: ค่ะ
2: เพื่อนเรายิงมาเขาตัดสัญญาณไอ้นั่นสายการสื่อสารคร
0: ับ
2: ผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: เขาตัดเป็นมวนมวนมวนมวนเลยครับ
0: เก็บ
2: วันนี้เขาตัดมาตั้งแต่น้ำที่สี่เลยคร
0: ับ
2: ผม
0: เก็บใช่ไหมคะเก็บสายสื่อสาร
2: ใช่ใช่เขาจะเก็บเขาจะออกนะครับเขาจะลงดินหมดแล้วครับเรื่องลงดิน
0: ค่ะ
2: ผมเองเขาตัดมวนมวนมวนอยู่ครับตรงปากหน้าโรงเรียนหน้าไอ้จะลงไปจะนี่ตรงนั้นนะครับ
0: อือฮึค่ะ
2: ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่าย
0: ตั้งแต่ตรงจุดนั้นมาแล้วก็ไล่มาถึงตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ตั
2: ดออกเป็นต้นต้นเลยครับผม
0: ฮะตัดเสาด้วยหรือว่าตัดเลยหมายถึงว่าตัด
2: ออกเป็นต้นเลยสายการสื่อสารนะครับ
0: สายสื่อสารอ๋อเป็นท่อนท่อน
2: ใช่ใช่ใช่อ
0: ืมค่ะค่ะอ๋อ
2: ต
0: ั
2: ดไปเรื่อยๆครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ที่ว่ามันมัดกันเยอะๆครับผมเองก็กองกันอยู่ตรงโค้งอ่ะกรมการบินพอดีครับผม
0: เออไม่ใช่ดิฉันกำลังนึกถึงว่าแบบว่านึกถึงในบางจุดที่เขามีสายสื่อสารเป็นพันๆเป็นม้วนๆกันอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่ครับใช่ๆ
0: พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกัน
2: ก็เริ่มครับก็เริ่มมาลงดินแล้วครับก็เริ่มตัดทิ้งแล้วครับ
0: เออนะ
2: อันนี้ก็ต่อไปก็สายไฟฟ้าลงดินแล้วก็ตัดเสา
0: เออค่ะ
2: ครับมันจะรันเนี่ยครับผม
0: ไม่แล้วตรงนั้นน่ะวันก่อนที่บอกว่าต้นไม้ล้มมันไปล้างเอาสายสื่อสารสายไฟลงมาด้วยอ่ะนะนั้น
2: ใช่ใช่ครับใช่เขาก็เริ่มจะตัดลงพื้นหมดแล้วครับลงดิน
0: หมดแล้วค่ะ
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วคุณพันผ่านมาตอนประมาณสักกี่โมงได้ที่ไปเจอ
2: ช่วงบ่ายช่วงบ่ายครับ
0: ช่วงบ่าย
2: ช
0: ่
2: วงบ
0: ่
2: าย
0: อ๋อค่ะก็เป็นรถของไฟฟ้าจอดอยู่ริมถนนแบบนี้ก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆ
2: รถไฟฟ้าด้วยแต่รถปิกอัพมันมีบริษัทเขาเรียกบริษัทอะไรครับครับ
0: ที่เป็นที่บริษัทที่เขาทำเรื่องของสายสื่อสารเนี่ยนะคะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คร
0: ับ ค่ะอ๋อ
2: เป็นเขาปีนขึ้นตัดได้กันไกลตัดเลยคร
0: ับ อ๋อเหรอฮะตัดแบบไม่เหลือเยื่อใยตัดไปเลยอย่างนี
2: ้ตัดใช่ล่วงลงมาเต็มพื้นนะครับแล้วก็ม้วนใส่รถปิกอัพ
0: อ๋อแสดงว่าก็คือไม่ได้ใช้ละแน่นอน
2: คร
0: ับ
2: อาจจะไม่ได้ใช้ครับเพราะเก็บเรื่องเก็บเยอะแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้อยู่จิรินธรนะครับขาออกแดดแรงครับคุณน
0: ัทย
2: า
0: แดดแรงใช่ไหมค่ะ
2: 34องศาครับผมมองไปทางเมืองกาญจน์นู่นก็ต้องคว้าเกี่ยมอยู่นะครับผม
0: โอ้โหมองไปไกลจังเลยอ่ะเป็นคนสายตามองการไกลนะเนี่ยเรา
2: เขามองอะไรนั้นมันแดงร้องแดดจามอยู่เลยครับผม
0: เป็นคนมองการไกลนี่ถ้าบอกว่ามองถึงแค่แบบว่าพุทธมณฑลนครปฐมแล้วยังว่านี่มองไปถึงเมืองกาญจน์นู่น
2: มองไปทางนู้นเลยครับทางเมืองกาญจน์นะครับน่าจะแห้งหมดละมั้งคร
0: ับ เป็นคนมองการไกลจริงๆค่ะ
2: M81น่าจะM81 น่าจะใช้การได้แล้ว
0: ตรงทางที่ลง M81 ใช้ได้แล้วตรงนั้น
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: เนี่ยมาเยอะอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงอะไรนะเขาย้อยครับผม
0: เขาย้อยตรงเพชรบุรีบนถนนก็หมดแล้วนะคะ
2: น่าจะแห้งหมดแล้วมั้งคร
0: ับ ใช่
2: มันไหลผ
0: ่
2: าน
0: ใช่ตรงถนนเพชรบุรีก็เท่าที่สำรวจดูนี่ก็คือน้ำลดแล้วบนถนนนะก็วิ่งผ่านไปได้นะ
2: คร
0: ับ
2: แล้วก็เพื่อนทำหน้าที่ก็ถามถนนเรียบชายหาดก็ไม่น่ารอด
0: ใช่ไหม
2: ต้องไหลไปทางนั้นอยู่ดีครับลงทะเลใช่ไหมครับ
0: คือดิฉันน่ะ
2: ถนนใช่ครับถนนตัดใหม่อ่ะ
0: อย่างเมื่อวานเนี้ยเราก็ไม่กล้าแนะนำเพราะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะ
2: ใช่ใช่คร
0: ับ ค่ะ
2: คล่องเลยครับมันถ้าต้องไหลไปทางนั้นแหละครับลงไปทางตะลงทะเลทางโน้นนะครับ
0: เออเป็นไร
2: ผมเคยใช้สองหนบ้างครับสายนั้นนะครับ
0: ใช่ไหม
2: แต่ทะลุออกมาตรงนอนหน่อยหลอดพอดีเลยครับผม
0: ต้องเข้าจากทางถ้าเกิดว่าจากตรงเขาเรียกถนนอะไรนะที่ตรงแถว
2: จามครับคุณนัทยาครับผ่านทหารจามตรงมาเลยครับผม
0: คือเคยไปแบบว่าเส้นพระราม2มันก็จะมีป้ายบอกนะเป็นทางลัดไปชะอำทางลัดไปชะอำอย่างนี้ตลอดเหมือนกันคลองโคน
2: ก็ต้องรอหน่อยหลอดครับ
0: เออเนาะก็เราก็ไม่
2: พระราม2แล้วก็ขี่สายเข้าไปทางดอนหน่อยหลอดรอไปเรื่อยๆครับผม
0: เราก็
2: ดีอยู่ครับ
0: เคยเห็นป้ายอยู่เหมือนกันเหมือนเคยแบบว่าเคยหลงเข้าไปเอางี้ดีกว่าเคยหลงเข้าไปเหมือนกันค่ะ
2: ไปตำรวจแล้วจะผ่านไปมองทะเลเขาจะมีเขาเรียกอะไรนางนางยักษ์อะไรอยู่ในทะเลนั่นนะ
0: คุณพานเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปฟังข่าวแล้วขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้ากว่า 13.4 ล้านเม็ดไอซ์280กิโลกรัมรวบผู้ต้องหา5รายเร่งขยายผลถึงตัวการคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทภูมิมินภูมิผันวงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน4คดีโดยคดีแรกสกัดจับแก๊งลำเลียงข้ามภาคขนยาจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีรวบผู้ต้องหาได้2รายพร้อมยึดยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดส่วนคดีที่2สามารถตรวจยึดยาไอได้280กิโลกรัมยาอี980เม็ดจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายหลังสืบสวนติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนคดีที่3สกัดยาบ้าได้ถึง4ล้าน4แสนเม็ดส่วนคนขับทิ้งรถหลบหนีเข้าป่าสืบเนื่องจากการติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงทราบว่าจะมีการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายจึงเข้าสกัดกั้นแต่ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีไปได้และคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดหลังสืบสวนขยายผลทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะนำยาเสพติดมาพักคอยไว้ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทั้งนี้ผลปฏิบัติการทั้ง4คดีสามารถตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 13.5 ล้านเม็ดไอ280กิโลกรัมและยาอี980เม็ดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องได้หลายรายถือเป็นการสกัดกั้นล็อตใหญ่และตัดวงจรการลำเลียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: กรมอนามัยเตือนภัยอะฟาท็อกซินในอาหารแห้งและอาหารกระป๋องความร้อนปกติทำลายไม่ได้เสี่ยงมะเร็งตับคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟาท็อกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนจากการต้มนึ่งหรือปรุงด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารพิษชนิดนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำอาหารร้านค้าครัวเรือนหรือสถานดูแลเด็กเล็กดูแลผู้สูงอายุที่มีการปรุงอาหารให้ระมัดระวังและเก็บรักษาการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สุกใหม่อยู่เสมอทั้งนี้กรมอนามัยยังจะคงเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญคือความใส่ใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการเลือกซื้อและการจัดการวัสดุอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษสะสมในร่างกายชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่บรรยากาศเทศกาลกินเจในย่านตลาดวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่ปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาพ่อค้าแม่ค้าต่างได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่น้อยลงทั้งร้านอาหารเจและร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาทิเห็ดหอมแห้งโปรตีนเกษตรเต้าหู้และฟองเต้าหู้ต่างมียอดขายลดลง
5: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ 16:12 น.นะคะกลับมาที่จสร้อยกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอย้ำกันสักนิดนึงนะคะ 16:00 น.แล้วตามภารกิจนำส่งหัวใจดวงที่196ซึ่งจะเดินทางออกมาจากที่สนามบินดอนเมืองนะคะใช้ถนนเทวฤทธิ์พันลึกขึ้นทางด่วนโทเวแล้วก็มาลงที่ด่วนดินแดงจากนั้นก็ขึ้นทางด่วนดินแดงนะคะที่ด่านดินแดงตรงมาทางด้านของด่วนพระราม42นะลงที่ด่วนพระราม42มาใช้ถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าขึ้นสะพานไทยเบลเยียมแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะเลี้ยวที่บริเวณแยกสารแดงเข้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยการจราจรจะไม่มีปัญหานะรถจะเบาบางแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงช่วงที่มีรถพยาบาลแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะก็ขอความกรุณาเพื่อนร่วมทางช่วยเปิดทางให้กับทางด้านของขบวนของรถของโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริด้วยนะคะก็เวลาที่แจ้งไว้ก็เวลาประมาณ 16:00 น.นะคะจะเดินทางจากดอนเมืองมาที่โรงพยาบาลจุฬาตามเส้นทางที่ได้แจ้งให้ทราบตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอมาที่ทางด้านของรฟม.กันก่อนนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะเขาแจ้งว่าแบบและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นนะคะต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณถนนดินสอมาถึงบริเวณแยกป้อมมหาการนะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งจะมีผลโดยการทำงานเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตอนช่วง4ทุ่มจนถึงวันที่31ตุลาคมเวลาเที่ยงคืนนะคะนี่ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงก็จะมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกผ่านฟ้าลีลาดสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรค่ะแล้วก็ฝั่งที่มุ่งหน้าสนามหลวงก็สามารถสัญจรได้4ช่องจราจรนะโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้นะคะจะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มี

0: ความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข02-168-3460-68นะคะ02-168-3460-68แล้วก็สามารถติดตามข้อมูลของโครงการได้ทาง Facebook ก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะนี่ก็เป็นข้อมูลการแจ้งขยายเวลาการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนราชดำเนินกลางนะช่วงบริเวณถนนดินสอถึงแยกป้อมมหาการนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรก่อนหน้านี้นะคะมีคุณนิกวัดหนังแจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะที่มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกเป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงที่มาจากจุดพักรถมอเตอร์เวย์กม49มาถึงด่านเก็บเงินพนัสนิคมกมที่65นะคะเป็นกมที่65บวก328จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ประมาณกมที่64ค่ะรถกระบะเสียหลักพลิกหงายท้องนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายตรงนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะในจุดที่เป็นอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่านพันตำรวจตรีดำรงศักดิ์สว่างงามท่านผู้บังคับการตำรวจจราจรนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการประชุม IMF เป็นยังไงบ้างเรื่องของการจัดการจราจรนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้การคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้ในส่วนของการจัดการจราจรโดยเฉพาะในเรื่องของการเส้นทางของการประชุม IMF ที่ศูนย์เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: สำหรับวันนี้เป็นการประชุมวันแรกนะครับก็ยังมีกำหนดการประชุมที่ไม่ค่อยชุกมากครับไม่ค่อยมีภารกิจมากครับก
0: ็
1: ทำให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยก็เป็นการทยอยกันเดินทางมาสลับกันไปมาครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็เรียกว่าการจราจรบริเวณรอบๆนี้ก็ยังคล่องตัวครับแล้วก็ภายในหอประชุมศูนย์เศรษฐกิจนี้ก็ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะก็ไม่ได้มีการแบบว่าปิดการจราจรที่จุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมคะวันนี
1: ้ไม่มีเลยครับนะครับด้านหน้าถนนรัชดาก็ใช้ได้ครับด้านทางด้านเหนือถนนสุขุมวิทก็ยังใช้ได้ครับส่วนทางด้านใต้ถนนพระรามสี่ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับไม่มีการปิดครับอาจจะเจอเจ้าที่ตำรวจตั้งจุดสกัดบ้างนะครับในถนนดงพิทักษ์นะครับก็เป็นไปตามหลักรักษาความปลอดภัยของการประชุมครับ
0: อืมค่ะแต่ว่าจะวันนี้ยังในส่วนของคนที่เข้ามาร่วมประชุมยังไม่มากอันนี้จะไปกำหนดการเขาจะมีแบบหนาแน่นตอนช่วงประมาณไหนเผื่อว่าคนที่เขาฟังอยู่เขาจะได้แบบว่าวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางได้
1: 15-16ครับ
0: สิบห้า
1: ก็จะเริ่มเยอะขึ้น16นี่จะเป็นประชุมใหญ่เลยครับก
0: ็
1: คือทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ก็จะมาเพื่อวันที่16นี่แหละครับ
0: อืมค่ะโอ้เป็นช่วงปลายสัปดาห์นู่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรัฐบาลก็ประกาศเป็นวันหยุดแล้ว16
0: ค่ะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่หลายคนที่ฉันเห็นทั้งในส่วนของคนที่โทรศัพท์มาสอบถามแล้วก็ในโลกออนไลน์เขามีการแชร์ข้อมูลกันมีการสอบถามกันมาเยอะเลยว่ามีการปิดเส้นทางไหมก็ยืนยันนะว่ามีการปิดอาจจะมีบางจุดที่มีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นมา
1: ตั้งจุดสกัดบ้างครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าถ้ามีผู้ชุมนุมประท้วงในวันที่16นะครับก็บางส่วนหรือในส่วนที่มีการชุมนุมประท้วงเนี่ยอาจจะต้องมีการปิดหรือกลิกเลี่ยงเส้นทางครับ
0: อืมค่ะแต่ว่าภาพรวมตอนนี้ยังสามารถผ่านได้ตามปกติเลย
1: ใช่ครับยังเป็นปกติอยู่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้การขา
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าในส่วนของสภาพการจราจรนะคะณขณะนี้ยังไม่มีจุดไหนที่มีปัญหานะคะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางผ่านไปทางด้านของหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดานะตรงช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงผ่านไปได้แล้วก็จะไปมีบางจุดเท่านั้นนะที่อาจจะมีการตั้งด่านตรวจด่านสกัดนะเพื่อความปลอดภัยนะแต่ก็ที่เมื่อสักครู่ท่านผู้การบอกอย่างเช่นทางด้านของถนนดวงพิทักษ์นะแต่ว่าโดยรวมถือว่ายังคงใช้การได้ตลอดเลยนะก็ตามกำหนดการเขาผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ยังมีจำนวนไม่มากแต่ว่าเยอะๆเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณวันที่15-16นะช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งก็จะเป็นวันที่มีการประกาศหยุดอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเส้นทางตรงนี้เนี่ยหลายๆคนที่ฉันเห็นคนที่มีการแชร์ข้อมูลมีการสอบถามข้อมูลผ่านมาทางโซเชียลนะคะว่ามีการปิดการจราจรไหมจะต้องเดินทางกันยังไงรถไฟฟ้าไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกตินะไม่ได้มีแบบว่าตรงจุดไหนที่แบบว่าห้ามเข้าห้ามผ่านเลยเด็ดขาดเลยนะคะพอช่วงเวลาที่จะมีขบวนของผู้นำที่จะเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยก็อาจจะมีการปิดเป็นการชั่วคราวเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยกรณีอุบัติเหตุที่คุณหนิงวัดหนังคุณนิกวัดหนังแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนะที่จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงช่วงประมาณกม.ที่64นะตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบดูนะคะเป็นฝั่งทางด้านของขาออกที่จะมุ่งหน้าไปตรงบริเวณต่างระดับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่ตัดกับทางด้านของถนนสุขประยูนนะคะตรงดอนหัวล่อแถวนี้เนี่ยคือรถนะคะก็จะเริ่มมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตั้งแต่ประมาณกม.ที่62ไปแล้วเข้าใจว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกด้วยนะคะอุบัติเหตุนี้น่าจะเกิดเนื่องจากว่าถนนเปียกลื่นด้วยหรือเปล่าที่เป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงตอนนี้เนี่ยทางฝั่งขาออกรถเริ่มมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณกม.ที่62ออกไปเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังจะเดินทางผ่านตรงช่วงบริเวณตรงต่างระดับตรงมอเตอร์เวย์ที่ตัดกับถนนสุขประยูรตรงนี้เนี่ยก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะใช้การได้นะคะมันอยู่ตรงบริเวณก่อนที่จะถึงทางต่างระดับนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงที่เราติดตามกันอยู่นะคะก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12แล้วมีการเปิดประตูระบายน้ำไปเมื่อตอนช่วงอ๋อกรณีที่ประตูระบายน้ำที่ตรงคลอง12เนี่ยที่เขาเปิดไปเมื่อตอนช่วง14 นาฬิกาแล้วก็ปิดประตูไปเมื่อ2 ชั่วโมงล่าสุดเปิดประตูระบายน้ำให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะลดจากระดับ10 เซนมาเหลือประมาณ5 เซน2 ประตูนะคะเอาประตูละ5 เซนนะคะก็จะเปิดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วจะคอยดูระดับน้ำอีกทีหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยกับทางด้านของผอ.โครงการประตูระบายน้ำที่คลองสิบใต้ลังสิบใต้นะที่บอกว่าประตูระบายน้ำ2 บานเปิดความสูงประมาณ10 เซนตอนนี้เนี่ยก็คือหรี่ลงมาเหลือประมาณ5 เซนนะเปิด2 ช่องของระดับน้ำในพื้นที่นะคะอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยภารกิจของทางด้านของเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำรินะคะที่นำส่งหัวใจดวงที่196ล่าสุดนะที่เราตรวจสอบก็คือลงถนนพระราม4มาแล้วนะคะโอ้อีกนิดนึงก็จะเข้าทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาแล้วนะดิฉันไม่แน่ใจว่าระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยอาจจะถึงโรงพยาบาลแล้วด้วยซ้ำไปนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดที่หมายปลายทางก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาในระหว่างทางเข้าใจว่าเส้นทางวันนี้รถเบาบางก็เลยทำให้ภารกิจอันนี้เนี่ยเสร็จสิ้นโดยเร็วนะแล้วก็เดินทางถึงที่หมายปลอดภัยด้วยนะคะก็แจ้งมาให้ทางด้านของคุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงนี้บางคนบอกว่ากำลังรอดูอยู่ว่าขบวนภารกิจนี้ที่นำหัวใจดวงที่196จะถึงไหนนะก็ล่าสุดเลยตอนนี้ลงจากทางด่วนพระราม4มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาดูสภาพการจราจรกันคุณผู้ฟังบนถนนพระราม2นะคะมาจากทางด้านของต่างระดับตรงช่วงของแยกบางปะแก้วมุ่งหน้าออกมายาวๆมาจนถึงต่างระดับพระราม2เลยในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็จากตรง ริเวณต่างระดับพระราม2ค่ะมาตรงช่วงของซอยบางกะดีช่วงนี้เนี่ยจะมีปริมาณรถเยอะเหมือนกันนะคะทางด้านของพื้นราบการเคลื่อนตัวของรถนี่พอพ้นจากทางด้านของซอยบางกะดีไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางฝั่งกลับกันขาเข้ามาจากตรงช่วงตรงต่างระดับมหาชัยเมืองใหม่มุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพระราม2ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยในช่องทางคู่ขนานที่จะเบี่ยงออกมาที่จะเข้าไปทางด้านของ

ถนนกาญจนานะคะในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ไปก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยในช่องทางคู่ขนานที่จะเบี่ยงออกมาที่จะเข้าไปทางด้านของถนนกาญจนานะคะในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ไปกันที่คุณพงศกรค่ะอยู่ถนนราชพฤกษ์นะคุณพงศกรสวัสดีค่ะ

0: แม่ลูกอ่อนนะครับที่เป็นตัวพ่วงอะครับเขาจอดน่าจะมีปัญหาเรื่องยางแล้วก็จอดอยู่ช่องทางซ้ายสุดเลยจากช่องแยกขนาดมานิดนึงอะครับก็คือใกล้ตรงสามเหลี่ยมอะครับนะฮะจอดอยู่ช่องทาง
1: อยู่ตรงประมาณไหนนะคะ
0: เป็นอยู่บนช่องทางด่วนซ้ายสุดครับ
1: หมายถึงว่าตรงช่วงไหนของราชพฤกษ
0: ์ก็คือข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะครับ
1: ข้ามทางรถไฟไป
0: ใช่ครับอยู่ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกคร
1: ับ ค่ะค่ะก็คือ
0: ตอนที่ช่วงจังหวะขาลงอะครับจะมีช่องทางแยกเพื่อจะไปสวนผักนะครับตรงจุดนั้นนะครับก็จะมีรถเขาจอดเสียอยู่
1: อ๋อเป็น10ล้อนะคะ
0: ครับแต่ยังอยู่ในช่องทางด่วนซ้ายสุดนะครับ
1: เป็นทางเบี่ยงที่จะออกทางขนานนะ
0: ใช่ครับเลยมานิดนึงอะครับยังอยู่บนช่องทางด่วนซ้ายสุดอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้รถชะลอตัวแต่ก็ว่าไม่ได้มีปัญหามากก็คือละพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ดีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมมาถึงนครอินก็ใช้การได้ดีไม่มีฝน
1: ค่ะ
0: ทั้งขาไปขากลับเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: ได้ค่ะ
0: ให้ทั้งคนแถมนครอินให้นิดนึงตอนนี้ก็มานครอินก็ทั้งไปทั้งกลับก็ใช้การได้ดีครับ
1: ยังใช้การได้วันนี้รถน้อยนะวันนี้
0: รถน้อยครับต้องทางด่วนเพื่อขนานใช้การได้ดีครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ตัวรองบอกไปทุกท่านทุกเส้นทางขอบคุณสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วเดี๋ยวก็เพิ่มเติมให้นิดนึงนะที่จุดที่คุณพงศกรแล้วก็เป็นจุดเดียวกับที่คุณแมวเหมียวแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกถ้าพิกัดง่ายๆก็คืออยู่เยื้องๆกับทางด้านของโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะฝั่งขาออกค่ะแล้วคุณฝนค่ะใช้เส้นทางกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้ามาจากบางแวกมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมตอนนี้เนี่ยรถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียก่อนถึงสำนักงานประปาภาษีเจริญเล็กน้อยเป็นรถกระบะยังแตกอยู่ในช่องทางกลางของช่องด่วนเลยทำให้รถที่ตามหลังมานี่เคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็คุณศิลป์อู่ทองค่ะใช้ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของแยกถนนบรมราชชนนีมาถึงตรงช่วงของแยกพุทธมณฑลสาย4ก็คือตรงถนนพานนกพุทธมณฑลสาย4นะคะรถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่าตรงช่วงของบริเวณตรงข้ามฟู้ดวิลล่ามีรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู่ในช่องทางกลางของช่องด่วนโอ้วันนี้ถนนราชพฤกษ์มีปัญหาหลายจุดเลยนะคะตรงนี้อยู่ตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่าเป็นรถเทรลเลอร์นะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางของช่องด่วนเลยทำให้ทางฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาคือดิฉันว่าตอนนี้สองฝั่งที่ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนี่เจอปัญหาเหมือนกันเลยนะคะส่วนฝั่งขาเข้านี่ก็จะเป็นรถบรรทุกที่จอดเสียอยู่ตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่าส่วนฝั่งขาออกนี่ก็เป็นรถลักษณะเป็นรถบรรทุก10ล้อที่จอดอยู่ในช่องทางเบี่ยงที่จะเข้ามาทางคู่ขนานตรงช่วงตรงเยื้องๆกับทางด้านของโรงพยาบาลศรีสวรรค์ตรงจุดนี้นะคะก็เลยอาจจะทำให้การจราจรเนี่ยจะมีการชะลอตัวไปบ้างแต่คือตรงช่วงที่มาจากทางด้านของตรงต่างระดับแล้วก็มุ่งหน้าผ่านทางด้านของแยกพรานนกตัดกับถนนราชพฤกษ์เนี่ยนะคะตรงถนนพรานนกกาญจนาภิเษกที่ตัดกับถนนราชพฤกษ์เนี่ยฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณตรงข้ามตรงช่วงของฟู้ดวิลล่าเช่นเดียวกันนะน่าจะรถหนาแน่นตรงบริเวณในช่องทางหลักนะคะแต่พอผ่านจากหน้าฟู้ดวิลล่าไปแล้วก็ไปได้แล้วก็จะไปชะลออีกช่วงหนึ่งตรงจุดเดียวกับที่เมื่อสักครู่นี้คุณพงศกรแจ้งไว้นะคะที่บอกว่ารถจอดเสียอยู่ตรงนี้วันนี้ราชพฤกษ์นี่หลายจุดเหมือนกันนะหลายช่วงนี่ที่อื่นเขาการจราจรใช้การได้แต่ราชพฤกษ์นี่จะมีปัญหาเรื่องของรถจอดเสียตามเส้นทางตรงนี้นะคะก็เลยจะทำให้มีรถชะลอตัวไปด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสาทรนะคะรถที่จะลงมาจากที่ตรงบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์นะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับรถที่จะลงมาจากทางด้านของสะพานสาทรแล้วก็ไปใช้ทางด้านของสาทรเหนือการเคลื่อนตัวโดยรวมเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะเนื่องจากว่ายังมี

เดี๋ยวรถมาใช้เส้นทางตรงจุดนี้พอผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ไปใช้สาทรเหนือมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวิทยุการจราจรโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะสาทรใต้ก็เช่นเดียวกันก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟที่แยกสาทรสุรศักดิ์นะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนี่มุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานตักสินก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเป็นทางด้านของสาทรมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนกรุงธนบุรีต่อเนื่องไปทางด้านของแยกตักสินไปราชพฤกษ์ทางด้านของฝั่งขาออกช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของวุฒากาศเล็กน้อยเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรามากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุฝากคุณผู้ฟังไว้หน่อยนะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางด้านของจสร้อยนะคะร่วมกับทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งในส่วนของโครงการเราจะแบ่งเป็นประกันภัยแบบ2ประเภทด้วยกันสำหรับประกันภัยประเภท1ก็สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ในส่วนของใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ตรงนี้ได้แล้วทางโครงการเองมีประกันภัยประเภท3รองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะทั้ง2ประเภทไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คล้ายๆกันนะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแต่ว่าใครที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถเนี่ยแล้วหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งยังสามารถผ่อนได้นะคะ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% 3เดือนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเราตอนนี้เรากลับมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอข้ามไปทางด้านของทางโซนทางนนทบุรีกันบ้างนะคะโอ้วันนี้ทางถนนงามวงวานยังใช้การได้เลยนะคะเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานตั้งแต่บริเวณแยกเกษตรมาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางด้านของพงเพชรช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีรถเยอะสักหน่อยนึงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะตรงออกไปทางด้านของแยกแคลายช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไปทางด้านของรัตนาธิเบศฝั่งขาออกไปแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานพระนั่งเกล้ายังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะส่วนฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีรถเยอะก่อนข้ามสะพานข้ามแยกแครายเท่านั้นนะคะข้ามมาแล้วมุ่งหน้ามาทางพงเพชรต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนเส้นทางถนนพหลโยธินจากแยกลาดพร้าวนะคะมารัชโยธินมาแยกเกษตรตรงนี้เนี่ยจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดผ่านจากทางด้านของแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านของหลัก4การเคลื่อนไปทางวงเวียนบางเขนนะคะตรงช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดทั้งขาไปขากลับเลยนะคะผ่านจากทางด้านของแยกเกษตรเข้าไปรัชโยธินแยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหาค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เราไปกันที่ท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารนะคะสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะในพื้นที่ปทุมวัน
2: ครับครับถือวันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนจะวันหยุดด้วยนะครับไม่แบบประลำหนึ่งขาเข้านะครับมาจากราชประสงค์มาปทุมวันนี่ถือว่ารถเคลื่อนตัวได้ดีนะแล้วก็จากแยกปทุมวันไปราชประสงค์ก็ประลำหนึ่งขาออกก็ถือว่ารถยังไม่แน่นมากเหมือนทุกครั้งนะครับก็ยังไหลได้ตลอดนะครับแล้วก็พญาไทขาเข้ามาปทุมวันไปสามย่านช่วงนี้ก็ถือว่าได้ดีครับส่วนพญาไทขาออกไปมุ่งหน้าราชเทวีสะดุดบางรอบไฟแต่ว่าถือไม่เป็นปัญหาครับถือว่ารถยังวิ่งได้ตลอดไม่นานตามรอบราชเทวีนะครับถือว่าวันนี้ถือว่าดีทั้งพญาไททั้งพระรามหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ปัจจัยพระรามสี่ตอนนี้พระรามสี่ขาเข้าออกไม่เป็นปัญหาครับไปลงไปญี่ปุ่นไปเบลเยียมถือว่ายังได้ตลอดไม่มีปัญหาการจราจรครับถือว่าโดยภาพรวมขณะรายงานตอนนี้แต่ว่าจุดที่ปทุมวันถือว่าโดยรอบของพื้นที่ปทุมวันรถยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะแต่ว่าตามรอบไฟก็จะอาจจะมากแต่ว่าคือไหลได้ตลอดไฟหมดทุกรอบไฟครับทั้งพญาไททั้งพระรามหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ถือว่านี้ดีมากครับผมครับ
1: วันนี้ยังสบายสบายอยู่นะคะตอนนี
2: ้
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
2: ครับครับยินดีครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะแล้วก็ตอนนี้นะคะภารกิจนำส่งหัวใจดวงที่196เดินทางถึงที่โรงพยาบาลจุฬาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อตอนช่วง 16:25 นาทีนะก็ใช้เวลาไม่มากนะคะเพราะวันนี้เนี่ยสภาพการจราจรโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะรวมถึงพื้นที่กรุงเทพรอบในเนี่ยพอลงจากทางด่วนพระราม42มาเข้าไปทางด้านของโรงพยาบาลจุฬานี่ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าดูจากพระราม4ฝั่งขาเข้ารถน้อยนะวันนี้รถน้อยนะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางปกตินี่จะสังเกตได้ชัดเลยนะว่าเส้นทางพระราม4วันนี้สบายๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 02-7470400

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีอุบัติเหตุบนถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิเป็นช่วงกิโลเมตรที่6บวก300นะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุเป็นรถชนกันทั้งหมด5คันตรงช่วงบริเวณต่างระดับทับช้างนะคะทำให้รถเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางที่กีดขวาง2เลนขวาเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงช่วงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิจุดอุบัติเหตุอยู่แถวๆประมาณต่างระดับทับช้างนะคะใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้ก็อาจจะต้องมีการชะลอตัวเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยรถยังไหลตามกันมาช้าๆตลอดเลยนะส่วนฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคว้ารางวัลอาเซียน Energy Award 2026นะคะโดยคุณวาริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะร่วมงานประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่44พร้อมกับรับรางวัลอาเซียน Energy Award 2026ได้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี้ได้รับทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะก็คือประเภทองค์การ1รางวัลประเภทรายบุคคลแล้วก็สนับสนุนกระทรวงพลังงานคว้า1รางวัลระดับประเทศที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดย3รางวัลประเภทองค์การที่ทางด้านของกฟผ.นั้นได้รับนะคะก็ประกอบไปด้วย1รางวัลชนะเลิศจากโครงการกรีนไฮโดรเจนของศูนย์การเรียนรู้นะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานกลางต้นแบบการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็มีเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เพื่อจ่ายพลังงานสะอาดให้กับบ้านรักพลังงานในลักษณะของไมโครกริดเชื่อมต่อกับกริดนะคะแล้วก็คือ2เนี่ยก็คือในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ระยะที่1ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า24เมกะวัตต์ด้วยกันนะคะร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีอยู่เดิมขนาด 25.2 เมกะวัตต์แล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด6เมกะวัตต์ด้วยกันซึ่งทั้ง2ผลงานนี้เป็นรางวัลในประเภทอาเซียน Renewable Energy Project Award นะคะแล้วก็ยังมีผลงานระบบดิจิตอลสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลและการยืนยันรายการและการชำระเงินสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นรางวัลในประเภทอาเซียน Excellence in Connectivity and Interconnection Project and Initiative นะคะซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นยังได้รับรางวัลการจัดการพลังงานยอดเยี่ยมประเภทรายบุคคลด้วยนะคะก็คือ ASEAN Excellence in Energy Management by Individual โดยดร.จิราพรสิริคำค่ะเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนและยังเป็นอดีตรองผู้ว่าการกฟผ.อีกด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินงานต่างๆของกฟผ.นอกจากนี้แล้วค่ะโครงการในส่วนของโครงการบูรณาการพลังงานไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์สู่การพัฒนากรอบความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง4ประเทศนะคะซึ่งเป็นต้นแบบเชิงปฏิบัติที่ช่วยปูทางไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การจัดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนซึ่งทางกฟผ.นั้นได้สนับสนุนกระทรวงพลังงานคว้ารางวัลระดับประเทศในประเภท ASEAN Excellence in Connectivity and Interconnection Project and Incentive นะคะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ทางด้านของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะได้รับทั้งหมดนี้5รางวัลด้วยกันนะกับ ASEAN Energy Award 2026นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งทางด้านของขาออกมีอุบัติเหตุอยู่นะคะที่ตรงบริเวณแถวๆต่างระดับทับช้างรถชนกันทั้งหมด5คันด้วยกันนะ ตอนนี้ก็เลยทำให้รถที่ใช้เส้นทางทางฝั่งขาออกเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ช้าๆนะคะเพราะว่ารถเนี่ยอยู่ในช่องทางที่เลนกีดขวางอยู่2ช่องทางขวานะในส่วนของช่องทางซ้ายนี้ยังสามารถที่จะยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ไหลตามกันไปช้าๆนะเท่าที่ดูอยู่ในช่วงตอนนี้เนี่ยรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับตรงทับช้างเนี่ยวันนี้เหมือนกับว่ารถก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทำให้รถไม่ได้มีปัญหาแบบว่าติดขัดหยุดนิ่งยังไหลตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะพอเลยจากทางด้านของทับช้างไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนสภาพการจราจรในจุดอื่นๆในขณะนี้นะคะการจราจรในเส้นทางโออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหามากกว่านะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงดอนหัวล่อที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะที่บอกว่าเป็นรถกระบะพลิกหงายท้องที่คุณนิกวัดหนังรายงานไว้นะตรงช่วงประมาณกม.ที่64ของฝั่งทางด้านของฝั่งขาออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถยังมีการชะลอตัวอยู่เลยนะคะฝั่งทางด้านของขาออกแล้วก็ท้ายแถวเหมือนกับว่ายังต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆเลยน่าจะอยู่ตรงช่วงประมาณสัก เท่าที่ดูแล้วเนี่ยรถที่มาถึงทางด้านของกม.ที่62แล้วก็ยังช้าอยู่เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตรงนี้นะคะกับทางด้านของ10ตำรวจเอกนิติศรีบุญเรืองนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์นะคะสวัสดีค่ะผู้หมู่ขา
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: อยู่ระหว่างรอรถสไลด์เปิดการจราจรครับ
1: ที่บอกว่าเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกหงายท้องเนี่ยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะเขาเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองหรือว่าไปชนกับใครอะคะ
2: เป็นอุบัติเหตุด้วยตนเองครับ
1: ค่ะรถเขาบรรทุกอะไรมาด้วยหรือเปล่าคะ
2: เป็นกากมะพร้าวครับ
1: กากมะพร้าวเป็นมีแต่เป็นกากมะพร้าวใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วไอ้ที่เขาบรรทุกมานี่มันตกกระจายบนถนนด้วยไหม
2: ตกกระจายอยู่ครับเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดถนนอยู่ครับ
1: ค่ะรถนี่สามารถพลิกขึ้นมาได้ตั้งขึ้นมาได้แล้วหรือยังคะ
2: ตั้งได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ตั้งได้เรียบร้อยแล้ว
2: รอรถสไลด์มาเปิดการจราจรครับ
1: อ๋อค่ะค่ะก็เหลือเปิดการจราจรก็คือทำความสะอาดในจุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ครับผม
1: อืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยการจราจรรถเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นยังน่าจะยังมีรถติดอยู่ไหมฮะตรงนี้
2: มีรถติดสะสมท้ายแถวประมาณ3กิโลครับ
1: 3กิโลนะคะเป็นฝั่งทางด้านของขาออกนะคะค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยรถสไลด์เดินทางถึงไหนแล้วคะเนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะ
2: อยู่ระหว่างเข้าถึงที่เกิดเหตุครับเพราะว่ารถสไลด์ก็เข้าพื้นที่ยากเหมือนกัน
1: อ๋อรถติดเจอรถติดเหมือนกันนะค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวตอนที่เดินทางมาถึงแล้วก็ต้องใช้เวลาต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวไหมคะหรือว่ายังไง
2: ไม่ปิดครับไม่ปิดเปิดให้วิ่งเลนขวาได้ครับ
1: วิ่งเลนขวาได้นะคะ
2: เลนซ้าย1เลนครับ
1: ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายรถคันนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็นำมาไว้ข้างทางเรียบร้อยแล้วรอแต่รถสไลด์มาเท่านั้นนะคะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังใช้เส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกของนะคะตอนนี้กำลังรอรถสไลด์เพื่อที่จะมาทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยล่ะเขาก็ติดอยู่กับรถติดเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเดินทางไปถึงแล้วก็จะทำการเคลื่อนย้ายรถกระบะคันนี้นะซึ่งบรรทุกกากมะพร้าวมาแล้วเกิดเสียหลักพลิกตะแคงด้วยตนเองนะเนื่องจากว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเข้าใจว่านะน่าจะลื่นเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีเรื่องของฝนตกลงมาด้วยนะคะก็เลยทำให้ถนนเปียกลื่นทำให้สภาพการจราจรบนถนนนะคะก็อาจจะถนนลื่นเลยรถถ้าเกิดว่ามาด้วยความเร็วก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะก็ทุกครั้งที่เวลาที่เกิดฝนตกนี่ต้องย้ำกันนะว่าอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเส้นทางที่ถนนราชพฤกษ์นะเดี๋ยวดูนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของรถจอดเสียอยู่ตอนนี้เนี่ยทั้งฝั่งราชพฤกษ์ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะตรงช่วงแถวๆประมาณฟู้ดวิลล่าทั้งขาเข้าขาออกเลยเนี่ยมันจะมีปัญหารถจะมาชะลอตัวตรงบริเวณฝั่งตรงนี้นะคะทางนั้นทางด้านของฝั่งขาเข้าก็มีรถจอดเสียทางด้านของฝั่งขาออกก็มีรถหนาแน่นเหมือนกันนะในตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะต้องผ่านตรงบริเวณช่วงฟู้ดวิลล่าเนี่ยใจเย็นนิดหนึ่งนะฝั่งขาเข้าจะมีรถจอดเสียอยู่ตรงข้ามกับทางด้านของฟู้ดวิลล่าแต่พอผ่านมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนบนถนนเดี๋ยวนะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตรงจุดที่คุณแมวเหมียวแล้วก็คุณพงศกรแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนู้นเลยนะเลยจากตรงทางรถไฟตลิ่งชันไปนิดหนึ่งเยื้องๆกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์เป็นรถบรรทุกจอดเสียอยู่ก็จะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะใช้การได้แล้วก็มีคุณจงอาง15แจ้งเข้ามาบอกว่าถนนศรีนครินทร์

ขาออกค่ะที่มาจากบริเวณหน้าพาราไดซ์พาร์คมุ่งหน้ามาทางศรีอุดมตรงบริเวณคือการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่บอกว่าในอุโมงค์ศรีอุดมไฟส่องสว่างดับมืดมากเลยนะฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะได้ค่ะตรงถนนศรีนครินทร์นะคะภายในอุโมงค์ศรีอุดมไฟดับทำให้มืดภายในอุโมงค์นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาแจ้งทางด้านของ Facebook บอกว่าถนนงามวงวานฝั่งขาออกค่ะจากแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาแครายการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหานะใช้การได้แต่ให้ระวังหลุมบนผิวถนนที่ตรงบริเวณแยกแครายฝั่งที่ฝั่งมาทางงามวงวานหลุมขนาดใหญ่บอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยฝากระมัดระวังด้วยเห็นมาหลายวันแล้วยังไม่มีคนมาแก้ไขเลยนะอ่ะเดี๋ยวไงช่วยประสานงานทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะให้ไปช่วยเอาอะไรไปหยอดหลุมตรงนี้นิดนึงดำเนินการแก้ไขนะเพราะอันนี้อันตรายเขาบอกว่าหลุมขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะตรวจสอบไปล่าสุดบอกหมวดทางหลวงนนทบุรีเพิ่มเติมให้บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นำยางมาตอยไปกรบให้แล้วเมื่อตอนช่วงเช้านะคะอันนี้เป็นภาพจากหลุมอันเดิมนะที่ก่อนหน้าที่จะมีการซ่อมแซมนะตอนนี้ทางด้านของทางหลวงนนทบุรีได้ดำเนินการเอายางมาตอยไปกรบให้เรียบร้อยแล้วเมื่อตอนช่วงเช้านะคะบอกรถก็ผ่านได้ตามปกติเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: เริ่มแล้ววันนี้การประชุม IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าดึงลงทุนอุตสาหกรรมอนาคตขยายความร่วมมือการเงินโลกสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยสปส.เผยผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่เป็นทางการ 84% ยอดผู้ใช้สิทธิ์พุ่งกว่า 423 ถึง 632% คาดประกาศผลทางการใน30วันจุลพันธ์ยินดีผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยอดใช้สิทธิ์พุ่งคาดแตะ1ล้านคนพร้อมร่วมมือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ย้ำยึดกลไกไตรภาคีนายกรัฐมนตรีอนุทินประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามน้ำท่วมเผยจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 1,069 ล้านบาทช่วย 135,782 ครัวเรือนย้ำฝนห้ามไม่ได้แต่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเพิ่มทางระบายน้ำแหล่งพักน้ำพร้อมสั่งจับตาน้ำภาคใต้พร้อมแจงไม่ได้พักกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแต่ไทยเจ้าภาพ IMF World Bankรัฐบาลส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมให้ฟรีช่วยแล้วกว่า 16,000 รายฝนถล่มจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า3ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมทั้งเมืองบางจุดระดับน้ำเกิน1เมตรล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอุทยานเอราวัณประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนน้ำเป็นสีแดงขุ่นด้านนายกรัฐมนตรีชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารจัดการน้ำได้ดีคลี่คลายเร็วขณะที่กรุงเทพมหานครลดพื้นที่ประสบภัยเหลือ8เขตเร่งเคลียร์ขยะหลังน้ำลดเผยประชาชนลงทะเบียนขอรับเยียวยาแล้ว 83,268 รายปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนราว917ล้านบาทปภ.ยังเตือนรับมือฝนใต้วันนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมจับตาน้ำทะเลหนุน 27-31 ตุลาคมนี้ชาวบ้านจากองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนปิดถนนรังสิตนครนายกจี้เปิดประตูน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังกว่า20วันส่งผลการจราจรติดขัดนายกรัฐมนตรีเผยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปยังเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลจุลพันธ์เมินฝ่ายค้านเว้นซักฟอกเพื่อไทยยืนยันรัฐบาลไร้รอยร้าวเชื่อทุกฝ่ายทำหน้าที่เต็มที่ยังไม่คิดล้างแค้นภูมิใจไทยสละเรือสมัยรัฐบาลแพทองธารยศชนันยืนยันพร้อมช่วยตอบศึกซักฟอกหากเกี่ยวข้องปัดพรรคประชาชนผูกมิตรทำให้ไม่โดนอภิปรายชี้ไม่มีใครเป็นศัตรูทางการเมืองรัฐบาลอัปเดตกรณีการระโรคในรัสเซียล่าสุดผลแลบชัดไม่พบเชื้อการระโรคย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของการระโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศเฟส2จับเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดยาบ้ากว่า 13.5 ล้านเม็ดสกัดก่อนกระจายเข้าสู่พื้นที่ตอนไหน
5: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ดไลฟ์เม
1: ดเลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
7: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
12: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 16:40 นที่เส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะคะประมาณกิโลเมตรที่77+500อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอุบัติเหตุรถกระบะกับรถเก๋งทำให้กีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนการจราจรติดขัดนะคะแล้วก็ท้ายแถวนั้นสะสม2กิโลเมตรทีเดียวนะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะคะเขาจะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน3สายทางด้วยกันในวันอังคารที่13ตุลาคมเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรให้กับประชาชนด้วยนะคะสำหรับทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางก็จะประกอบไปด้วยทางพิเศษเฉลิมพระนครหรือทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านนะคะแล้วก็ทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาค่ะจำนวน10ด่านด้วยกันนะคะทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ขอให้ผู้ใช้ทางนั้นวางแผนการเดินทางล่วงหน้าปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางนะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางด้านของ Exact Call Center หมายเลข1543สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะก็จะเป็นการยกเว้นค่าผ่านทางในวันพรุ่งนี้นะคะ3สายทางด้วยกันทางด่วนขั้นที่1ด่วนขั้นที่2แล้วก็อุดรรัตยานะคะมาที่ข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้สำหรับเส้นทางหลายๆเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยปริมาณรถค่อนข้างที่จะเบาบางนะเนื่องจากว่ามีบางมีในส่วนของการหยุดงานนะเป็นกรณีพิเศษสำหรับการเพื่อที่จะให้ในส่วนของการจราจรในเส้นทางต่างๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาติดขัดหนาแน่นนะคะส่วนของบริเวณโดยรอบนะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนรัชดาถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทในช่วงนี้เนี่ยการจราจรยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอาจจะมีบางจุดที่เจ้าหน้าที่เขาจะมีการตั้งด่านเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะก็อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างอย่างในเส้นทางทางด้านของถนนดวงพิทักษ์นะแต่โดยรวมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนสุขุมวิทที่มาจากทางทองหล่อมุ่งหน้าเข้ามาอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันเข้ามาได้ตลอดเส้นทางจะมีการชะลอตัวบ้างก่อนที่จะผ่านทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทผ่านพ้นไปแล้วเข้าไปทางด้านของนานาเพลินจิตเข้าไปชิดลมแยกและประสงค์การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนฝั่งกลับกันค่ะที่มาจากแยกและประสงค์มุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนเพลินจิตตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถมาใช้เส้นทางกันพอสมควรเลยนะคะก็เคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่แยกชิดลมแล้วก็ที่ทางด้านของเพลินจิตก่อนที่จะผ่านมาทางด้านของใต้ทางด่วนเพลินจิตนะผ่านพ้นไปแล้วมาทางด้านของนานาต่อเนื่องมาทางด้านของแยกอโศกสุขุมก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่แยกอโศกสุขุมวิทท้ายจะอยู่ประมาณแถวๆซอยสุขุมวิท15นะคะผ่านจากบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์ต่อเนื่องมาทางด้านของทองหล่อก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงสัญญาณไฟที่ตรงซอยสุขุมวิท24นะคะตรงช่วงนี้พอผ่านจากสัญญาณไฟที่ซอยสุขุมวิท24ตรงแถวๆประมาณหน้าเอ็มควอเทียร์แถวนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดมาจนถึงทางด้านของเอกมัยมาแยกพระโขนงเลยตอนนี้เนี่ยรถที่จะผ่านทางด้านของแยกพระโขนงก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่แยกพระโขนงท้ายแถวก็จะมีการชะลอตัวอยู่แถวประมาณหน้าโรงพยาบาลสุขุมวิทนะผ่านจากแยกพระโขนงมาทางด้านของอ่อนนุชออกมาทางสุขุมวิท62ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะก็จะมีรถติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสุขุมวิท62เท่านั้นนะคะฝั่งกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เดี๋ยวไปกันที่ในพื้นที่ของสน.จักรวรรดินะคะท่านพันตำรวจโททวีบุญทันค่ะสารวัตรจราจรสน.จักรวรรดินะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะการจราจรในพื้นที
2: ่เยาวราชก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับตำรวจครับไปแน่นครับผม
1: ครับค่ะ
2: เส้นพระปกช่วงนี้ก็ทายังไม่ยืดยิ้มไม่ยาวถึงแยกครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ยังใช้ได้นะคะค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วฝั่งทางด้านของเจริญกรุงเป็นไงบ้างคะเจริญกรุงตอนนี้
2: เจริญกรุงตรงนั้นก็จะเป็นฝั่งของถนนพระปราชญ์ชัยนครสองครับครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าพื้นที่ของจังหวัดเองไม่เป็นปัญหานะพอวุฒิอะไรอย่างนี้ก็ยังได้นะคะ
2: ได้ครับได้ครับยังจะได้ตลอดครับล้มรวมครับไม่แน่นมากครับผมครับไปได้ตลอดครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็สภาพการจราจรรถที่ขึ้นมาจากทางด้านของจักรวรรดินะขึ้นสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกบ้านแขกนะคะท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆประมาณวงเวียนเล็กรถที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกวงเวียนเล็กตรงนี้นะคะรถที่ไปใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้ามาทางด้านของท่าดินแดงต่อเนื่องมาที่คลองสารตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะทางฝั่งกับการจากคลองสารมุ่งหน้ามาที่วงเวียนเล็กก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ถนนเจริญนครมาจากทางคลองสารผ่านหน้าไอคอนสยามมาทางด้านของใต้สะพานตักสินในช่วงนี้รถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะฝั่งกลับกันจะใช้การได้ดีกว่านะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองสารส่วนถนนลาดย่านะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งมาทางด้านของถนนอินทรพิทักษ์ออกมาทางด้านของเพชรเกษมมายัดท่าพระช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะก็ยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยค่ะต่อเนื่องมาในทางด้านของถนนจรัญสนิทวงตั้งแต่บริเวณแยกท่าพระมุ่งหน้าออกมาทางแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมราชชนนีตรงนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกบางขุนนนท์ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบรมราชชนนีไปบางพลัดขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม7ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะบนถนนบรมราชชนนีนะคะมาจากทางด้านของสะพานปิ่นเกล้าลงมาที่แยกอรุณอมรินทร์นะคะในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็มุ่งหน้าจากอรุณอมรินทร์มาที่แยกบรมออกไปใช้ทางด้านของถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวทางด้านของก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเท่านั้นนะคะผ่านจากหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ดีทีเดียว

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะวันนี้สภาพการจราจรหลายๆเส้นทางนี่ยังสบายๆเลยนะคะเรียกว่ายังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางหลายๆจุดเลยยกเว้นในจุดที่จะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุรวมไปถึงจุดที่อาจจะมีรถจอดเสียแล้ววันนี้เนี่ยเท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์จะมีเหตุแบบรถจอดเสียรถแล้วก็เป็นรถบรรทุกรถขนาดใหญ่ด้วยที่รถเสียอยู่หลายๆช่วงเลยเหมือนกันนะคะแต่อย่างตอนนี้เนี่ยราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าตรงข้ามฟูดวิลล่าที่ก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียอยู่ตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะท้ายเนี่ยจะมาอยู่ตรงช่วงของบริเวณตัดกับถนนบรมราชชนนีนะคะก็เริ่มชะลอตัวพอผ่านจากตรงบริเวณจุดที่รถจอดเสียอยู่แล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไปกันที่คุณหัวโต99อยู่ถนนทหารบกค่ะคุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะ
2: บกวันนี้รถเยอะนะด้านขาเข้าทางรถไฟก็แน่หน่อย
1: ค่ะ
2: คือก็มาลุ้นมาตู้มืออยู่ตรงแยกทางรถไฟนั่นแหละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ด้านที่ทางด้านพยาบาลที่เรือสายแต่ก็ติดเหมือนกันเพราะว่าก็ทางรถไฟที่เดียว
1: ค่ะ
2: พอดีไม่มีกรรมการก็เลยวัดใจกันไป
1: วัดใจค่ะ
2: เนี่ยครับก็เลยหนาแน่นเป็นพิเศษนิดนึง
1: ครับ
2: ก็ด้านเท่าที่ดูพยาบาลก็จะตรงนั้นเดียวเรือสายถ้าเรือฝาก็ไม่เป็นไรเรือฝาเข้าหน้าฝาก็ยังได้อยู่แต่เรือสายจะช้าหน่อยนะครับยี่ห้ารถกระบะก็จะได้นะครับเรือสายเข้าหน้าฝาอย่างจะได้หน้าฝารถเยอะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับถึงมุ่งหน้าออกมาทางด้านฝาปะวนไปก็ยังจะได้ถ้าเรือสายรถเยอะนิดนึงนะครับเข้ามาก็ตรงช่วงดักเส้นเติมเข้ามาก็ยังเท่าที่ดูก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าตัวเล็กๆนะต่ำต้อยต่าง
1: ๆ
2: ด้านขาเข้าจะมีโรงเจอยู่โรงหนึ่งก็เย็นๆก็จะมีรถเข้ามา
1: คึกคักเนอะจะคึกคักสักหน่อยใช่ไหมช่วงเย็น
2: ใช่ใช่ตรงนี้มีจินเจนะธรรมดาโรงเจทางหน้าสมาคมที่มีเทศกาลจินเจก็จะมาแน่นหน่อย
1: ค่ะ
2: เลยออกมาถึงเพชรเกษมแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ก็แต่ว่ากรุงเทพเขาบิดแต่ว่านครสวรรค์คงไม่เกี่ยว
1: มัน
2: เยอะขึ้นมาครับดูฝนไม่ดีเลยตอนนี
1: ้ดีค่ะ
2: เมื่อวันตกมาเมื่อวันนี้ตก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ตอนนี้ไม่มีกลุ่
1: ม
2: ฝนละม
1: ัน
2: เป็นแห้งหมดแล้ว
1: ตกเยอะไหมคะ
2: กลาง
1: แ
2: ล้วถามว่าตกเยอะไหมเยอะกว่าเมื่อวานนะ
1: มาถึง
2: วันนี้ตกทั้งวันตกไม่ให้ตากผ้า
1: อ้าวเหรอคะ
2: คือไม่ได้เยอะก
1: ็
2: คือเขาตกจ๊อกแจ๊ก
1: แล้วก็หยุดแล้วก็เดี๋ยวก็ตกใหม่
2: แล้วก็ตกใหม่คือตกลักษณะห้ามตากผ้าก่อน
1: ตกแบบว่าทะเลาะไม่เลิกไม่ยอมเลิกกันอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ทั้งวันแหละแต่ว่าไม่หนักก็พวกมีที่ไม่หนักก็เห็นใจคนที่โดนหนักทางการมันเป็นบุรีตรงนั้นรู้มันนะก็เราก็ลุ้นว่าเราจะโดนไหมทันทีเราก็ไม่โดนก็เดินลุ้นหน่อยแต่วันนี้ถ้าตกวันนี้กับเยอะกว่าเมื่อวานว่างั้นเถอะได้น้ำเยอะมาหน่อย
1: แต่ว่าตกทีเดียวจบใช่ไหมฮะ
2: ค่าแท่งตกไปพักเดียวแล้วก็หยุดไปตอนนี้โล่งหมดละไม่มีกลิ่นฝนเขาดูฝนทางทิศตะวันตกด้วยที่กลิ่นฝนนี่จะมาจากกรุงเทพง
1: ่
2: ายเขาจะปล่อยตัวทางด้านกรุงเทพแล้วก็ไหลเข้ามาทางนครปฐม
1: ค่ะ
2: เขาที่ดูเวลานี้นู่นเนี่ยทางกรุงเทพเนี่ยเห็นยิ่งนู่นไม่คืนๆเมื่อไหร่นะ
1: มันจะมีอยู่กลุ่มนึงมาจากทางแถวสมุทรสาครและโซนนั้นหรือเปล่า
2: ใช่เท่าที่ดูขนาดนี้กระทุ่มแบนสมุทรสาครจะมีกลุ่มนึงน่าจะขึ้นมาจากทะเลและไอ้กลุ่มนี้แหละที่น่ากลัวว่าจะเข้าเดินทางมาทางนครปฐมไห
1: ม
2: เพราะว่าส่วนตอนนี้ฝนจะไปทางทิศตะวันตกจากด้านทางด้านทิศจากทะเลว่าทะเลมาทางป่าอันนี้ไม่เรียนกันนะ
1: ค่ะ
2: แต่จากตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พูดถึงเรื่องฝนตอนนี้เนี่ยดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะล่าสุดเลยเนี่ยจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนจริงๆเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทางด้านของแถบทางด้านของบางบ่อสมุทรปราการนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครอยู่แถวๆทางด้านของสมุทรปราการบางบ่อ

0: มีฝนตกลงมาแล้วหรือยังนะคะเพิ่มเติมกันมาให้ทราบได้เลยนะคะสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะเท่าที่ดูก็คืออย่างที่บอกเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ทางด้านของชลบุรีแล้วก็พัดลงไปทางด้านของทะเลแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่โซนทางด้านของบางบ่อบางพลีแถวนี้นะคะถ้าฝนตกแล้วก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะในขณะเดียวกันสภาพการจราจรในเส้นทางการจราจรอื่นๆตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็รายงานกันเข้ามาให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันก็ได้นะจะได้วางแผนในส่วนของการเดินทางแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนเพชรเกษมนะเพชรเกษมฝั่งขาออกรถที่ไปจากทางด้านของอ้อมน้อยนะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของอ้อมใหญ่ตอนนี้เนี่ยจะมีจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยจะทำให้รถนั้นจะมีการชะลอตัวตรงช่วงทางโค้งก่อนที่จะผ่านทางด้านของตรงนี้เขาเรียกว่าแยกอะไรแยกวัดเทียนดัดก่อนที่จะถึงตรงช่วงของแยกวัดเทียนดัดตรงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะคะพอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกวัดเทียนดัดไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งขาเข้านะคะก็จะมาติดการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าตรงแยกวัดเทียนดัดเช่นเดียวกันนะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยท้ายแถวจะค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งนะคะสำหรับทางด้านของเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางแยกวัดเทียนดัดทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะแต่ว่านอกนั้นผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนตรงวัดไร่ขิงเขางานจบไปหรือยังเพราะว่ารถที่จะเข้าไปทางด้านของวัดไร่ขิงตอนนี้เนี่ยรถที่จะเข้าไปทางด้านในก็ยังมีรถหนาแน่นทีเดียวนะที่จะเข้าไปถึงทางด้านของวัดไร่ขิงแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบออกมาถึงทางด้านของถนนเพชรเกษมนะยังไม่ส่งผลกระทบมาถึงทางด้านนอกส่วนรถที่เข้าไปจากทางฝั่งถนนบรมราชชนนีที่จะมุ่งหน้าผ่านไปทางด้านของวัดดอนหวายมุ่งหน้าตรงเข้ามาทางด้านของวัดไร่ขิงในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะก็จะมีฝั่งเดียวที่รถเยอะๆก็คือฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของเพชรเกษมส่วนที่มาจากวัดไร่ขิงแล้วจะมาออกทางเพชรเกษมในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็ซอยข้างสนามกอล์ฟค่ะซอยสนามกอล์ฟสามพรานที่จะตรงเข้าไปทางด้านของวัดไร่ขิงตรงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดรถที่ออกมาแล้วก็มาใช้ทางด้านของถนนเพชรเกษมมาตรงช่วงของซอยสนามกอล์ฟสามพรานออกมาก็ยังคงมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรมากนักนะคะพอผ่านตรงนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปเจออีกช่วงหนึ่งก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกวัดเทียนดัดนี่แหละค่ะที่จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรเนื่องจากว่ามีแนวการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะไปดูออกไปดูรอบนอกกันสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ารอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่การจราจรยังสบายสบายอยู่นะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเป็นแจ้งผ่านทางด้านของทาง X เข้ามาเป็นคุณ6960เมจิกใช้ถนนพระราม9บอกว่ามีรถแท็กซี่กับรถเก๋งชนกันที่ตรงหน้าอาคารชำนาญเพ็ญชาติอยู่ในช่องทางขวาสุดมุ่งหน้าแยกอสมท.รถจะผ่านไปได้เฉพาะ2ช่องทางซ้ายนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม9นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอสมท.รถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถแท็กซี่กับรถเก๋งหน้าอาคารชำนาญเพ็ญชาติตอนนี้เนี่ยรถจะผ่านได้เฉพาะ2ช่องทางซ้ายนะใครผ่านตรงบริเวณนี้ก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็มีการจราจรในเส้นทางถนนวงแหวนกาญจนานะคะในฝั่งขาเข้าที่มาจากตรงบริเวณตรงช่วงตรงข้ามเดอะพาซิโอตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะที่มาจากตรงต่างระดับตัดกับถนนเพชรเกษมตัดกับทางด้านของถนนบรมราชชนนีค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4ตรงช่วงนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางเลยน่าจะมีอุบัติเหตุนะสำหรับถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้า ตอนนี้รถมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณตรงข้ามเดอะพาซิโอเลยนะคะในช่องทางหลักในช่องทางคู่ขนานก็ยังพอเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะเส้นทางหลักนี้จะมีรถหนาแน่นพอเลยจากทางด้านของตรงข้ามผ่านจากทางด้านของบางแวกมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวมาได้แล้วนะคะตรงช่วงของบริเวณฝั่งกาญจนาภิเษกที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมเนี่ยแหละค่ะรถฝั่งขาเข้ามารถเยอะส่วนฝั่งกลับกันเน้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยนะแล้วก็จะไปมีรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับบางใหญ่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวสเกตนะพอเลยจากเวสเกตไปแล้วก็ใช้การได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันในพื้นที่สภ.โพแก้วกันบ้างนะคะร้อยตำรวจโทภูมิพัฒน์บุญช่วยค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.โพแก้วนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างแล้วคะ
1: ก็ถนนเพชรเกษมนะครับขาเข้ารถมีปริมาณมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแต่สำหรับถนนไร่ขิงดอนหวายก็รถขาเข้าก็เยอะเคลื่อนตัวได้ช้านะครับชะลอตัวถึงหยุดนิ่งเพราะว่ามีผู้ประชาชนมานมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นจำนวนมากครับ
0: อืมค่ะค่ะรองสวัสดิ์งานนี้เขามีถึงวันไหนนะคะ
1: อะไรนะครับ
0: งาน
1: นี้เป็นวันสุดท้ายครับผมแต่จะพาแม่ค้าเนี่ยทางวัดจะอนุญาตให้ขายของถึงวันที่19ครับผม
0: งานนมัสการคือ
1: วันนี้เป็นวันสุดท้ายครับผม
0: แต่ว่าเขาจะมีขายของถึงวันที่19
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะก็เลยยังมีประชาชนเดินทางไปทั้งนมัสการด้วยแล้วก็ไปซื้อของไปช้อปปิ้ง
1: เ
0: ล
1: ยใช่ใช้สอยครับที่งานวัดครับผม
0: ค่ะแต่ว่าจะมีรถแน่นเฉพาะในทางที่เข้าวัดเท่านั้นนะคะไม่ได้ต่อเนื่องมาออกเพชรเกษมเน
1: าะไม่ได้ต่อเนื่องครับป่าภายในวงรอบของวัดเพราะว่าเนื่องจากว่าประชาชนมาเยอะและลานจอดรถอ่ะไม่สามารถรับปริมาณรถที่มากได้ครับก็ต้องปิดเป็นบางลานที่ว่าแต่ถ้าสามารถรับได้ก็ทางลานก็จะเปิดให้เข้าทันทีครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้เป็นเส้นทางด้านของเป็นเส้นทางวัดไร่ขิงดอนหวายตรงส่วนนี้แล้วก็ตรงฝั่งทางด้านของถนนตรงสนามกอล์ฟราคาตรงนี้ก็ยังเยอะอยู่กันใช่ไหมคะ
1: ใช่ขาออกจะมีปัญหานิดนึงครับเพราะว่ารถสะสมเนื่องจากปริมาณรถที่ออกจากทางวัดสนามกอล์ฟเนี่ยจะเบี่ยงเข้าขวาเพื่อตัดไปยูเทิร์นซึ่งเป็นระยะที่สั้นๆแต
0: ่
1: ซึ่งเมื่อสักพักเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: อ๋อเป็นทางเบี่ยงที่จะ
1: ประชาสัมพันธ์นะครับว่าให้รถออกจากทางสนามกอล์ฟเนี่ยให้เบี่ยงซ้ายไปก่อนแล้วค่อยตีเข้าขวาครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับผม
0: อืมค่ะครับงั้นเดี๋ยวพอรถทางตรงมาจะเสี่ยงอุบัติเหตุได
1: ้ใช่ครับผมใช่ครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ก็คือไปยืนดำเนินการจราจรที่อยู่บริเวณตรงปากทางเข้าสนามกอล์ฟนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะค่ะก็เป็นสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางทางด้านของที่จะเข้าไปที่วัดไร่ขิงตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคนเดินทางเข้าไปนมัสการส่วนหนึ่งก็คือจะเข้าไปที่เขาเรียกอะไรนะงานที่เขามีขายอาหารอยู่นะเยอะๆนะเพราะว่าก็จะเห็นคนที่เขาเข้าไปนอกจากนมัสการองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วนะคะก็ยังไปแวะหาอาหารหาของกินอะไรเยอะแยะเพราะว่าเขามีแบบว่าร้านค้ามาขายถึงที่สารวัตรบอกว่าร้านค้าเนี่ยก็จะขายของไปจนถึงวันที่19เลยนะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆช่วงเย็นๆก็ไปหาอะไรอร่อยๆทานได้เลยนะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่ไปเปิดร้านขายของอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณถนนบรมชนนีนะอันที่ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นบนตรงเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นรถอะไรที่เกิดขึ้นตรงช่วงบริเวณตรงช่วงของโค้งสายใต้เก่าพอดีเลยนะถนนบรมชนนีทำให้รถที่ใช้บรมทางฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวแล้วก็ชะลอต่อเนื่องมาถึงตรงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกบรมแล้วนะคะสำหรับทางด้านของถนนบรมราชนีฝั่งขาออกนะขนาดนี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะ เดี๋ยวตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นตรงช่วงบริเวณตรงช่วงของโค้งสายใต้เก่าส่วนสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนวงสว่างนะคะลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องมาชังประชานุกูลตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะก่อนที่จะผ่านทางด้านของประชานุกูลผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปทางรัชวิภาลงมาทางด้านของแยกรัชโยธินฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกรัชโยธินตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแต่ฝั่งกลับกันที่ไปจากรัชโยธิน ไปทางราชวิภาจะมีปริมาณรถเยอะกว่าทางฝั่งขาเข้านะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆผ่านจากราชวิภาไปทางด้านของประชานุกูลไปวงสว่างช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยจากทางด้านของประชานุกูลไปวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7ไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนพิบูลสงครามค่ะจากบริเวณแยกพิบูลสงครามไปที่แยกพระราม5ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกับกันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพิบูลสงครามช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีตลอดเส้นทางบนถนนนครอินทร์นะคะมาจากทางด้านของแยกดิวานนท์ขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม5ใช้ถนนนครอินทร์ฝั่งขาออกต่อเนื่องมาตรงช่วงของบริเวณตรงวงเวียนนครอินทร์ตรงจุดนี้นะคะก็ยังคงไม่เป็นยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางจนกระทั่งมาถึงตรงบริเวณต่างระดับที่จะมาออกทางด้านของวงถนนกาญจนาภิเษกในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะแต่ฝั่งทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณตรงต่างระดับตรงนี้เลยนะคะหน้าโลตัสบางใหญ่เนี่ยออกไปทางด้านของต่างระดับบางใหญ่การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นแล้วนะคะต้องเลยจากทางด้านของเซนทรัลเวสเกตออกไปถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับนะส่วนฝั่งกับกันฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงข้ามเดอะพาซิโอบนถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยก็จะเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจนมาถึงตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านเอเวอร์กรีนตรงจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะส่วนรถที่ใช้เส้นทางจากต่างระดับเพชรเกษมเข้ามาทางต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางพระราม2ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะฝั่งกับกันก็ยังคงใช้การได้แล้วก็บนถนนพระราม3ในช่วงนี้นะคะมาจากทางด้านของ5แยกนระนองมาตรงช่วงทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของทางแยกที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางใต้ทางด่วนใต้สะพานพระราม9ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็พอเลยจากใต้สะพานพระราม9ขึ้นสะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดบนสะพานกรุงเทพที่จะมาลงทางบุคโลตรงช่วงนี้จะมีรถเยอะกว่านะคะก็การเคลื่อนตัวนั้นยังตามกันมาได้ตลอดตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะแล้วก็จากตรงบริเวณสะพานพระราม3ที่จะลงไปทางด้านถนนรัชดาฝั่งขาออกก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณทางลงสะพานพระราม3เท่านั้นนะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก็จะมีปริมาณรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะก่อนที่จะผ่านทางด้านของทางแยกตัดกับถนนวุฒากาศแต่พอผ่านไปแล้วก็ใช้การได้ส่วนรถที่มาจากรัชดาตรงออกไปทางด้านของตลาดพลูช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านของแยกท่าพระมาตลาดพลูต่อเนื่องมาจนถึงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมาตรงมหัยสวรรค์หรือจะขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพจากแยกบุคโลตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังใช้การได้ดีต่อเนื่องกันตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ถนนตักสินที่มาจากทางด้านยักษ์ตักศิลมุ่งหน้ามาทางไหมสวรรค์ช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณตรงไหมสวรรค์ที่จะมุ่งหน้ามาทางดาวคะนองจอมทองตรงช่วงหน้าตรงข้ามกับบิ๊กซีดาวคะนองเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะต่อเนื่องออกมาจนถึงแยกดาวคะนองจอมทองไปใช้ทางสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกที่มาแยกบางปะแก้วต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของแยกราชพัฒนาในช่วงนี้ตรงตลาดบางประกอบก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะผ่านจากทางด้านของแยกราชพัฒนามุ่งหน้ามาทางกิโล9ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เช่นเดียวกันนะฝั่งกับการฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์นะคะจากแยกกิโล9มาตรงบริเวณหน้าตลาดบางประกอบผ่านมาแยกบางปะแก้วเข้าไปทางดาวคะนองจอมทองก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเพิ่มเติมบนถนนบรมชนนีฝั่งขาออกเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีน่าจะมีอุบัติเหตุนะเราตรวจสอบให้ ตกลงเป็นอุบัติเหตุจริงๆค่ะอันนี้เนี่ยบนบรมราชชนีฝั่งขาออกอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอยู่จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณเหนือคลองบางกอกน้อยพอดีเลยตรงน่าจะเป็นตรงช่วงสะพานข้ามคลองมากอกน้อยนะเป็นอุบัติเหตุแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เลยทำให้รถที่จะผ่านทางด้านของถนนบรมราชชนีฝั่งขาออกตรงจุดนี้ก็จะมีการชะลอตัวแล้วก็รถเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนีฝั่งขาออกส่วนในถนนสิรินธรก็จะมาชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะพอผ่านไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาทั้งบรมแล้วก็ทางด้านของสิรินธรที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของโค้งสายใต้เก่าตรงผ่านตรงคลองบางกอกน้อยตรงจุดนี้นะคะมาดูโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้นะการจราจร4ด้านเนี่ยจะมีฝั่งทางด้านของถนนดินแดงนะคะที่มุ่งหน้าเข้ามาทางจากใต้ทางด่วนดินแดงเข้ามาสามเหลี่ยมดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางภายในวงเวียนอนุสาวรีย์ส่วนทางกลับกันจากอนุสาวรีย์ชัยออกไปทางสามเหลี่ยมดินแดงต่อเนื่องไปทางใต้ทางด่วนดินแดงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่พอผ่านจากใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้ามาทางประชาสงเคราะห์ออกมาทางด้านของแยกพระราม9โอ้ตอนนี้จะรถเยอะเหมือนกันนะคะทั้งพื้นราบแล้วก็บนทางยกระดับรถหนาแน่นแล้วแล้วก็มีการชะลอตัวมีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆไปจนถึงทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์เลยนะคะผ่านจากทางด้านของแยกพระราม9ออกไปก็ยังรถเยอะอยู่นะน่าจะมีปัญหาในฝั่งทางด้านของขาออกนี่รถเยอะกว่าทางด้านของฝั่งขาเข้าขาเข้านี่ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยยาวๆเข้าไปจนถึงทางด้านของใต้ทางด่วนดินแดงเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอกลับไปย้ำเรื่องของคนหายที่เราตามหากันคนหายก็คือชื่อคุณสุคุณปิยะเมธนะอันนี้คุณปิยะเมธเป็นผู้สูงอายุ73ปีแล้วนะคะคุณปิยะเมธเนี่ยเป็นผู้พิการทางการได้ยินด้วยนะคะจะสื่อสารด้วยการใช้ภาษามือค่ะวันที่หายไปก็คือวันที่8คือวันพฤหัสบดีที่8ที่ผ่านมาคุณปิยะเมธเดินทางไปแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปกับภรรยาภรรยาก็เป็นผู้พิการทางการได้ยินเช่นเดียวกันนะตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยระหว่างรอคิวตรวจนะคะภรรยาก็ให้ตัวคุณปิยะเมธได้ยืนรอแล้วก็ตัวของภรรยาเนี่ยไปหาซื้อของกินนะคะก็ปรากฏว่าตัวคุณปิยะเมธเนี่ยเดินหาคือยืนอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยแล้วก็เดินหาภรรยาด้วยความที่แบบว่าเป็นคนที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วนะคะก็น่าจะแบบว่าเดินหาภรรยาแล้วก็ไม่เจอแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วจนกระทั่งเดินออกจากที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะเดินไปจนถึงทางโรงพยาบาลรามาเลยจากนั้นก็มีการตรวจสอบพบว่าตัวคุณปิยะเมธเนี่ยเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็เดินทะลุไปทางด้านหลังอันนั้นเนี่ยเป็นตอนช่วงเวลาประมาณสัก11นาฬิกาเศษๆได้นะคะจากนั้นก็ไม่ทราบเส้นทางที่หายไปแล้วตัวของคุณปิยะเมธเนี่ยตอนที่หายไปสวมเสื้อเป็นเสื้อยืดสีเหลืองทางด้านในแล้วก็ตอนแรกก็จะเป็นเสื้อคลุมสีขาวแขนยาวคุมอยู่นะแต่ว่าล่าสุดที่เห็นในภาพก็คือว่ามีการเอาเสื้อเนี่ยมาผูกไว้ที่เอวแล้วก็สวมกางเกงลายช้างสีขาวดำนะคะในตัวนี้ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีบัตรคนพิการไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นนะคะลักษณะของคุณปิยะเมธก็สูงประมาณ173เซนติเมตรเป็นคนลักษณะเหมือนสมส่วนแต่ไปทางผอมๆมานะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักรอเคารพธงชาติกันค่ะ

0: องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
0: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
0: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
4: ้เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำ
0: เ
1: องมาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแม้แต่มาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะคุณพัชค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ วันนี้สบายๆเนาะการจราจรสบายไหมโล่งเน
2: า
1: ะ
2: โล่งสบายเหมือนวันหยุดเลย
1: วันเหมือนวันหยุดเพราะหลายราชการหยุดแต่ว่าเอกชนยังทำงานอยู่ก็จะมีบางเส้นทางเท่านั้นนะที่รถติดขัดส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางแบบรอบนอกแต่ว่ากรุงเทพชั้นในที่มีการประชุม IMF อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องย้ำไม่มีการปิดการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะยังผ่านได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนสงสัยว่าเพราะมันมีการส่งต่อแชร์ข้อมูลการเรื่องของการปิดการจราจรบางคนเนี่ยไปล่ำไปลือถึงขนาดบอกว่าจะห้ามไม่ให้รถเมย์ผ่านเส้นนั้นผ่านเส้นนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ขนาดนั้นเลยนะ
1: ถ้าขนาดนั้นเลยมีคนเพราะว่าเรียนก็เห็นในกลุ่มอย่างคนที่เขาขับรถจากในแอปพลิเคชันน่ะเขาก็จะถามกันว่าปิดถนนตรงนี้ไหมจริงไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยเขาก็มีการแบบส่งข่าวกันว่าไม่มีปิดจราจรนะแค่อาจจะปิดช่วงที่เขามีขบวนของผู้นำผ่านแค่นั้นเองนะคะก็ทางด้านวันนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้บังคับการตำรวจจราจรนะท่านก็บอกว่าอาจจะมีทางเส้นทางทางด้านของถนนดวงพิทักษ์ที่อาจจะมีเค้าเรียกนะเป็นการตั้งด่านรักษาความปลอดภัยก็จะมีทำให้รถตรงบริเวณนี้ชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะส่วนที่ทางด้านของถนนรัชดาที่จะผ่านทางด้านของหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ยังใช้การได้ตามปกติในเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกคนที่จะมาร่วมประชุมเนี่ยคือกำหนดการประชุมมันยังไม่มากนักเท่าไหร่นะก็จะไปมีประมาณเอาสักวันที่15-16ที่จะมีคนที่มาร่วมประชุมกันเยอะๆจริงๆนะคะก็ตอนนี้เนี่ยการจราจรโดยทั่วๆไปก็ยังใช้การได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเป็นอุปสรรควันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วอุบัติเหตุแบบรถใหญ่ๆโดยในเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์อย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีตรงช่วงบริเวณมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกเป็นรถกระบะเกิดอุบัติเหตุคือตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะฝนตกน่าจะถนนลื่นแล้วรถอ่ะเขาบรรทุกอะไรนะเขาเรียกอะไรกากมะพร้าวมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองก็เลยทำให้กากมะพร้าวอ่ะมันตกกระจายบนถนนซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เปิดการจราจรได้ตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุท้ายแถวก็ติดประมาณสัก 3-4 กิโลได้นะก็ถือว่าหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีเส้นทางถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์วันนี้เนี่ยก็มีรถใหญ่ๆแบบรถบรรทุกรถเทเลอร์จอดเสียบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามเส้นทางต่างๆแต่ว่าก็ได้รับการแก้ไขกันไปแล้วนะคะตรงเส้นทางทางด้านของถนนเขาเรียกว่าเป็นถนนดอนวะไร่ขิงดอนหวายที่เข้าไปที่ทางด้านของวัดไร่ขิงนะเขายังมีงานอยู่นะวันนี้งานนมัสการองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่าร้านที่เขาขายของขายอาหารอะไรพวกนี้ที่เขาไปเปิดร้านขายของกันเนี่ยยังขายได้จนถึงวันที่19ข้างในก็มีปริมาณมากมันจะมีปัญหาเนื่องจากว่าที่จอดรถไม่พอก็เลยทำให้รถจะไปหนาแน่นกันอยู่ตรงช่วงแถวๆใกล้ๆกับทางด้านของวัดไร่ขิงก็แต่ว่ามันไม่ได้ลามออกมาทางด้านนอกนะเพราะว่าช่วงวันแรกๆที่เขามีงานนี้รถติดยาวมาข้างนอกเลยนะตอนนี้ก็ยังใช้กันได้แล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งเป็นถนนด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตรงจุดเนี้ยพอออกมาจากสนามกอล์ฟปุ๊บเนี่ยเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าขอความร่วมมือว่าออกมาก็อย่าเพิ่งรีบเบี่ยงเข้ามาก็วิ่งซ้ายไปก่อนนะจนกว่าจะแบบว่าใกล้ๆถึงจุดที่จะเป็นกลับรถตรงนี้นะเพราะว่ามันจะอันตรายเพราะมันจะไปตัดรถทางตรงก็อาจจะเสี่ยงกับเรื่องของอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็จะมีเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าช่วงแยกวัดเทียนดัดตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยนึงทั้งไปทั้งกลับเลยนะตรงช่วงนี้แยกวัดเทียนดัดอยู่ตรงนี้รถเนี่ยจะติดจะเห็นไหมว่ามันจะติดค่อนข้างที่จะยาวชะลอตัวกันยาวๆเหมือนกันนะฝั่งกับกันฝั่งขาออกก็ก่อนหน้านี้ท้ายแถวยาวกว่านี้นะที่ออกมาจากทางอ้อมน้อยมาทางด้านของอ้อมใหญ่มาแยกวัดเทียนดัดแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลายคนถามมาเรื่องของถนนเพชรเกษมที่ลงไปทางด้านของเขาย้อยเพชรบุรีตอนนี้ใช้การได้แล้วนะไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็มีเรื่องของ น้ำท่วมที่บ้านสร้างตอนนี้ที่บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำยังสูงอยู่นะวันนี้ก็คุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการโครงการที่กรมชลประทานนะทางด้านของผอ.ก็บอกว่าจริงๆแล้วที่บ้านสร้างอ่ะโดยลักษณะของภูมิประเทศเขาอะเหมือนเขาจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำจากโดยรอบมันก็จะลงมากองมากองอยู่ที่บ้านสร้างตรงนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะ เร่งในส่วนของการระบายน้ำ

0: าดว่านะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมเนี่ยระดับน้ำจะลดลงทางท่านผอ.ชุติมันผู้อำนวยการกองแผนงานกรมชลประทานบอกว่าระดับน้ำที่มันสูงสูงมันก็จะลดลงให้พอใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะแต่ก็คาดว่าต้องใช้เวลาถึงประมาณอีกสักภายในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ปลายสัปดาห์น่าจะลดลงนะก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าคือคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะคือจะบอกว่าอะไรอ่ะน้ำมันเริ่มเน่าแล้วน้ำมันเริ่มเน่าแล้วนะฮะก็เลยตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการระบายน้ำตรงนี้เนี่ยถ้าไปลงทางด้านของแม่น้ำบางปะกงซึ่งมันมีความคดเคี้ยวมากเลยแล้วมันคดเคี้ยวอย่างเดียวไม่พอมันมีความแบนราบน้ำที่มันจะไหลมามันก็จะไปเจอที่ดอนมั่งที่ลุ่มมั่งอะไรพวกนี้มันก็มีเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำนะคะลักษณะของแม่น้ำบางปะกงในอนาคตเองเนี่ยก็เรื่องของการวางแผนในอนาคตก็คือคงจะต้องเป็นเรื่องของการไปหาพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มจากเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดลักษณะของฝนตกลงมาตรงนี้ก็จะได้เอาน้ำตรงนี้ไปพักไว้ที่ตรงจุดที่เป็นจุดพักน้ำแล้วก็ระบายออกมาที่หลังนะคะในตรงนี้เป็นทางด้านของบ้านสร้างใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เมื่อตอนช่วงสายๆที่ทางด้านของเส้นองครักษ์รังสิตนครนายกตรงคลอง12เขาก็มีเนื่องจากว่ามีประชาชนไปรวมตัวกันเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำตรงคลอง12ซึ่งทางด้านของกรมชลประทานทางด้านของโครงการประตูระบายน้ำคลอง12ตรงรังสิตใต้เนี่ยเขาก็เลยตกลงกันกับชาวบ้านตรงนั้นเนื่องจากว่าคนที่อยู่ทางด้านบนขึ้นไปเนี่ยน้ำก็เริ่มเน่าแล้วเหมือนกันคือน้ำท่วมพร้อมๆกับคนกรุงเทพ uh-huh. แต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่ลดลงเลย uh-huh. เขาก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะทางด้านของทางโครงการชลประทานคลอง12เนี่ยเขาก็เลยมีการเปิดประตูระบายน้ำ2บานด้วยกัน เปิดขึ้นไปประมาณ10เซนแล้วตอนที่เขาตกลงกันนะก็คือว่าจะเปิดประมาณ2ชั่วโมง พอหลังจากที่เปิด2ชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินว่าด้านท้ายที่เขาเปิดปล่อยน้ำลงมาเนี่ยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะถ้าได้รับผลกระทบมากเนี่ย2ชั่วโมงก็จะปิดเลยแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดเลยก็คือทราบมาว่าทางด้านของหลังจากที่เปิดระบายน้ำทางด้านบนไป2ชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าทางด้านล่างเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะคะทางด้านของโครงการชลประทานตรงคลอง12ตัวเนี้ยเขาก็เลยใช้วิธีการรีประตูระบายน้ำลงจาก10เซนมาเป็น5เซนก็คือยังระบายค่อยๆระบายลงมาด้วยนะอันนี้ก็ช่วยเป็นการบรรเทาให้คนที่อยู่ทางด้านบนทางด้านของก่อนถึงคลอง12ตรงนี้เนี่ยจะได้คือจะบอกว่าอะไรให้ระดับน้ำลดลงให้มีความรู้สึกว่าเออยังระบายออกมาบ้างเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตรงจุดนี้จุดที่จะระบายออกไปทางด้านของคลองรังสิตไปออกทางด้านของเจ้าพญาตรงนั้นนี่ก็ยังมีน้ำเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องเฉลี่ยตรงนั้นคือยังช่วงนี้ยังโชคดีว่าฝนไม่มาน ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าคืออยากจะใช้คำว่าหมดฝนหรือยังน่าจะหมดหรือยังนะ
1: จริงๆก็เฝ้าระวังนะวัน2วันเนี้ย11 12 11เมื่อวานก็มีตกเล็กน้อย
0: ใช่เพราะอยู่ในช่วงที่กรมอุตุบอกว่า9ถึง13นะแต่ว่าในกรุงเทพมหานครทางด้านของปทุมธานีแต่โซนทางด้านหนองจอกได้ก็ยังมีบ้างยังมีบ้างเหมือนกันนะคะก็ต้องยังไม่พ้นในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะยังต้องติดตามกันอยู่แล้วก็ฝนทางด้านของแถบทางด้านของที่ลงไปทางใต้ๆหน่อยนี่ก็เริ่มซาแล้วเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปแล้วลงไปทางด้านของหัวหินเพชรบุรีแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนโซนทางด้านของสมุทรปราการเป็นไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้กลุ่มฝนที่มาจากชลบุรีเนี่ยคือมันลงทะเลแล้วมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันขึ้นมาทางด้านของสมุทรปราการเหมือนกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตกอยู่หรือเปล่าน
1: ี่ผมออกมาตอนสัก4โมงยังไม่ตกนะ
0: ยังไม่ตกครึ้มไหม
1: มันไม่มีสัญญาณเลยนะ
0: ไม่มีสัญญาณ
1: ผมก็เลยล้างรถเรียบร้อย
0: อ่ะ
1: เมื่อกี้นี่เอง
0: ไม่มีสัญญาณตอบรับมาทั้งหมดนะดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าตกมานี่ก็จะเป็นการที่แบบว่าเติมน้ำเข้าไปอีกนะอันนี้ฝากไว้ในส่วนของคนหายนิดนึงนะคะพอดีคุณโสภาพรเป็นเจ้าที่ล่ามเนื่องจากว่ามีคุณปิยเมธอายุ73ปีไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่8 ที่ผ่านมาวันพฤหัสไปกับภรรยาภรรยาก็เป็นผู้พิการทางการได้ยินเหมือนกันตัวของคุณปิยเมธเนี่ย เริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วนะคะตอนวันที่ไปเนี่ยภรรยาก็บอกให้ยืนเนื่องจากเป็นช่วงที่รอคิวที่จะเข้าตรวจเนี่ยตัวของภรรยาคุณปิยเมธเนี่ยก็บอกว่าให้รออยู่แล้วก็ตัวเองก็เหมือนกับเดินไปหาซื้อของกินปรากฏว่าพอเดินกลับมาตัวคุณปิยเมธเดินไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยไปแจ้งกับทนายของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ก็เห็นว่าเดินเหมือน เดินวนอยู่ในโรงพยาบาลน่าจะหาภรรยานั่นแหละก็พอเดินอยู่สักพักหนึ่งก็เห็นเดินออกมาจากที่โรงพยาบาลเดินออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เดินไปทางด้านของแยกตึกชัยจนสุดท้ายเนี่ยไปเห็นว่าเดินอยู่แถวๆโรงพยาบาลรามาแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการไปขอตรวจสอบกล้องที่ภายในโรงพยาบาลรามาเห็นว่าเดินเข้าไปข้างในแล้วก็เดินทะลุไปทางด้านหลัง
1: mm-hmm. อ
0: ันนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ทะลุไปแล้วก็ไม่ทราบแล้วว่าหายไปไหนนะคะตัวของคุณปิยเมธเนี่ยสูงประมาณ173ซมก็คือเป็นคนรูปร่างลักษณะรูปสมส่วนไปทางผอมๆสูงๆอ่ะนะคะการแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดข้างในสีเหลืองแล้วก็กางเกงลายช้างสีขาวดำ
1: okay.
0: แล้วก็น่าจะมีเป็นแบบคือตอนแรกก็สวมเสื้อคลุมสีขาวไป
1: mm-hmm.
0: แล้วภาพตอนที่เห็นว่าเดินไปโรงพยาบาลรามาเนี่ยก็คือถอดเสื้อคลุมเนี่ยเอามาผูกที่เอวแล้วไม่มีหลักฐานในตัวไม่มีบัตรประชาชนบัตรประจำตัวผู้พิการเงินโทรศัพท์ไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็หายไปตั้งแต่วันที่8ก็คือวันพระศุกร์หลายวันแล้ว5วันแล้วนะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะตัวคุณปิยเมธอาจจะลำบากเรื่องของการสื่อสารนิดนึงนะเพราะว่าเป็นผู้พิการทางการได้ยินแต่ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้ชายลักษณะตามที่แจ้งแล้วก็แต่งกายตามที่แจ้งตรงนี้เนี่ยรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะ คุณปิยเมธเองก็บอกไม่ได้หรอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนเพราะจริงๆคือมากับภรรยาบ้านอยู่แถวๆทางด้านของพระราม2มาไกลเหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่เป็นมีอาการสมองเรื่องของความจำอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสื่อสารกันไม่ได้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับใครพบเห็นก็แจ้งเบาะแสเข้ามาที่1137หรือว่าจสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อคุณพัฒน์เท่านี้เลยค่ะ
1: ครับ

18:26 นะครับมาติดตามไปต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรผมพัฒน์อภิธนการนะครับมารับหน้าที่ต่อจากคุณณัฏฐยานะครับในช่วงนี้คุณฟังมีอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ18:26 นะครับมาติดตามไปต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรผมพัฒน์อภิธนการนะครับ

ชนกันแล้วมีบาดเจ็บเป็นชาย1รายผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1รายนะครับเจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทธรรมคุณพื้นที่ของสภ.บางละมุงนะครับส่งผลให้ช่วงนั้นการจราจรเคลื่อนตัวช้านะฝั่งกลับกันก็รถเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่มีผู้เสียชีวิตจส.ร้อยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้สภาพการจราจรภาพรวมถือว่าค่อนข้างดีกว่านะเอางั้นดีกว่าวันทำงานปกติทั่วไปนะครับก็เป็นวันจันทร์ที่หลายๆคนจะได้หยุดพักผ่อน work from home ราชการก็มี work from home กันด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดก็เรียกได้ว่าหลายคนก็หยุดยาวนะฮะการจราจรรอบในถามว่ารถติดบ้างไหมมีครับนะแต่เส้นทางที่ค่อนข้างดีเนี่ยผมก็ไปดูทางพระราม4นะครับค่อนข้างดีทีเดียวพระราม4ทั้งเข้าและออกเนี่ยนะการจราจรปริมาณรถนะครับก็จะมีสะสมช่วงแยกต่างๆเท่านั้นเองนะครับโดยรอบแยกรัชดาพระราม4ไม่มีปัญหานะฮะรัชดาไปผ่านทางด้านของศูนย์ประชุมที่มีการจัดการประชุมนะครับระดับโลกกันอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบเลยนะสุขุมวิท16 20 22 24นะก็ค่อนข้างดีแต่ว่าในซอย24ช่วงอัฐกวีนะครับจะดูรถเยอะนิดนึงนะมาทางด้านของถนนพระพงษ์พาณิชย์ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็พระราม4ที่มาจากทางด้านของแยกรัชดาพระราม4เข้าเกษมราษฎร์มีปริมาณรถทั้ง2ด้านแต่ว่าตามรอบจังหวะสัญญาณไฟไม่ได้ติดหนักนะครับโดยรอบแยกอโศกนะทางด้านขาเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงผ่านหน้าห้างนะที่รถจะหนาตานิดนึงนะครับช่วงห้ามเอ็มควอเทียตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งที่มาจากทางนานายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับก็ยังท้ายไม่ยาวเท่าไหร่เพลินจิตไปทางด้านของใต้ทางด่วนไปเพลินจิตไปชิดลมไปราชประสงค์เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องไปทางพระราม1นะฮะรถจะเยอะหน่อยผ่านทางด้านของสยามแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากเจริญผลนะครับเข้าปทุมวันมาทางราชประสงค์รถมากนะครับรถที่เข้าห้างก็เยอะด้วยนะครับทั้งสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์นะครับราชดำรินะครับปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่แยกราชประสงค์ไปประตูน้ำก็มีสะสมตั้งแต่ช่วงเลยจากแยกราชประสงค์มานี่ก็เจอท้ายเลยนะครับปริมาณรถหนาตาส่วนฝั่งที่มาจากทางประตูน้ำเข้าราชประสงค์จะมีชะลอช่วงถนนเกษรนะครับทางพญาไทครับปทุมวันไปราชเทวีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าช่วงก่อนเข้าแยกแต่ถ้าต่อเนื่องไปทางพญาไทไปอนุสาวรีย์อันนี้ไม่ติดเลยเคลื่อนตัวได้ดีฝั่งกลับกันที่ออกมาจากทางอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวได้นะครับก็ได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟราชเทวีเพชรบุรีหนาแน่นแนวเบี่ยงก่อสร้างต่อเนื่องไปถึงแยกประตูน้ำด้วย

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปติดตามกรณีรถเมล์จอดเสียนะครับในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีกับทางร้อยตำรวจเอกองอาจอแมกองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมเป็นรถเมล์จอดเสียตรงไหนนะครับรองสารวัตร
2: ก่อนถึงแยกอตก.นนท์นะครับเลี้ยวขวาจากแยกประชาราษฎ
1: ร
2: ์มาก่อนจะถึงแยกอตก.นนท์ประมาณ150เมตรที่ตรงไปจะขึ้นสะพานเจษฎาประดินนะครับ
1: มีผลกระทบยังไงบ้างไหมครับ
2: คือตอนนี้ท้ายก็อยู่ประมาณใกล้ๆแยกที่จะเลี้ยวขวาตรงแยกประชาราษฎร์นะครับ
1: ครับเขาก็จอดเสีย
2: รถเสียอยู่ตรงเลนซ้ายครับมาถึงรถมันจะต้องเบี่ยงนิดนึงนะครับ
1: ครับ
2: ครับผมตอนนี้ก็มีเจ้าที่จราจรยืนอำนวยความสะดวกอยู่ครับ
1: อ๋อครับน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับรองสารวัตร
2: ก็คือรถมันน่าจะตั้งติดเขารอรถยกอยู่ครับตอนนี้เขาประสานรถลากครับเขาจะให้มาลากคือมันแก้แล้วเขาแก้ไม่ได้ต้องใช้รถลากให้พ้นกีดขวางนะครับ
1: ตรงนั้นนี่เหลือกี่ช่องทางครับเขาขวางช่องทางซ้าย
2: ตรงนั้นมันจะมีสองช่องทางเองครับถนนเลี่ยงเมืองเพราะถ้าถึงตรงแยกมันก็จะมีสามเลนแต่ว่ามันเป็นเลนยูเทิร์นนะครับ
1: ครับ
2: ใช่ก็

0: คือจะเป็น2ครับเพราะว่ามันก็จะต้องมาชะลอนิดนึงนะครับ
1: ครับเลี้ยงเมืองนนท์นี่ตอนนี้ท้ายยาวไหมครับ
0: ก็คือแค่ประมาณแยกเลี้ยงเมืองนั่นแหละครับก็คือเลี้ยวมาก็คือพอเพราะว่าวันนี้รถไม่ค่อยเยอะไงครับก็เลยคล่องตัวนิดนึงก็ไม่มีท้ายสะสมเยอะครับ
1: ก็คือไหลตามกันได้เรื่อยๆไม่ติดหยุดนิ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่แต่ว่ามันจะยาวนิดนึงครับ
1: ครับเห็นมีด้านเดียวเนาะด้านกลับกันก็คล่องตัว
0: ใช่ครับใช่ครับแยกอื่นก็คล่องตัวทุกทางแยกอะครับ
1: ครับผม
0: มีแค่ตรงรถเสียตรงนี้อย่างเดียวครับ
1: ครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับเนาะ
0: ครับผม
1: อุบัติเหตุมีจุด
0: ตอนนี้เขาติดต่อรถยกอยู่ครับ
1: จุดอื่นไม่มีอุบัติเหตุอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมครับ
0: ไม่มีครับไม่มีครับผม
1: โอเคได้ครับเดี๋ยวเราติดตามเดี๋ยวอัปเดตกันถ้าเคลื่อนย้ายแล้ว
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกองอาจอมรกองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีขวาที่มาจากทางประชาราษฎร์นะครับมานิดนึงก็เจอท้ายแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะรถเมย์เขาจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับก่อนถึงทางด้านของอตก.นนท์นะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมอัปเดตกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นในบ้านเรานะฮะนั่นคือการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับแน่นอนนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่นะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจในการเปิดบ้านต้อนรับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับคุณผู้ฟังครับก็เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการวันนี้วันแรก 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากความพร้อมเรื่องของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะมีการกำหนดทิศทางรวมถึงกรอบนโยบายเพื่อจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดคือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำไปใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมนะครับเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยด้วยนะครับให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะครับคุณฟังไม่เพียงเท่านั้นครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของพวกเราทุกคนคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นครับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วครับที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษนะครับไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับทางคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ครับ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: สวัสดีครับคุณพัทรพันธ์
3: ครับสวัสดีคุณพัทครับ
1: ครับการจราจรบนทางพิเศษวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: ครับผมสอบสภาพการจราจรทางพิเศษครับส่วนใหญ่ในเมืองก็ค่อนข้างมีรถติดครับก็ขอเลือกจากทางเศษเฉลิมมหานครครับ
1: ได้ครับ
3: ครับทางเศษเฉลิมมหานครครับทิศทางจากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าฝั่งตากท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด้านดินแดงเนี่ยรถน้อยไม่เป็นปัญหาครับ
1: ครับ
3: เคลื่อนตัวผ่านกันมาได้ตลอดครับแต่ว่าพอถึงช่วงบริเวณตรงทางออกตรงไปทางเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มมีท้ายครับต่อเนื่องเคลื่อนตัวตามมาได้ช้าครับไปจนถึงเข้าบางหลับท่าเรือครับตอนนี
1: ้ครับ
3: ส่วนฝั่งกลับกันครับออกจากท่าเรือมาเนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีครับแต่ว่าตรงช่วงลาดเปิ่นไก่เนี่ยมีรถเสียอยู่ในช่องทางทุกเฉยครับเจ้าที่กำลังเข้าช่วยเหลืออยู่ก็ฝากระวังตรงจุดนี้ด้วยครับ
1: ครับ
3: แล้วพอผ่านพ้นตรงจุดรถเสียแล้วก็คล่องตัวโดยตลอดจนถึงทางตรงดินแดงครับตอนนี
1: ้
3: แล้วก็ฝั่งจากดาวคะนองเข้ามาครับหน้าด่านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าปลายหมาท่าเรือครับหน้าด่านดาวคะนองเวลานี้ไม่เป็นปัญหาครับรถค่อนข้างน้อยครับ
1: ครับ
3: เคลื่อนตัวตามกันมาได้ดีโดยตลอดครับแต่ว่าพอถึงบริเวณช่องนนทีเนี่ยตรงนี้เริ่มมีท้ายครับก็เ ็ปริมาณรถค่อนข้างมากครับเคลื่อนตัวตามกระแสช้าจนเข้าต่างระดับเลยครับตอนนี้ส่วนฝั่งกัปตันครับจากท่าเรือมุ่งหน้าไปทางพระราม2ออกดอกนองจะมีชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นตรงกลางสะพานไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับแล้วก็จะมาชะลอตัวทีก็ก่อนออกพระราม2ครับตรงนี้มีท้ายประมาณสักกมหนึ่งได้ครับตอนนี
1: ้
3: ครับผมแล้วก็ในฝั่งของบางนาครับบางนามุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือครับช่วงนี้ฝั่งขาเข้าหน้าด่านบางนาเนี่ยรถค่อนข้างน้อยครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันดีโดยตลอดเลยครับจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนฝั่งกับกันออกจากต่างระดับท่าเรือมันเนี่ยรถจะคงมากอยู่ครับเบียดเสียจนถึงบริเวณทางลงถนนอันดับลงครับต้องผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็มาต่อที่ทั้งเศษสีรัตครับสีรัตจากแจ้งวัฒนะครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทช่วงนี้ขาเข้าเนี่ยไม่เป็นปัญหาครับรถค่อนข้างน้อยครับส่วนฝั่งขาออกชะลอตัวเล็กน้อยครับตั้งแต่ต่างระดับพญาไทจนถึงหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับผ่านพ้นหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับใช้ได้ดีเลยครับส่วนฝั่งที่เข้ามาจากบางโคเข้าต่างระดับพญาไททั้งขาเข้าขาออกโดยรวมทั้งสองฝั่งเนี่ยรถค่อนข้างน้อยครับไม่มีจุดชะลอตัวครับแล้วก็ฝั่งที่เข้ามาจากมอเตอร์เวย์ครับขึ้นมาจากมอเตอร์เวย์ขึ้นมาจากศรีนครินทร์เนี่ยยังคงใช้งานได้ดีครับจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณตั้งแต่ต่างระดับมักกะสันเป็นต้นไปครับจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนฝั่งกลับกันออกจากพญาไทมารถค่อนข้างมากครับเคลื่อนตัวตามก็ได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับต่อเนื่องเวลานี้ไปถึงช่วงเหนือคลองแสนแสบเลยครับต้องผ่านเหนือคลองแสนแสบไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับผ่านครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ของฉลองรัดครับฉลองรัดจะมีแค่วันนี้จะมีแค่จุดเดียวครับตรงบริเวณก่อนออกแต่ไปโชดครับผมรถสะสมทางตรงก่อนออกแต่ไปโชดเนี่ยประมาณสัก 1.5 กมครับเวลานี้แล้วก็ของบุรพาวิถีครับบุรพาวิถีก็จะเป็นตรงจุดก่อสร้างช่วงทางลงด่านชลบุรีครับซึ่งตรงนี้หลังจากออกจากด่านไปแล้วครับก็จะเริ่มมีท้ายแล้วครับช่วงทางลงรู้สึกว่าจะถูกปิดเหลือแค่ช่องทางเดียวครับก็เลยเบียดเสียดจนถึงบริเวณด่านชลบุรีเลยครับเวลานี้ครับส่วนฝั่งขาเข้าครับจากชลบุรีเข้าบางนาเนี่ยไม่มีปัญหาครับส่วนทางเสร็จที่เหลือครับกาญจนาพิเศษอุดรธานีแล้วก็ปราจีนพัทยาโดยรวมขาเข้าขาออกรถค่อนข้างน้อยครับแชร์ได้ดีครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับคุณพัทครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณพัทรพันธ์ครับ
3: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ขอบคุณทางคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะครับจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้า
8: เปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
10: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟต์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
6: คุณฟังครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่สนหัวหมากแจ้งให้หลีกเลี่ยงการจราจรนะครับบริเวณโดยรอบราชมังคลากีฬาสถานนะครับเนื่องจากมีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะครับคุณผู้ฟังนะตอนนี้เนี่ยรถติดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรามคำแหงนะครับมีท้ายสะสมคือกระทบไปทางด้านของปรีดีพนมยงค์นะครับมาทางคลองตันได้รับผลกระทบนะครับคือให้หลีกเลี่ยงนะครับทั้งถนนแยกคลองตันถนนปรีดีพนมยงค์ถนนพระราม9ถนนรามคำแหงถาวรทวัฒน์รามคำแหง24ด้านหลังรามนี่นะครับการจราจรค่อนข้างแน่นทีเดียววันนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยนะครับจริงๆคอนเสิร์ตเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานก็มีผู้เข้าร่วมชมเนี่ย 30,000 คนนะครับเริ่มคอนเสิร์ตประมาณ 19:50 นะครับตอนนี้การจราจรหนาแน่นทีเดียวไม่จำเป็นแนะนำให้หลีกเลี่ยงโดยรอบของราชมังคลากีฬาสถานในพื้นที่ของสน.หัวหมากนะครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังครับมีข่าวดีมาฝากครับสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีนะครับวันนี้ข่าว Forecast ขอมอบกำลังใจครับให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟแบบตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาการผ่อนดีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าคุณเองก็น่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่ากว่าจะทำแบบนี้ได้เนี่ยในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนต้องทำงานหนักขึ้นนะหรือว่ายอมลดความสุขบางอย่างลงนะครับเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้ครับคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้คุณฟังแต่ Car Forecastเห็นและเข้าใจดีนะครับสำหรับ Car Forecast คนที่มีวินัยผ่อนดีและมีความรับผิดชอบแบบนี้นะครับคือคนเก่งครับที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลง Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถจนและบิ๊กไบค์นะครับวงเงินได้สูง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทนะครับระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์โทร027407400นะครับ027407400ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับมาติดตามเส้นทางกันต่อคุณผู้ฟังครับมีการแจ้งปิดการจราจรซอยสุขุมวิท81นะฮะทางด้านของซอยสุขุมวิท81แยกชินมาศนะครับช่วงคลองบางนางจีนนะครับถึงหน้าบ้านเลขที่54เพื่อเทผิวคอนกรีตนะครับในวันที่13ถึง17ตุลาคมนะครับตรงจุดนี้เนี่ยรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถเข้าออกซอยได้นะครับในช่วงดังกล่าวก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับให้วางแผนการเดินทางด้วยนะครับอันนี้ก็ส่งข่าวมาจากทางด้านของสำนักงานเขตสวนหลวงนะครับย้ำนะครับแจ้งปิดการจราจรซอยสุขุมวิท81แยกชินมาศนะครับนะมีการเทผิวทางคอนกรีตนะครับช่วงระหว่าง13ถึง17ก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปรถทุกชนิดไม่สามารถเข้าออกซอยได้นะก็ทางด้านของสำนักงานเขตสวนหลวงก็ส่งข่าวมาให้วางแผนการเดินทางในส่วนของใครที่จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังดูการจราจรนะครับทางด้านของปรีดีพนมยงค์เนี่ยที่จะไปคลองตันนะรถหนาแน่นนะครับมีท้ายตั้งแต่ช่วงประมาณสักปรีดีซอย15ก็คือแบบเกือบคือเลยจากทางแยกตัดกับสุขุมวิทไปเนี่ยนะสักประมาณ2กิโลนี่ก็เจอท้ายเลยนะครับนะมีสะสมเข้าไปทางแยกคลองตันคลองตันไปแยกรามรถหนาแน่นนะครับแยกรามต่อเนื่องมาทางด้านของหน้ากกท.เนี่ยนะก็ชะลอช้ามาตลอดเลยนะครับแล้วก็มีผลกระทบรถในซอยลาดพร้าว122มหาดไทยนะตรงนี้ก็แน่นนะครับรถที่ออกมาจากทางด้านของซอยวัดเทพลีลาด้วยนะฮะ43ทับ1นะครับก็จะมีช่วงต้นซอยที่รถจะเยอะแล้วก็ด้านหลังรามรถหนาแน่นคอนเสิร์ตนะครับสำหรับราชมังคลาก็มีผลกระทบนะไปทางถาวรทวัฒน์นะฮะพระราม9ที่จะเข้ามาก็มีปริมาณรถมากด้วยเช่นเดียวกันก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกับทางคุณชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
2: สวัสดีครับคุณปั๊ดสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่ผมก็ไปเฉียดรามคำแหง24มาจริงๆไม่ได้ไปส่งคนไปดูคอนเสิร์ตหรอกครับผมไปที่ร้านอาหารทะเลที่มันเลยอุโมงค์ไปนิดหนึ่งครับคุณปั๊ด
1: อ๋อครับ
2: ร้านภูมาอยู่ถ้าคุณปั๊ดรอดอุโมงค์พัฒนาการ25มาคุณปั๊ดก็อยู่เทิร์นแรกแล้วก็กลับมาร้านอาหารทะเลร้านนี้จะอยู่ตรงสะพานข
1: ้
2: ามคลอง
1: ผม
2: ที
1: ่
2: จอดพระราม9อีกทีหนึ่ง
1: อ๋อครับ
2: ก็กระทบนะแต่ว่าบางท่านผมก็เดินนะจะเป็นชุดรองเท้าเลยเหมือนในใส่อะไรนะรองเท้าบูทอ่ะ
1: ใช่
2: จะเดินใส่กระโปรงไม่ยาวหน่อยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเต็มรถเต็มแต่รถติดมาก
1: ครับ
2: มันจะยูเทิร์นได้ใช้เวลานานผมก็ได้ผู้โดยสารได้งานเดี๋ยวพัฒนาการซอย9 ตอนนี้ผมขึ้นทางด่วนมาทางด่วนนี้ดีนะดีไปเรื่อยๆแต่มันเสียตรงที่จ่าย50มา
1: ครับ
2: ก็มาได้ก็มันเริ่มชะลอตัวต่างระดับอนุสาวรีย
1: ์
2: ครับผมแต่ว่าด่านที่5มาแล้วก็มาด่านตรง50เนี่ยตรงนี้โล่งอยู่นะครับผม
1: อ๋อดีนะ
2: จัดการได้ดีมากแต่พอจ่าย50ได้ก็ตรงมาได้สักพักนึง
1: เจอท้ายเลย
2: ก็มีหางแถวแล้วก็มาเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดก็ตรงแถวต่างระดับพญาไท
1: อ๋อครับ
2: แต่ตรงพระราม6ครับผมพอเลยพระราม6มาขึ้นตัวได้ครับผมตอนนี้ลงทางด่วนแล้วจะนั่งใจเข้าหมอชิด
1: แต่ด้านกลับกันนี่แน่นเลยใช่ไหมคุณชัยรัตน
2: ์แน่นครับแน
1: ่
2: น
1: แน่นมาก
2: ทั้งสองฝั่งเลยครับกลับกันนี่ก็ชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทผมว่าน่าจะล้นไปทางอุลุฟงมาทางนู้น
1: อ
2: ่ะ
1: ครับ
2: ก็มองไม่เห็นแต่รู้ว่าติดมากกว่าน่าจะติดยาวไปถึงด่าน25บาทแต่ถ้าเลยไปแล้วอาจจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าได้เรื่อยๆครับผมตอนนี้จะเข้าหมอชิดปลอดโปร่งครับผม
1: ครับ
2: เพราะช่วงนี้ยังไม่ออกพรรษาแล้วก็นักเรียนไม่เปิดเทอมหมอชิดปลอดโปร่งลงมาปุ๊บยูเทิร์นปั๊บไฟแดงตอนนี้ก็จะไปส่งผู้โดยสารชั้นบนครับผม
1: ครับผมได้ครับ
2: ก็ขอจบรายงานก่อนที่จะขึ้นอาคารขนส่งหมอชิดเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะแจ้ง
1: ยินดีเลยยินดีเลยขอบคุณครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผมเดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่ปทุมวันนะฮะกับทางร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันสวัสดีครับรองสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับ
1: ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี
3: ้ในวันนี้ในพื้นที่สน.ปทุมวันทั้งสายหลักสายรองเนี่ยพระราม4ทั้ง4เข้า4ออกเคลื่อนตัวได้ดีพระราม1ขาเข้าขาออกก็เคลื่อนที่ได้ดีทุกด้านนะครับวันนี
1: ้
3: ในพื้นที่ของสน.ปทุมวันครับ
1: ครับคล่องตัวเลยนะครับ
3: ไม่มีคล่องตัวครับตอนนี้ไม่มีรถเสียไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ฝนไม่มีฝนตกการจราจรในรอบพื้นที่ของปทุมวันนี้เคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านนะครับ
1: ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสารวัตรครับ
3: ครับครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะใครจะเพิ่มเติมเส้นทางนะคุณผู้ฟังก็ส่งเสียงกันมาได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137พบเห็นอุปสรรคการเดินทางนะที่ทำให้มีผลกระทบการจราจรคุยได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันเส้นทางไหนที่โล่งๆนะก็บอกเพื่อนสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปคุยกับทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับเห็นว่าลูกค้าแจ้งมีลูกค้าเขาลืมของไว้บนรถนะคุณขวัญเรือนนะครับคุณขวัญเรือนสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะพี
0: ่โอ้ยคุณขวัญเรือนไปเจออะไรของผู้โดยสารนะครับที่เขาลืมไว้ครับ
1: เขาที่หนูดูในกล่องแล้วนะน่าจะเป็นหัวปลากับหัวปลาแหละค่ะน่าจะเป็นหัวปลา2ถุงแล้วก็อะไรนะ
0: เป็นของสด
1: หนังควายที่หนังควายไม่รู้มัดนึงแล้วก็อาหารละค่ะถุงนึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ได้ดูถนัด
0: อ๋อมันอยู่ในลังโฟมเหรอครับ
1: ใช่แต่อยู่ในลังโฟมลังโฟมเล็กๆนี่แหละค่ะแต่ถุงไม่ใหญ่หรอก
0: เขาเอาไว้ท้ายรถไหมไว้ท้ายกระโปรงหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่คือตอนที่เขาขึ้นน่ะที่จริงเขาจะเอาไว้ท้ายกระโปรงแหละแต่หนูบอกว่ากล่องเล็กๆเองเอามาไว้ข้างในเลยหนูว่าอย่างนี
0: ้อ่าฮะเอามาไว้บนเบาะหลังใช่ไหม
1: ใช่จากเบาะหลังคืนข้างหลังนั่งข้างหลัง
0: แล้วผู้โดยสารมีมากี่คนนะครับ
1: คนเดียวจากผู้ชาย
0: อ๋อแล้วเขานั่งมาจากไหนไปลงไหนครับ
1: อ๋อหนูอันนี้หนูไม่ทราบนะเพราะว่าหนูว่าจอดอยู่หน้าเซ็นทรัลพระรามสองแล้วทีนี้เขาก็เดินมาแล้วเขาก็บอกว่าพี่เอาของไปส่งให้หน่อยได้ไหมอยู่ตรงซอยวัดไก่ตีดอนไก่ตีดอนไก่ตีตรงกระทุ่งแบนนะคะหนูก็เลยบอกว่าอ๋อพี่รู้จักก็เลยว่าอย่างนี้ทีเนี้ยเขาก็เลยเอาเบอร์โทรให้เบอร์โทรน่ะหนูจำได้แค่080404
0: ไม่ต้องบอกออกแต่ก็คือเขาให้เบอร์เขาจดเบอร์มาให้แล้วไงต่อครับ
1: เขาบอกเบอร์แล้วทีเนี้ยหนูก็เลยจดเอาเบอร์ใส่กระดาษเสร็จจากนั้นปุ๊บหนูก็วางไว้ตรงข้างล่างเกียร์มันรุ่นพีอุ๊ดเนาะหนูก็วางไว้ข้างล่างทีนี้ก็หนูก็เลยขับออกมาแล้วทีนี้หนูปวดฉี
0: ่
1: หนูปวดฉี่แล้วหนูก็เลยเห็นขยะอยู่ใต้ข้างล่างเนี่ยค่ะหนูก็เลยเก็บแก้วกาแฟเซเว่นเล็กๆอ่ะแล้วก็มีกระดาษซาลาเปาของ ซาลาเปาลูกนึงแล้วหนูก็เลยทำความสะอาดหนูจะเก็บขยะไปทิ้งพอดีหนูปวดฉี่หนูก็เลยยัดไปแล้วทีนี
0: ้ก็คือรวมไปถึงไอ้กระดาษที่เขียนเบอร์นี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่กระดาษที่เขียนเบอร์นี้ด้วยไงพี่หนูเป็นคนที่ชอบเขียนอะไรอยู่บนรถไงเวลาอะไรอย่างเงี้ยติดไฟดงไฟแดงหนูชอบเขียนนู่นนั่นนี่นู่นแหละประมาณเนี้ย
0: ก็เลยไม่มีเบอร์ที่จะโทรไปหาคนที่เขารอรับอยู่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วหนูก็พอหนูไปถึงแล้วหนูก็จะหาเบอร์โทรที่จะโทรไปหาคนที่รับเพราะว่าหนูถึงจุดเป้าหมายแล้วไงว่าเดินไปตีซอยก้าวไปถึงจุดเป้าหมายแล้วหนูก็หาไม่เจอทีเนี้ยพี่หนูก็น่าจะทิ้งตรงที่ว่านั่นแหละตรงปั๊มพีทีเส้นพระรามสองมาหน่อยนึง
0: แล้วเขาให้ค่าโดยสารมาหรือยังอ่ะ
1: ยัง
0: หรอ
1: เก็บไป
0: อ๋อเขาให้มาเก็บกับคนรับ
1: ใช
0: ่ก็คือไม่มีรายละเอียดอื่นเลยนอกจากกระดาษไปนั้น
1: ใช่แล้วทีเนี้ยพอเขาขึ้นเสร็จแล้วเขาของขึ้นเสร็จแล้วเขาก็เดินไปเลยหนูก็เลยหนูว่าได้ถามน้องเขาอยู่ครับถ้าเขาไม่ใช่คนลาวก็เป็นคนภาคอีสานเพราะว่าเขาพูดอีสานนะพี
0: ่ได้กลับมาที่จุดครับตรงนี้หรือเปล่าฮะตรงจุดแรกอ่ะ
1: ใช่หน้าเซ็นทรัลพระรามสอง
0: แล้วก็ไม่มีใครคุ้นหน้าเขาอยู่ใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันนะหนูก็เขาตัวเล็กๆเขาใส่เสื้อเหมือนเสื้อคออะไรไม่รู้แต่ว่าจำได้จะเป็นสีกลมอ่ะแล้วหนูก็ได้ถามเขาว่าของเนี่ยเอามาจากไหนหนูเขาบอกว่าของฝากมาจากชลบุรี
0: เดี๋ยวนะอันนี้ถามใครอันนี้เราถามใคร
1: ถามคนที่เอามาของมาให้หนูอะค่ะ
0: คนที่เขาเอาของขึ้นมาวางเนี่ยแหละตรงนี
1: ้
0: อ๋อได้ถามกันก่อนใช
1: ่ไหมใช่ก็ถามว่าของเอามาจากไหนหนูเขาบอกว่าของฝากมาจากชลบุรีเขาพูดอย่างนี้อ่ะอ๋อหนูก็เลยออกรถไปเลย
0: ก็เลยไม่ได้ถามว่าปลายทางเนี่ยเป็นบ้านคนหรืออะไรยังไงได้แต่เบอร์โทรศัพท์มาใช่ไหม
1: เบอร์มาเขาก็คิดว่าหนูได้เบอร์มาแล้วแต่ที่จริงไม่ได้โทษเขาหรอกมันเป็นความสะเพร่าของหนูเองแหละหนูปวดฉี่อย่างแรงแล้วหนูก็เลยเก็บขยะแล้วหนูก็จะไปเข้าห้องน้ำไง
0: แล้วหลังจากนี้จะเอายังไงดีครับเนี่ย
1: แต่หนูก็คืออะไรไม่ออกเพราะว่าหนูไปถึงดอนไก่ตีซอย9แล้วหนูทำอะไรไม่ได้หนูก็เลยตีรถจากดอนไก่ตีกระทุ่งแบนมาที่ปั๊มพีทีมาพิชญาแปดถุงอะอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เจอไ
0: ม่
1: รู้จะทำยังไงก็เลยโทรหาจอสอยเลย
0: ในลังโฟมันมีน้ำแข็งอะไรอยู่ด้วยไหม
1: ไม่มีน้ำแข็งค่ะพี
0: ่
1: มีแต่กล่องฟูม
0: อ
1: ือฮะเห็นแต่ว่าปลาเนี้ยรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้แบบใส่ฟิสมาเลยแข็งโป๊กเลยอะค่ะ
0: อ๋อมันฟิสมา
1: ใช
0: ่อ้าวก็ต้องตามหานะคนที่จะให้ไปส่งเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงเหรอครับ
1: ผู้ชายจ้ะ
0: อ๋อผู้ชายนะรูปร่างยังไงนะทวนให้หน่อยได้ไหม
1: เล็กๆไม่สูงมากปานกลาง
0: เหมือนเป็นคนไทยหรือเปล่า
1: หนูไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนลาวนะคะพี่
0: แต่เขาคุยภาษา
1: อีสานหนูว่าน่าจะเป็นคนไม่อีสานก็ลาวอ่ะพี่แต่หนูคิดว่าน่าจะเป็นคนลาวมากกว่า
0: อายุประมาณเท่าไหร่ครับเท่าที่เราประเมิน
1: ประเมินเองก็น่าจะประมาณ20กว่า
0: ไอ้ตรงจุดที่รับเขาอะที่เขาเอามาส่งก็คือหน้าเซ็นทรัลเลยเหรอ
1: หน้าเซ็นทรัลป้ายรถเมล์เลยค่ะ
0: โอ้อันนี้ยากเลยอันนี้ยากเลยใช่ไหมมันยากเลยเพราะว่าคนก็อยู่ตรงนั้นเยอะเลยอะเนาะเราก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครด้วยไงอาจจะเอาไปที่สอนอไหมหรือว่ายังไง
1: ถ้าไปสอนอแล้วยังไงอ่ะพี
0: ่ก็อาจจะต้องไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเผื่อว่าเจ้าของเขาอะอาจจะกำลังเขาอาจจะโทรไปที่ปลายทางอะไรแบบเนี้ยเราก็อย่างน้อยเราก็ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเราเอาของมามีเจตนาดีนะก็คือเอามาฝากไว้ก็ไปเล่าให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาฟังอะไรแบบเนี้ยเนาะเผื่อว่าเขาไปตามที่สอนอก็อาจจะก็เจออยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่อาจจะมีตู้เย็นอะไรแบบให้ช่วยแช่ไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยเน
1: าะจะไปสอนอไหนเนี่ยสอนอบางมดใช่ไหม
0: เดี๋ยวทางทีมงานแนะนำให้อย่างนี้ดีกว่าหรือว่าที่บ้านมีตู้แช่อะไรยังไงไหมฮะ
1: มีตู้แช่ตู้เย็นอันใหญ่แต่ว่ามันก็แช่ได้แล้วค่ะพี่แต่
0: มันเยอะไหมเปิดดูแล้วมันเยอะแค่ไหนกี่แพ็คครับ
1: นะ
0: มันมีกี่แพ็คอ่ะมันเป็นแพ็คมาเลยใช่ไหม
1: มันเป็นถุงไม่ได้เป็นแพ็คเป็นถุง
0: อ๋อมันเป็นของฝากเขาบอกแค่ว่าของฝากใช่ไหมจะเอาไปให้คนปลายทาง
1: เขาบอกว่าของฝากมาจากชลบุรีเขาว่าอย่าง
0: นี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปรึกษาทางทีมงานดูนะครับเผื่อว่าจะหาทางออกที่มันดีที่สุดนะครับเนาะว่ายังไงแต่เราก็เจตนาดีแล้วแหละก็อุตส่าห์แบบย้อนกลับมาจุดรับจุดแรกที่เซ็นทรัลก็ไม่เจอเนาะนะครับ
1: คุณขยับแอบถึงแล้วก็ไม่เจอแม่บ้านบอกไม่เจอหรอกหนูก็รวมกันไปหมดแล้วตรงนั้นตอนนั้นมันมีทั้งร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยอมค้นแหละเพราะว่ามีความผิดของเรา
0: ครับอ่ะอย่างน้อยเราได้เห็นเจตนาที่ดีมากๆนะของทางคุณขวัญเรือนแล้วแหละนะก็ตั้งใจที่จะส่งคืนให้กับทางเจ้าของเขาแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปสัมพันธ์ออกอากาศเดี๋ยวเผื่อถ้าเขาฟังอยู่นะสมมุตินะถ้าเขาฟังอยู่อาจจะมีการประสานไปอีกทีเดี๋ยวทางทีมงานเดี๋ยวอาจจะขอคุยนะครับเผื่อจะได้หาทางออกให้อีกทีนึงด้วยนะครับเนาะ
1: ได้ได้ครับพี
0: ่โอเคขอบคุณมากๆคุณขวัญเรือนที่นึกถึงจอสร้อยนะครับ
1: ใช่นั่นแหละไม่ออกก็จอสร้อยก่อน
0: ครับเอาได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณขวัญเรือนครับสวัสดีครับ
1: จ้าอยากให้เขามาเอาจะได้ขับไปส่งเขา
0: เข้าใจขอบคุณมากครับเอาใจช่วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองประสานงานดูนะก็ยังไงไปสัมพันธ์ถึงทางผู้โดยสารท่านนี้อะเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี่น่าจะรู้หรือยังแต่ถ้าเขาโทรไปที่ปลายทางนะครับก็อาจจะรู้แล้วนะว่าปลายทางก็ยังไม่ได้รับของนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808นะครับหรือ1137ก็ได้นะฮะแหมก็ขอบคุณน้ำใจของคุณขวัญเรือนด้วยนะก็เจตนาดีอะคือย้อนกลับไปจุดที่ปั๊มพีทีที่ตัวเองเอาขยะไปทิ้งแม่บ้านเขาก็บอกทิ้งไปแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่จุดรับนะฮะก็คือที่เซ็นทรัลพระราม2ไม่เจอครับก็เข้าใจแหละเพราะว่าคนก็มากหน้าหลายตาเนาะตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะนะครับก็คุณขวัญเรือนนี่ขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับมอม้าคอควาย9154กรุงเทพเข้าใจความรู้สึกเลยคือบางทีจะไปรับผู้โดยสารต่อมันก็ยังติดไอ้ตรงเนี้ยไอ้ลังโฟมตรงเนี้ยนะที่เราก็จะต้องอยากจะส่งคืนให้เจ้าของก่อนอ่ะก่อนที่จะรับงานใหม่อ่ะภารกิจตรงนี้มันยังไม่เสร็จสิ้นไงใช่ไหมฮะที่มันก็ยังค้างๆคาๆอยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวคงอาจจะหาทางออกเอาไปฝากไว้ที่สอนอไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะก็ไม่แน่เหมือนกันเจ้าของถ้าเขาติดต่อไปทางปลายทางแล้วปลายทางยังไม่ได้ของเนี่ยอาจจะไป ที่สอนอหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็ไม่แน่ใจนะก็อาจจะต้องเป็นน่าจะเป็นทางออกที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดละนะก็ต้องระวังนะบางทีเข้าใจแหละคุณขวัญเดือนอาจจะเป็นคนรักสะอาด ก็เก็บทิ้งหมดอะแต่บางทีเราก็ต้องตั้งสตินิดนึงนะอะไรก็ตามอย่างน้อยถามเขาให้เยอะๆก่อนที่จะเอาของไม่ส่งอะใช่ไหมว่าปลายทางเป็นบ้านไหมเป็นใครอะไรยังไงนะครับอาจจะต้องถามกันให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าผู้โดยสารเขาก็ไม่ได้มาด้วยก็ได้แต่ฝากของให้ไปส่งปลายทางนะครับเอานี่ก็กลายเป็นว่าค่าโดยสารก็ยังไม่ได้เลยนะนะแต่ก็ไม่ได้เอะใจเรื่องของค่าโดยสารแหละอยากจะให้คนรับเขาได้ของไปนะครับก็ว่ากันไปก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ก็ต้องฝากนะทางพี่ๆโชเฟอร์ทุกท่านนะครับก็จะมีเคสแบบเนี้ยที่บางทีเราอาจจะตกหล่นไปบ้างมันก็ทำให้นะมันก็ลำบากในการที่จะตามเจอตามหลังเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวคุณพิเชษจะแนะนำนะจะแนะนำคุณขวัญเรือนนะคุณพิเชษครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: โอ้คุณพิเชษแนะนำยังไงดี
2: เมื่อกี้ผมฟังดูเขาบอกว่ามันเป็นของฝากจากชลบุรีใช่จุดที่เขามาฝากก็คือป้ายรถเมล์หน้าเป็นนั่นพระรามสองใช่ไหมครับ
0: ใช่ตรงแถวคิวรถตู้อะเขาว่าอย่างนั้นอะใช
2: ่
0: ไหม
2: ตรงด้านหลังป้ายรถเมล์มันเป็นรถตู้ที่มันมีรถตู้มาจากชลบุรีด้วยมันเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เอามาฝากหน้าคือปลายทางชลบุรีฝากมากับรถตู้แล้วเจ้าหน้าที่รถตู้หรือคนขับเอามาฝากต่อให้แท็กซี่เอาไปส่ง
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ควรจะไปถามรถตู้ชลบุรีอะครับว่ามีใครฝากของเป็นลังแบบนี้มาไหมเมื่อเวลานั้นเวลานี้ให้มัน
0: เผื่อจะได้เบอร์เผื่อน่าจะมีเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นลักษณะแบบเนี้ยเบอร์โทรของคนฝากอะใช่ไหม
2: ใช่ฮะบางทีของมาจากต้นทางชลบุรีโดยที่เจ้าของเขาไม่มาด้วยฝากมากับรถ
0: ม
2: ันก็มีความเป็นไปได้ต้องอันดับแรกก็ต้องไปถามรถตู้ชลบุรีก่อนเวลานั้นน่ะว่ามันกี่โมงรถคันไหนเข้ามา
0: ครับ
2: มันน่าจะแคบลงนิดหนึ่ง
0: ต้องลองคือต้องลองทุกทางอ่ะตอนเนี้ยเน
2: า
0: ะ
2: อันดับแรกต้องไปถามรถตู้ชลบุรีว่ามีใครฝากของรถตู้งานใส่กล่องโฟมมาไหมอะไรนี่
0: แต่มันที่เนี้ยเขาก็จะมีการส่งของแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคุณพี่
2: ใช่ใช่เพราะบางทีอย่างคือทางชลบุรีเขาเอาของขึ้นรถตู้มาฝากมาลงที่ท่ารถให้เรียกแท็กซี่ไปให้อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้โดยที่เจ้าของไม่ต้องมาด้วย
0: เ
2: พราะรถมันมีรถโต้สายชลบุรีมันสิ้นสุดระยะที่เส้นนั้นมันรามสอง
0: ม
2: ีครับจากพัทยาก็มี
0: แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เอาของขึ้นรถของคุณขวัญเรือนเนี่ยจะเป็นเจ้าของลังหรือเปล่าเจ้าของลังโฟมหรือเปล่าแล้วเป็นคนขับรถตู้ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับจะเป็นเจ้าของลังหรือว่าอาจจะเป็นพนักงานเด็กรถหรือคนขับรถก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้น
0: ก็ลองดูนะก็เผื่อจะ
2: ต้องไปถามที่นั่นดูคร
0: ับขอบคุณมากในคำแนะนำเคยเจอเคสแบบนี้ไหมครับคุณพิเชษ
2: โอเคแบบนี้ก็ส่วนมากก็ไม่เคยเจอแบบอันนี้คือถ้าได้เบอร์โทรก็ต้องใส่ในโทรศัพท์ไปเลยไม่เขียนกระดาษแบบนี
0: ้
2: คือแบบนี้มันพลาดได
0: ้ใช่คือกดใส่โทรศัพท์ไว้เลยนะกดโทรออกไว้ก่อนเลยมันจะได้อยู่ในโทรศัพท์เรา
2: โทรออกไปก่อนเลย
0: ได้เนี่ยทำแบบนี้ดีขอบคุณมากเลยในคำแนะนำนะฮะเผื่อท่านใดที่แบบไม่อยากเจอเคสแบบนี้ก็ทำตามคุณพิเชษเลยนะ
2: กดแล้วก็โทรออกไปเลยแล้วก็มันก็จะอยู่ในเครื่อง
0: จริงโอ้ดีมากเลยขอบคุณในคำแนะนำเพราะว่ากระดาษไม่น่าจะแบบมันร่วงมันปลิวอะไรได้หมดแหละนะ
2: ถ้าความเป็นไปได้เยอะที่คุณพี่เขาบอกว่าเขาชอบทำความสะอาดรถด้วยแล้วยังไงมันใช้เวลาทำความสะอาดต้องการที่จะเก็บไว้ดีๆ
0: ผมก็ลืมไงเขาเผลอไงแล้วบอกก็ไม่อยากเห็นรถล้มไงอะไรเงี้ยนี่คุณขวัญเรือนเขาบอกเดี๋ยวเขาจะลองทำตามคุณพิเชษนะเดี๋ยวเขาจะกลับไป
2: ครับต้องไปถามมันจะมีตู้ขายตั๋วรถตู้ชลบุรีอยู่ตรงนั้นครับผมเราไปถามมาดูว่าในเวลานี้สมมติว่า4 โมงเย็นมีใครฝากลังโฟมแบบนี้มาไหมเอาลังโฟมไปมาดูด้วยจะดีดีเดี๋ยวเขาก็จะโทรเช็คเขาเอง
0: โอ้ได้เลยขอบคุณมากเนี่ยที่ช่วยแนะนำเข้ามานะครับเนี่ย
2: ครับผม
0: วิ่งรถอยู่แถวไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้คุณพิเชษ
2: ตอนนี้ผมวิ่งมาจากรายงานสภาพจราจร
0: เลย
2: ผมวิ่งมาจากพัฒนาการขาเข้าเลี้ยวซ้ายก็บีบีขา ขาเข้ามาก็โอเคพอวิ่งได้แต่ว่าขาออกไปที่เป็นทางรางกำแพงท้ายแถวขยับหยุดนิ่งมาจนถึงเกือบถึงสุขุมวิทเลยนะครับ
3: โอ้โหหร
2: อพี่ดีพนมยงขาออก
3: ปรีดี
2: ไปลาม
3: เพราะมีคอนเสิร์ตด้วย
2: โอ้ติดนิ่งผมเห็นแล้วเห็นแท็กซี่ด้วยการที่จอดเลยนะโอ้เห็นใจเลยมันไม่จะถึงรางกำแพง
3: ค่ะครับแต่ว่าทางคุณพิเชษไม่ได้ติดตรงนั้นนะใช้ขาเข้ามา
2: ไม่ได้ผมยิ่งขาเข้าตอนนี้ผมถึงรามสามแล้วโล่งตลอด
3: ครับวันนี้ดูรถน้อยๆกว่าปกติทั่วไปเนาะอย่างนั้นไหมครับคุณพิเชษ
2: ปัจจัยโดยทั่วไปก็น้อยแต่ก็จะไม่มากตรงนี้แหละครับย่านรามกำแพงลาดพร้าวนี่ครับผมเขามีคอนเสิร์ตที่ไหนเดียวคอนเสิร์ต
3: วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วย2วันนะ
2: คร
3: ับ ได้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณพิเชษครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะฮะนี่ก็เป็นคำแนะนำจากเพื่อนสมาชิกนะครับขอบคุณจริงๆพอเราออกอากาศอะไรไปนะทุกท่านก็ช่วยกันแบบเนี้ยนะฮะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเราก็มีความห่วงใยถึงกันนะครับก็เห็นความตั้งใจของคุณขวัญเรือนนะที่เขาตั้งใจอยากจะเอาของกลับมาคืนให้กับผู้ส่งนะเพราะว่าปลายทางเนี่ยผู้รับไม่รู้เป็นใครอะนะคือลักษณะของการฝากส่งของโดยรถขนส่งบขสนี่ก็มีนะบขสรถตู้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะมีเหมือนกันนะเขาก็จะมีการฝากส่งของมากับรถนะครับก็จะมีค่าระหว่างบางคันก็เก็บเหมือนกับค่าโดยสารนะที่รับคนนั่นแหละนะฮะก็เท่ากับคน1คนนะของ1ลังก็เท่ากับคน1คนอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะแต่ว่าคนไม่ได้มาด้วยแหละนะก็ตีบางที่อย่างที่นครชัยแอร์นี่ก็มีนะเขาก็จะมีแบบส่งของอันนี้เขาก็จะมีแบบชั่งน้ำหนักด้วยนะมีส่งพัสดุอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะไปกับรถทัวร์อะไรอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่แหละก็เดี๋ยวดูว่าพอไปติดต่อแล้วอาจจะเป็นอย่างที่คุณพิเชษว่าก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาส่งของแบบนี้เขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของต้นทางนะฮะก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับขอให้มันง่ายแบบนั้นดีกว่านะมิฉะนั้นคุณขวัญเรือนก็ไม่สบายใจอ่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังจากน้ำเสียงแกก็กังวลน่ะเพราะว่าก็อยากจะทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้นนะครับรับของเข้ามาแล้วก็อยากจะให้ผู้รับเขาได้ของนี้ด้วยอะไรแบบนี้แต่มันก็แหมอันนี้ดีนะคำแนะนำที่คุณพิเชษบอกเวลาที่เขาจดเบอร์หรืออะไรแบบนี้มาใส่กระดาษเนี่ยคือคุณผู้ฟังเมมเข้าไปในโทรศัพท์มือถือแหละอาจจะไม่ต้องเมมอ่ะครับก็กดเบอร์แล้วกดโทรออกมันก็จะอยู่ในส่วนของรายการที่เราโทรออกอะนะฮะอันนี้ดีอันนี้คำแนะนำอันนี้ดีนะครับบางทีเก็บใส่กระดาษมันเป็นเศษกระดาษมันบางท่านก็ลืมไปเผลอวางตรงไหนอะไรแบบนี้แป๊บเดียวลืมละแป๊บเดียวเผลอหยิบทิ้งละอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณคำแนะนำมากๆนะครับคุณพิเชษนะครับมีรับแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าสุขุมวิท71รถติดนะปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะฮะแยกพระโขนงไปแยกคลองตันเคลื่อนตัวช้านะครับการจราจรติดต่อเนื่องมาจากหน้ามอรามหน้ากกท.นะเพราะว่าวันนี้มีคอนเสิร์ตนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเป็นข้อมูลนะตอนนี้คอนเสิร์ตยังไม่เริ่มนะครับคุณผู้ฟังก็มีแฟนคลับก็ทยอยเดินทางกันไปนะครับการจราจรมีผลกระทบนะฮะคือถ้าดูภาพรวมของการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีปัญหาในพื้นที่ของสนหัวหมากเนี่ยนะเพราะว่าเขามีคอนเสิร์ตอย่างหลังรามเนี่ยวันนี้ถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะฮะเพราะเมื่อวานนั้นมี3อีเวนต์ทั้งแข่งวอลเลย์บอลที่อินดอร์สเตเดียมทั้งสอบของเนติบัณฑิตที่มอรามนะแต่วันนี้มีแค่คอนเสิร์ตอย่างเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนก็วันนี้ก็หยุดไม่ได้ทำงานด้วยแต่ก็เรียกได้ว่าก็ยังมีผลกระทบนะอย่างถาวรทวัฒน์นะครับก็แน่นนะลงอุโมงค์นี่ก็แน่นมาทางด้านของราม24ก็แน่นนะครับรามกำแหงด้านนอกนะโดยเฉพาะที่มาจากทางปรีดีพนมยงค์ท้ายก็ยังมีสะสมอยู่ในซอยปรีดีพนมยงค์หนาแน่นมากนะครับก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเรื่องของการจราจรไปติดตามอัปเดตข่าวสารกันบ้างในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ติดตามกับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
5: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์
3: คร
5: ับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
3: คร
5: ับ
3: ผม
5: ค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ต้อนรับแล้วก็หารือกับทางนายคิชิดะฟูมิโอนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ของญี่ปุ่นนะคะและเขาก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้วยในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันถึงแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นค่ะนายกกล่าวถึงความยินดีในปี2570เนี่ยเราจะครบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นนะคะซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและก็แน่นแฟนระหว่างทั้งสองประเทศค่ะไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดหลายมิตินะคะทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการจ้างงานการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะการผลิตและการลงทุนที่สำคัญต่อภูมิภาคนะคะนายกเรายังได้เชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นนะคะให้พิจารณาประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตรถ EV ของญี่ปุ่นด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อความสัมพันธ์นะคะความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีมาอย่างยาวนานตลอดจนส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะให้พิจารณาประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตรถ EV ของญี่ปุ่นด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อความสัมพันธ์นะคะความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีมาอย่างยาว

0: ดยฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความพร้อมในการสนับสนุนและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานให้กับประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและก็สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมและก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้ทางปปช.ตั้งโต๊ะเลยนะคะแถลงข่าวเคลียร์เรื่องของการที่บอกว่าส่งสำนวนคดีไม่ทันกรอบเวลาการฝากขังนะคะซึ่งวันนี้คุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะนะคะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ค่ะพร้อมด้วยคุณเกียรติศักดิ์นะคะพุทธพันธ์นะคะรองเลขาธิการแถลงถึงกรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะได้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาสำคัญ3คนนะคะไปเมื่อวันที่8ตุลาคม2569เนื่องจากทางสำนักงานปปช.ส่งสำนวนดำเนินคดีให้กับอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาการฝากขังโดยชี้แจงว่าปปช.ไม่เคยนิ่งนอนใจกับคดีที่ทำลายศรัทธาของประชาชนในคดีนี้พร้อมทั้งแจงปมเรื่องของการปล่อยตัวหลังฝากขัง84วันนะคะตามกฎหมายเป็นเรื่องของกรอบการกรอบของกฎหมายนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลผิดนะคะทางด้านของคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการของปปช.เนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องของการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายนี้นะคะโดยคดีนี้เริ่มต้นจากพนักงานสอบสวนขออำนาจฝากขังซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาคดีความคดีอาญาเนี่ยนะคะมาตรา87กำหนดให้ระยะเวลาของการฝากขังสูงสุดไว้ไม่เกิน84วันเมื่อครบกำหนดก็ต้องปล่อยตัวเพื่อคุ้มครองเสรีภาพตามบทสันนิษฐานความบริสุทธิ์นะคะหากปปช.เร่งรัดทำคดีเพียงเพื่อให้ทันกับกรอบเวลาฝากขังโดยไม่สืบสวนให้ถึงตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงทั้งหมดก็จะกลายเป็นการเร่งรัดตัดตอนคดีนะคะทำให้ตัวการสำคัญหลุดรอดไปได้การปล่อยตัวครั้งนี้จึงไม่ได้หมายความว่าคดีนี้สิ้นสุดหรือว่าผู้ต้องหาพ้นผิดนะคะทางด้านความคืบหน้าเกี่ยวกับการไต่สวนปปช.ขยายผลสอบพยานบุคคลไปแล้วกว่า 1,000 รายพบเครือข่ายในหน้าถึง110สายนะคะซึ่งที่เชื่อมโยงกับการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 6,000 รายโอ้โห 6,000 รายที่มีข้อสงสัยอ่ะคุณคิดดูดิการสอบอ่ะโดยปปช.เตรียมเดินเครื่องนำผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้ามาตรวจสอบกระดาษคำตอบกว่า 8,000 แผ่นนะคะภายใน10วันนับจากนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่แน่นหนาในชั้นศาลและก็เส้นทางการเงินที่ซับซ้อนอายัดได้มีการอายัดเงินแล้ว100ล้านนะคะหลักฐานเนี่ยก็คือถึงอธิบดีนะคะในส่วนของการแกะรอยเส้นทางการเงินค่ะคุณเกียรติศักดิ์ก็ระบุว่าเส้นเงินเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็กระจายตัวเป็นใยแมงมุมนะคะปัจจุบันปปช.ได้ร่วมมือกับทางสำนักงานปปง.ทำการอายัดทรัพย์สินเกี่ยวข้องไปแล้วในระดับหลักร้อยล้านบาทเมื่อสื่อมวลชนสอบถามถึงว่าแล้วได้โยงใยไปถึงตัวการใหญ่หรือเปล่าท่านรองเลขาที่การปปช.ก็ยืนยันว่าณวันนี้นะคะคุณพัฒน์พยานหลักฐานเชื่อมโยงไม่ถึงระดับนักการเมืองหรือระดับรัฐมนตรีแต่พยานหลักฐานที่มีความสมบูรณ์และชัดเจนเนี่ยสาวไปถึงระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือระดับอธิบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพบว่ามีมากกว่า1รายนะคะทำขนาดนี้แล้วไม่ใช่ทำปีนี้ปีเดียวเนี่ยทำมาหลายปีหลายครั้งแล้วเนี่ยนะคะก็น่าจะเยอะอยู่นะคะทั้งนี้คณะกรรมการไต่สวนจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อวางแนวทางแจ้งข้อกล่าวหาโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มผู้กระทำความผิดล็อตใหญ่ได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569นี้นะคะ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นการแถลงข่าวปปง.วันนี้ค่ะนี่เขามีชี้แจงมีชาร์จชัดเจนนะคะว่า84วันแบ่งยังไงนะคะอะไรยังไงทั้งหมดค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของขยะของกรุงเทพมหานครก็ยังคงเก็บกันอยู่นะคะคุณพัชถึงแม้ว่าน้ำจะลดไปแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยแต่ว่ายังไม่แห้งสนิทในบาง

0: พื้นที่นะคะก็ทางคุณพรพรมณศวิกิจเศษนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำรดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าค่ะเขตและกระบางบอกว่าตอนนี้ดำเนินการไปแล้วถึง 90% นะคะโดยกทม.เนี่ยระดมกำลังจากสำนักสิ่งแวดล้อมและก็สำนักงานเขตบัดดี้นะคะสำนักงานเขตบัดดี้ทราบใช่ไหมคะก็คือเอาเขตหลักเนี่ยแล้วก็ไปขอความร่วมมือจากเขตที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็มาเป็นบัดดี้กันในการช่วยนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็เร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เขาบอกว่าขยะเนี่ยเก็บตั้งแต่28กันยายนจนถึง10ตุลาคมเนี่ยคุณพัฒน์มีขยะแล้วนะคะ 10,000 นะคะ 686.35 ตันน่ะคุณคิดดูสิ
1: มโหฬาร
0: มันต้องทิ้งแบบอย่างเดียวเพราะว่าดิฉันเห็นเลยบางบ้านเพื่อนเนี่ยแค่พอน้ำแห้งเนี่ยลามันขึ้นโซฟาเลยทันทีเร็วมากนะคะมาถึงเรื่องของการเก็บขยะนะคะบอกว่ากทม.ได้ยกปฏิบัติการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมแล้วก็ระดมกำลังเพิ่มเติมในช่วง10ถึง11ตุลาคมอันนี้หมายถึงเขตเขตร่มเกล้าและกระบังนะคะโดยขยายความร่วมมือจากทางสำนักงานเขตบัดดี้เพิ่มเดิมเนี่ย3เขตไม่ไหวค่ะคุณพัฒน์ก็ไปขอเพิ่มมาอีกเป็น12เขตมาช่วยกันเลยนะคะพร้อมแบ่งโซนรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อกระจายกำลังคนเครื่องจักรและก็ยานพาหนะให้เหมาะสมกับปริมาณขยะในแต่ละพื้นที่นะคะโดยมีสำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมสนับสนุนภารกิจหลักแล้วก็สำนักงานเขตและกระบังประสานดำเนินการในฐานะเจ้าของพื้นที่ค่ะสำหรับการบริหารจัดการขยะนะคะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดมาใช้ติดตามความคืบหน้านะคะโดยใช้หมุดสีค่ะสีแดงระบุเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้ายตั้งแต่50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุกองขยะขนาดรองลงมานะคะก็ประมาณ20เที่ยวหมุดสีฟ้าก็เป็นระบุเครื่องจักรสนับสนุนนะคะแล้วก็หมุดสีเขียวก็เป็นระบุพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะมีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดนี่นะคะกองขยะขนาดใหญ่ได้รับการจัดเก็บไปแล้วเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะโซน5และโซน7ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะหนาแน่นมากที่สุดนะคะปัจจุบันเหลือกองขยะประมาณ3กองแต่ละกองก็ใช้รถขนย้ายประมาณ10เที่ยวอะค่ะคาดว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะคะเพราะว่าเขาตั้งเป้าบอกว่าวันนี้เนี่ยขยะกองใหญ่ของทางเคหะร่มเกล้าและกระบังน่าจะแล้วเสร็จนะคะก็เป็นการตั้งเป้าของกทม.ค่ะมาดูเรื่องของราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้นะคะวันนี้หุ้นไทยปิดที่ 1,571.74 จุดนะคะลดลง 5.91 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 55,934.03 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวในแดนลบตลอดทั้งวันค่ะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,567.06 จุดนะคะและจุดสูงสุดที่ 1,581.13 จุดค่ะหุ้นไทยวันนี้แกว่งผันผวนในแดนลบทั้งวันนะคะโดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มโรงกลั่นปิโตรเลียมที่ราคาลงไปค่อนข้างมากนะคะจากภาวะอุปทานในตลาดที่เพิ่มขึ้นมานะคะทั้งจีนรัสเซียนะคะก็หันกลับมาส่งออกน้ำมันแล้วก็กลุ่ม G7 ก็มีแผนระบายน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉินนะคะก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่กดดันนะคะในระยะสั้นอย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มแบงก์ลงไฟฟ้าไฟแนนซ์นะคะกลับมาประคองดัชนีไว้ไม่ให้ลงลึกโดยเฉพาะสัปดาห์นี้มีการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยนะคะตลาดก็จับตาดูประเด็นเรื่องของการลงทุน Data Center AI ที่ทำให้จะทำให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานช่วยพยุงตลาดค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะวันนี้ปิดลบนะคะคุณพัฒน์เนื่องจากว่าความพยายามของรัฐบาลจีนในการฟื้นฟูตลาดหุ้นยังไม่สามารถหนุนตลาดให้ปรับตัวขึ้นมาได้นะคะนอกจากนี้บรรยากาศการซื้อขายใน ตลาดก็ยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการส่งออกของจีนค่ะหลังจากที่จีนและสหภาพยุโรปหรือว่า EU บรรลุข้อตกลงที่อาจจะส่งผลให้การส่งออกรถยนต์ไฮบริดของจีนนะคะไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งค่ะโดยวันนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดที่ 3,797.24 จุดนะคะลดลงไป 16.55 จุดค่ะส่วนฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยนะคะโดยตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆสะท้อนท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนที่ยังคงลังเลไม่อยากจะอัดฉีดเงินลงทุนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจนนะคะวันนี้หางเสงปิดที่ 24,271.20 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 59.85 จุดนะคะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ปิดทำการเนื่องจากว่าเป็นวันกีฬาแห่งชาตินะคะส่วนทองคำในบ้านเรานะคะทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยบวกไป250บาทหลังจากนั้นนะคะก็ปรับลบนะส่วนใหญ่เป็นลบค่ะคุณพัทโดยทั้งวันเนี่ยนะคะปรับไปถึง12ครั้งแต่ว่าเป็นการปรับบวก12ครั้งเนี่ยปรับบวกแค่3นอกนั้นลบหมดเลยนะคะทำให้วันนี้ปิดตลาดทองคำในประเทศยังลบอยู่100บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,250 บาทแล้วก็ขายออกที่บาททองคำละ 66,450 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,930.28 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,250 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,174 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.63 บาทนะคะมาดูราคาเงินบาทบ้างนะคะวันนี้เงินบาทปิดตลาดที่ 33.60 ถึง 33.61 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอ่อนค่าจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 33.51 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.33 ขออภัยไม่ใช่35นะคะ 33.50 ถึง 33.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเนื่องจากว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามากระตุ้นตลาดนะคะแต่ว่าตลาดก็จับตาดูเรื่องของตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อนะคะทั้ง CPI แล้วก็ PPI ของสหรัฐรวมถึงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจจากการประชุมนะคะที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้นักบริหารการเงินคาดว่าวันพุธนะคะวันพุธเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยตลาดหยุดนะคะเป็นวันหยุดนะคะบ้านเราวันพุธเนี่ยเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.50 ถึง 33.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูน้ำมันตลาดโลกนะคะคุณพัทหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาก็ได้พูดออกมาว่าเขาเนี่ยจะหยุดโจมตีอิหร่านในช่วงที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะคะทำให้น้ำมันนี่ก็เรียกว่าก่อนหน้านี้ก็ลงกันไปเยอะเลยนะคะเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดที่ฉันดูนะคะปรับขึ้นมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเคลื่อนไหวแบบผันผวนมากนะคะเพราะว่าตอนกลางวันที่รายงานเนี่ยยังเป็นปรับลบอยู่เลยแต่ตอนนี้ทางเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มขึ้นมาอีก1เหรียญ31เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 93.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์บวกเพิ่มขึ้นอีก1เหรียญ36เซนต์ราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 106.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะจีนได้มีการออกแนวปฏิบัติใหม่ยกระดับการปรับปรามอาชญากรรมทางอาหารนะคะแล้วก็มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการขายอาหารทางออนไลน์รวมถึงธุรกิจรูปแบบใหม่ๆอื่นๆนะคะที่กำลังเติบโตสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าแนวปฏิบัตินี้นะคะออกโดยคณะกรรมการกิจการการเมืองและกฎหมายแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะโดยเรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับความผิดร้ายแรงและเพิ่มการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและหน่วยงานความยุติธรรมทางอาญานะคะตัวแทนจากคณะกรรมการเปิดเผยนะคะบอกว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในจีน โดยรวมยังคงมีเสถียรภาพแต่ทางการกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเนื่องจากว่าอาชญากรรมทางอาหารมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยมีการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นและครอบคลุมหลายขั้นตอนในห่วงโซ่อาหารในปฏิบัตินี้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะอาหารโรงเรียนอาหารเพื่อสุขภาพผักและผลไม้เป็นเป้าหมายหลักในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการผลิตอาหารการขายออนไลน์บริการจัดเลี้ยงและการนำเข้าอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อยกระดับการประสานงานระหว่างการบังคับใช้กฎหมายทางปกครองและการดำเนินคดีทางอาญาแนวปฏิบัตินี้เรียกร้องให้กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการส่งมอบคดีที่สงสัยว่าเป็นอาชญากรรมและก็ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้นะคะจีนยังวางแผนให้มีการเร่งแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อระบุความรับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซอาหารสดการจัดส่งอาหารและก็การขายผ่านไลฟ์สตรีมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในปฏิบัตินี้เรียกร้องให้ทางการอัปเดตรายชื่อสารเติมแต่งที่ห้ามใช้นะคะเมื่อพบสารผิดกฎหมายชนิดใหม่ๆในการสอบสวนตลอดจนกระตุ้นให้ทางการจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารที่ตรวจพบในแต่ละกรณีและก็เสริมสร้างการกำกับดูแลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ผมขอบคุณครับคุณวัฒนาพรสวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
5: อะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
5: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
10: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
11: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
14: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
15: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
13: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
15: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
16: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

ณผู้ฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับลองฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีนะครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนทบทวนวงเงินทุกปีครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นนะครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตด้วยครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.thและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับบนทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงระหว่างด่านบางเมืองนะครับมุ่งหน้าด่านปากน้ำขึ้นจากด่านบางเมืองนะครับประมาณ200เมตรมีรถเทรลเลอร์ครับไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรขวางอยู่2ช่องทางกลางนะครับก็คือขวางอยู่2ช่องทางก็คือช่องทางกลางและขวาตอนนี้กู้ภัยกำลังเดินทางไปยังจุดที่เกิดเหตุนะครับส่งผลกระทบนะครับทำให้การเคลื่อนตัวนะฮะของทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ติดนะครับอันนี้เป็นด้านขาออกนะครับจากด่านบางเมืองมุ่งหน้าไปทางด่านปากน้ำนะครับตอนนี้ท้ายก็สะสมมาอยู่บริเวณเหนือถนนศรีนครินทร์นะครับรถหนาแน่นทีเดียวนะทราบเป็นข้อมูลนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปนะฮะส่วนฝั่งกลับการขาเข้าไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับอีกจุดหนึ่งมีรับแจ้งเข้ามานะครับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีช่วงระหว่างทางลงฉิมพลีมุ่งหน้าทางลงพุทธมณฑลสาย3ด้านขาออกนะครับบริเวณทางลงพุทธมณฑลสาย3นะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 19:15 น.รับแจ้งเข้ามานะครับมีรถชนกันและขวางช่องทางด้านขวายังไม่ทราบนะครับว่ารถกี่คันแล้วก็ชนิดอะไรบ้างเราแจ้งประสานไปยังกองบังคับการตำรวจจราจรให้นะครับการจราจรมีผลกระทบเหมือนกันเคลื่อนตัวช้านะครับคุณวีระเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่รายงานเข้ามานะบอกว่ารามคำแหงขาออกนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะบริเวณตรงข้ามกับราชมังคลากีฬาสถานการจราจรติดขัดมากขาออกเนี่ยนะฮะไปลำสาลีคนมาดูคอนเสิร์ตเยอะนะครับเขาบอกว่าติดทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยนะฮะก็ตอนนี้คอนเสิร์ตน่าจะเริ่มแล้วนะประมาณ 19:50 นาทีนะครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตเริ่มสักพักหนึ่งก็จะดีขึ้นนะฮะสภาพการจราจรแล้วก็ไปติดอีกทีก็คือช่วงเลิกคอนเสิร์ตประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับตอนนี้รามกำแหงยังมีผลกระทบมาในซอยปรีดีพนมยงค์นะครับแต่ท้ายสั้นลงนะครับในซอยปรีดีท้ายสะสมอยู่ช่วงประมาณแยกปรีดีพนมยงค์41นะคลองตันไปทางด้านของแยกรามตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของหน้ารามช่วงซอยนวสีนะผ่านมาถึงด้านของราม39วัดเทพลีลาเนี่ยยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะครับหัวแถวก็อยู่ประมาณซอยมหาไทยส่วนด้านฝั่งขาเข้านี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเท่าที่อยู่ล่าสุดนะตอนนี้นะฮะขาเข้านี่จากลำสาลีเข้ามาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับด้านมงยกระดับนี่ก็ไม่มีปัญหา
ส่วนหลังรามนะครับรามคำแหง24ยังมีผลกระทบอยู่นะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ถาวรธวัฒน์ตอนนี้ท้ายก็สั้นลงนะครับท้ายก็อยู่ประมาณช่วงสะพานข้ามคลองกระจะนะฮะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นตามลำดับศรีนครินทร์นะครับต่อเนื่องไปทางลำสาลีก็ท้ายสั้นลงเยอะนะครับเพราะว่าท้ายนี่ก่อนหน้านี้สะสมไปบริเวณใต้ต่างระดับศรีกรีธาตอนนี้ท้ายน่าจะอยู่ประมาณระดับกรีนสปอร์ตนะครับส่วนกลับกันด้านขาออกไม่มีปัญหาลาดพร้าวดีนะครับลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้นะจากบางกะปิแฮปปี้แลนด์ไปลาดพร้าว101เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าในซอยลาดพร้าว122ที่จะออกทางด้านของปากทางมหาดไทยเนี่ยยังมีสะสมช่วงกลางซอยนะครับส่วนจุดอื่นๆเส้นทางอื่นบนทางด่วนที่มีผลกระทบก่อนหน้านี้เนี่ยยกระดับพระราม9นะครับมีท้ายมาทางบริเวณช่วงทางขึ้นแต่ตอนนี้ล่าสุดนะครับท้ายของพระราม9เนี่ยอยู่บริเวณแยกผังเมืองนะฮะก็ถือว่าท้ายดีขึ้นนะครับด้านบนทางด่วนศรีรัตน์นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด่านอโศกตอนนี้ก็เริ่มทยอยตามกันได้บ้างแล้วนะครับเนี่ยดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวก็หลัง2ทุ่มไปเนี่ยผมว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าแฟนคลับตอนนี้ก็น่าจะเข้าไปที่สนามราชมังคลาน่าจะเข้าไปกันครบทั่วแล้วนะครับเส้นทางอื่นตรงไหนที่มีปัญหาผลกระทบคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมได้สวัสดีทาง YouTube ด้วยนะครับทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณรถศักดิ์นะครับแล้วก็มีคุณระพีนะฮะคุณวิรัตนะครับทักทายเข้ามาคุณ AA ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาออกนะครับจุดเกิดเหตุก็คือช่วงขึ้นจากหน้าด่านบางเมือง200เมตรเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังก็บอกว่าชนกันเนี่ย4คันนะครับมีรถเก๋งรถกระบะรถ4ล้อเล็กแล้วก็มีรถเทรลเลอร์ด้วยนะครับแต่ไม่มีคนเจ็บนะชนกันทั้งหมด4คันรถติดนะครับท้ายก็สะสมช่วงเหนือถนนศรีนครินทร์ช่วงหน้าด่านบางเมืองนั่นแหละนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลใครจะเดินทางใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วนะครับอยู่ระหว่างการไปในยังที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายธามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีค.ศ.2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายธามันชันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมคุยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาการเกษตรของชาติอย่างเป็นระบบทั้งการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าตลอดจนพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงทรงขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อขยายบริการทางวิชาการเกษตรสู่พื้นที่ห่างไกลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมคุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยทรงแบ่งเบาพระราชภาระทรงนำหลักการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารองค์กรภาครัฐและทรงส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของชาติด้วยการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันหัตถศิลป์และเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่6แห่งกรุงสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12-16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15โรงเรียนและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวีดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นพระราชทานพระราชดำรับเปิดการประชุมความว่า
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานทางทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลานในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ส่งงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมอเราร่วมรักษาอย่างคุณค่าลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานสนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสิงตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมูงมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสทภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมี
สืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงภาพสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ปัจจุบันชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและฉะเชิงเทราวันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 3,000 ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบสร้างขวัญและกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเกิดการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆโดยจังหวัดระยองเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนได้แจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์หรือส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์ของประชาชนทุกพื้นที่เป้าหมายโดยฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้มีพื้นที่เสียหายทั้ง8อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 89,000 ครัวเรือนถนนเสียหาย77สายขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดอุทกภัยทั้ง11อำเภอสาเหตุจากฝนตกสะสมเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยทางจังหวัดบูรณาการกับทุกหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเฉพาะการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปัจจุบันได้ตั้งจุดรับบริการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือสอบถามข้อมูลที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดป่าสุทธาวาสวัดป่านนขุมเงินวัดป่าพลนาแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามและวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสและวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนมงคลถาวรมงคลวิทยาสันจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมมนัสวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบนนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4 รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพสิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
โดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารและวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท NLX จำกัดบริษัทไม้ทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิ

มศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชตอนย่าแฝกสายพระราชาพลิกฟื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรจากการพังทลายของดินความเสื่อมโทรมและการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเห็นคุณค่าของหญ้าแฝกที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงพืชพื้นบ้านธรรมดาไม่มีประโยชน์แต่ในทางกลับกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเล็งเห็นว่าหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติเสมือนกำแพงที่มีชีวิตมีศักยภาพที่คาดไม่ถึงคือป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติจึงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาทดลองคุณสมบัติพิเศษของหญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูและแก้ไขความเสื่อมโทรมของการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆจากหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทยที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวสามารถเจริญเติบโตและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทุกสภาพพื้นที่เมื่อนำมาปลูกอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูหญ้าแฝกมีระบบรากอย่างลึกและแพร่กระจายลงไปโดยตรงในชั้นดินสานกันแน่นหนาเป็นเสมือนตาข่ายธรรมชาติที่ช่วยอุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวผืนดินไว้ไม่ให้ทรุดถล่มเมื่อนำมาปลูกเรียงชิดติดกันแน่นขวางแนวลาดชันกอแฝกเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติทั้งบนผิวดินและใต้ดินช่วยยึดเกาะดินไม่ให้พังทลายช่วยกรองตะกอนดินที่ถูกชะล้างมากักเก็บไว้ช่วยชะลอความเร็วของน้ำตามธรรมชาติและทำให้ดินที่ดูดซับน้ำได้ทันช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ดินได้มากขึ้นทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในดินทำให้หน้าดินเกิดความอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรได
1: ้ขอให้ทดลองที่นี่ดูว่าไอ้นี่เขาลงไปแค่ไหนแล้วก็ค่าลงไปหลังจากนี่เดือนนะ
2: อันนี้ประมาณ4เดือน
1: 4เดือนไอ้ที่ถูกอย่างนี้4เดือนรู้ถูกตรงไหนแห่ง4เดือนแล้วก็ดูว่ามันจะทะลุลงไปถึงแค่ไหนครับอาจจะตรงนี้ก็ได้เอาที่ทดลองตรงนี้ปลูกแล้วก็ไม่ได้ขุดลงไปใต้ดินใต้ดินนี่ก็ลูกหลังตลอดใต้ดินแต่แข็งแกร่งตลอดเราขุดลงไปเพียงแค่คืบเดียวหรือสองคืบแล้วก็ปลูกหญ้าเสร็จแล้วทิ้งไว้สี่เดือนแล้วขุดตู้เพราะว่าอยู่ในตู้นี่เรา
2: ถ้า
1: ที่
2: ดินดีตู้ดินดี
1: ในตู้ดินดีแล้วก็ไอ้ก้นตู้นี่มันแข็งดีแข็งที่สุดแต่นี่อย่างนี้อาจจะตอนแรกใส่ดินดีหน่อยแล้วก็ให้มีกำลังแล้วก็จะมีกำลังทะลุทะลุตะบวกให้ดินลูกหลังที่

0: จากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝกมาปลูกไว้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพื้นที่ต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนได้นำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยระบบหญ้าแฝกเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความยืดหยุ่นเรียบง่ายสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆเพราะไม่ต้องการดูแลหลักการปลูกมากนักสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรดินได้ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ปรับปรุงดินเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องจนได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล The International Merit Award จากสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งโลกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำในการรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จจากธนาคารโลกในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำจากการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกจากผลสำเร็จของศาสตร์พระราชาที่ทรงคิดวิเคราะห์และมองการไกลในการนำหญ้าแฝกพลิกฟื้นผืนดินแร้นแค้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยสู่ความอุดมสมบูรณ์และพระองค์ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและทรงกลายเป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับโลกที่ได้ผลเป็นอย่างดีเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
6: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักนิทานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุ ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้20นาฬิกากับ49นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับกรมทางหลวงเปิดเผยนะครับว่าผลการเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองรองรับการเดินทางกว่า 1.7 แสนคันนะครับเป็นการเพิ่มทางเลือกเลี่ยงน้ำท่วมช่วยแบ่งเบาการจราจรถนนพหลโยธินได้สูงกว่า 27% นะครับกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับและสำนักอำนวยความปลอดภัยรายงานผลการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 นะครับสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่วงบางปะอินหินกองระหว่างวันที่6ถึง11ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่ามีปริมาณจราจรรวมทั้ง2ทิศทาง 171,635 คันครับช่วยรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนและแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1หรือถนนพหลโยธินนะครับตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 57,271 คันและขาออกรวม 114,364 คันสามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนพหลโยธินได้ร้อยละ16และร้อยละ27ตามลำดับแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมอเตอร์เวย์ M6 ในการเป็นเส้นทางทางเลือกที่ช่วยกระจายการเดินทางจากถนนสายหลักในช่วงที่ประชาชนเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับทั้งนี้มอเตอร์เวย์ M6 จะเปิดทดลองให้บริการตามกำหนดเดิมเป็นประจำทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.นะครับโดยครั้งถัดไปจะเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เวลา 12:00 น.ถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569เวลา 24:00 น.นะครับสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงและติดตามข้อมูลจราจรนะครับผ่าน DOH Highway Radio ได้นะครับขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับถนนทางหลวงหมายเลข348สระแก้วต่อเนื่องมาทางด้านของช่องเขาตะโกนะครับจุดเกิดเหตุบริเวณจุดพักรถก่อนถึงเขาช่องตะโกครับมีอุบัติเหตุเมื่อช่วง19นาฬิการถบรรทุกเสียหลักชนต้นไม้นะครับไม่มีคนเจ็บนะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีผลกระทบทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับคุณถาปนาแจ้งมานะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7เคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ด้านไปกลับนะครับที่เพิ่มเติมคือขาออกระหว่างกิโลเมตรที่ 81+800 ถึง81+900นะครับมีชิ้นส่วนของยางรถบรรทุกนะครับอยู่บนถนนนะขวางช่องทางขวาสุดล่าสุดเราประสานไปทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์จุดแหลมฉบังให้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมาพระราม2เห็นบอกว่ามีฝนตกนะครับที่ปัดน้ำฝนเบอร์2นะช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองนะครับมุ่งหน้าแยกบ้านแผ้วแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหานะส่วนช่วงนี้นะครับทางด้านของ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA โดยมีการปลอมแปลงเอกสารสำคัญทั้งบัตรประจำตัวพนักงานและใบเสร็จรับเงินคืนเพื่อหลอกลวงนะครับให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยหลงเชื่อครับว่าได้รับสิทธิพิเศษได้รับสิทธิในการคืนเงินค่ามิเตอร์ดิจิทัลนะพร้อมหลอกให้สแกน QR code ซึ่งอาจจะนำไปสู่การถูกดูดเงินจากบัญชีธนาคาร MEA ขอยืนยันนะครับว่าภาพเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอมและ MEA ไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนผ่านไลน์ส่วนตัวเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินแต่อย่างใดนะครับ MEA ขอเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าคลิกลิงก์อย่าสแกน QR code และอย่าโอนเงินนะครับตามคำกล่าวอ้างของมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดทั้งนี้รูปแบบการให้บริการและการคืนเงินของ MEA มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดและโปร่งใสโดยมีข้อสังเกตเพื่อความปลอดภัยดังนี้นะครับช่องทางการติดต่อทางการ MEA จะไม่ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางไลน์ส่วนตัวหรือส่งลิงก์ QR code ให้ทำธุรกรรมคืนเงินผ่านช่องทางแชทโดยเด็ดขาดการติดต่อผ่านไลน์จะต้องเป็น LINE Official Account ของ MEA ที่มีชื่อว่า MEA Connect @MEA Thailand ครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวหน้าชื่อเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่ของ MEA ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจะต้องมีบัตรประจำตัวพนักงานที่ถูกต้องตามระเบียบขององค์กรและแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบที่ระบุต้นสังกัดชัดเจนหากพบผู้แอบอ้างนะครับที่มีลักษณะพิรุธสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือการเข้าถึงพื้นที่ได้ทันทีครับการทำธุรกรรมและการชำระเงินค่าบริการต่างๆของ MEA ควรทำผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือเช่นแอปพลิเคชัน MEA Smart Life Counter Service หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือได้รับเอกสารข้อความที่อ้างว่ามาจาก MEA และเข้าข่ายหลอกลวงสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเบาะแสได้นะครับที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับมีข้อมูลแจ้งเข้ามานะครับทางด้านของคุณป๊อปนะบอกว่าการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะครับการเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือเลยทางลงอ่อนนุชมา300เมตรเห็นมีคน3คนจักรยานยนต์1คันนะจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับล่าสุดเราประสานกู้ภัยสาย9ให้แล้วคุณพงศกรครับสวัสดีครับ
1: ก่อนครับ
0: ครับผม
1: คุณพัชครับผมเริ่มต้นจากพอดีผมไปซื้อของที่เมโทรตรงแยกบางสีทองอะครับก็รายงานสภาพการจราจรถนนนครอินทร์ตั้งแต่ยูเทิร์นใต้สะพานนครอินทร์นะครับ
0: ช่
1: วงนี้น้ำปริมาณท่วมปริมาณหนึ่งไม่มากครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เก่งนะครับสามารถยูเทิร์นได้นะครับไม่น่ากังวลนะครับตอนนี้ผมกลับมาเข้านครอินทร์ฝั่งขาออกมุ่งหน้ากาญจนาเนี่ยบนสะพานข้ามแยกบางสีทองถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะฮะตรงที่ผ่านจากโลตัสมาครับก็เห็นมีอุบัติเหตุแต่ไม่ชัดเจนเขาเป็นอุบัติเหตุอยู่บนกลางสะพานมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม5ครับตอนนครอินทร์นะครับนะฮะจอดอยู่ก็เลยทำให้มีรถชะลอตัวแล้วก็หลบนะครับอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ผมเห็นเหตุการณ์ไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมทางที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม5สะพานนครอินทร์เนี่ยให้ระมัดระวังช่วงตรงแยกตรงนี้ด้วยแล้วก็ผมเลยมาจนข้ามสะพานอ้อมนนท์นะครับ ข้ามมาปุ๊บผมก็มองสังเกตเพราะผมสังเกตระดับน้ำนะครับพบว่ามีน้ำครับอยู่ตรงช่องทางคู่ขนานปริมาณจะเห็นว่ามันย้อนขึ้นมาจากคลองครับปริมาณหนึ่งแต่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถยังกลับรถได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะกลับรถช่วงนครอินทร์นะครับจะขาเข้าและจะกลับมาเป็นฝั่งขาออกมามุ่งหน้ามาวงเวียนมาขุนกองครับจะมีน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนอื่นๆทั้งไปทั้งกลับนครอินทร์ใช้การได้ดีครับ
0: ครับอาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะใครที่จะกลับรถนะครับ
1: ใช่ครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลว่าผมมีพบเห็นสัญญาณเรื่องน้ำขึ้นมาแล้วนะฮะ
0: แต่บนถนนไม่มีใช่ไหมบนถนนมีบ้างไหมฮะนครอินทร์
1: ถนนนะครับทั้งเส้นทางสายหลักกับเส้นทางคู่ขนานนะครับใช้การได้ดีจุดเบาบางก็คือช่วงยูเทิร์นใต้สะพานนี่แหละครับตอนนี้ครับทางแม่น้ำเจ้าพยาผมเห็นมีเจ้าหน้าที่เขามีเครื่องสูบน้ำอยู่แต่ว่ายังยูเทิร์นได้นะครับสะพานพระราม5
0: อ๋อตรงใต้สะพานพระราม5
1: ใช่ครับแต่ว่าตรงอ้อมนนท์ที่ผมกล่าวถึงตรงนั้นน่ะอันนั้นไม่มั่นใจเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ของอ้อมนนท์ครับ
0: ได้ท่านไหนที่ใช้เส้นทางก็อัปเดตเพิ่มเติมได้นะว่าสามารถยูเทิร์นได้หรือเปล่าเนาะ
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: ครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกเคร
0: ื่อง
1: ทางนะคร
0: ับขอบคุณคร
1: ับ
0: ค
1: ุ
0: ณพงศกรขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับส่วนอุบัติเหตุก็เห็นมีรถชะลอนิดนึงนะฮะตรงต่างระดับบางสีทองนะครับด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม5นะมีอุบัติเหตุนะครับก็ฝั่งกลับกันไม่มีปัญหา20:58 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะกองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสารพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมพิธีโดยผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะตักบาตรพระสงฆ์89รูปจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนโดยกองทัพบกพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมและปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
2: ผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ2570ถึง2571มุ่งนำกองทัพอากาศสู่ความทันสมัยพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความมั่นคงของชาติคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: ที่โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ2570ถึง2571เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองทัพอากาศในปีที่กองทัพอากาศจะครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนาในปีถัดไปโดยมีเจตนารมณ์หลักในการเสริมสร้างกำลังทางอากาศให้แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์หลักนิยมและสมุดปกขาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ทั้งนี้ถอดบทเรียนจากความขัดแย้งทั่วโลกและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่สะท้อนว่าสงครามยุคใหม่เป็นการปฏิบัติการหลายมิติและต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากเทคโนโลยีต้นทุนต่ำแต่ใช้ปริมาณมากโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับโจมตีซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ยากต่อการป้องกันท่ามกลางยุทโธปกรณ์ที่มีราคาสูงและวิกฤตพลังงานผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำว่ากำลังทางอากาศในอนาคตจำเป็นต้องมีขีดความสามารถด้านไซเบอร์ด้านอวกาศและการปฏิบัติการทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลมั่นคงแข็งแกร่งร่วมกับทุกเหล่าทัพและบริหารจัดการงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดพร้อมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถนวนภาสมัครสมานรายงาน
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค
6: ่
2: ะ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 21:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังย้ำฝากกันด้วยนะครับสำหรับโครงการดีๆจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับแน่นอนนะชวนทุกท่านเลยนะครับใครที่ขับรถดีอยู่แล้วนะครับมาร่วมสังคมคนขับรถดีมีสิ่งตอบแทนให้ด้วยนะครับกับสิทธิประโยชน์จากโครงการคนรักรถนะครับการทำประกันภาคสมัครใจนะครับในโครงการนี้ครับก็จะมีทั้ง2รูปแบบทั้งประเภทที่1และประเภทที่3สิทธิประโยชน์ที่สำคัญก็คือเขาจะตอบแทนคนขับรถดีนะครับด้วยการมอบเงินเฉลี่ยคืนให้ในแต่ละปีด้วยนะครับกติกาก็ไม่ยากนะครับสมาชิกนะครับที่เข้าร่วมการทำประกันถ้าเป็นประเภทที่1มีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับหรือถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนให้แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยส่วนกรณีที่รถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันเกิดอุบัติเหตุได้แต่เราต้องเป็นฝ่ายถูกนะครับยืมรถสำรองได้สูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมประกันประเภทที่1ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนะครับนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันประเภทที่3เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยประเภทที่3จะรับสิทธิ์เหมือนกับการทำประกันประเภท1ก็คือถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนเช่นกันนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนค่าคืนให้นะครับถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมประเภทที่3เนี่ยผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครสนใจก็ลองต่อสายขอข้อมูลเพิ่มเติมได้สอบถามค่าเบี้ยได้นะครับเข้าร่วมโครงการคนรักรถครับคุณผู้ฟังขับรถดีมีเงินคืนต่อสายเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่02-150-0888นะครับ02-150-0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมย้ำกรณีของคุณโสภาพรนะครับที่ตามหาสามีก็คือคุณปิยเมธบุญทศอายุ73ปีคือไปคลาดกันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับก็คือไปพลัดหลงที่นั่นเข้าใจว่าทางคุณปิยเมธเนี่ยน่าจะเดินตามหาภรรยานะครับจังหวะที่ภรรยาเนี่ยไปคือตอนนั้นน่ะสามีนั่งรอพบหมออยู่แล้วภรรยาก็เดินไปซื้ออาหารพอกลับมาก็ไม่เจอคุณปิยเมธแล้วนะครับนะแกมีเรื่องของอาการสมองเสื่อมด้วยนะครับหายไปตั้งแต่เมื่อวันที่8ตุลาคมนะมาถึงวันนี้ก็5วันแล้วนะครับคือเขาไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดเห็นบอกว่าเดินพ้นตัวสุดท้ายไปเมื่อช่วง 10:30 ของวันนั้นเดินมุ่งหน้าไปยังไปทางแยกตึกชัยการแต่งกายเนี่ยก็คือเขาสวมเสื้อคลุมนะฮะสีขาวเป็นเสื้อที่ใส่ข้างในเนี่ยเป็นเสื้อยืดคอกลมสีเหลืองนะครับแล้วก็กางเกงลายช้างนะเป็นขายาวลายช้างรองเท้าแตะเอกสารติดตัวไม่มีนะเงินติดตัวก็ไม่มีด้วยนะครับคือบ้านเนี่ยอยู่แถวทางด้านของพระราม2นะแถวๆพุทธบูชานะครับท่านใดที่พบเห็นนะครับยังไงช่วยเพิ่มเติมนะลักษณะรูปพรรณสันฐานเนี่ยนะครับก็คือเขาเป็นผู้พิการนะครับทางการได้ยินนะเวลาการสื่อสารเนี่ยก็คือจะต้องใช้ภาษามือนะครับแล้วก็มีความจำเสื่อมร่วมด้วยคืออาการเขาเริ่มเป็นผิวคล้ำนะครับสูง173เซนผมสั้นนะก็ผมออกสีเทานะครับเนี่ยรูปร่างไม่อ้วนนะครับเป็นคนรูปร่างสมส่วนแต่จะสูงนะ173เราขึ้นภาพให้ดูล่าสุดนะครับเป็นภาพของคุณปิยเมธบุญทศยังไงถ้าไหนที่พบเจอนะครับช่วยแจ้งกลับจอสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137 ขอให้เจอไวๆนะครับนี่หายไป5วันแล้วนะส่วนอีกเรื่องนึงมีการแจ้งตามหาสุนัขนะครับทางด้านของคุณสุริยนต์ตามหาสุนัขพันธุ์ไทยสีดำเพศเมียชื่อว่าแตงไทยนะครับก็บอกว่าน้องเนี่ยทำหมันแล้วอายุ 7-8 ปีแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่เขาค่อนข้างเชื่องด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีคนใจดีพาไปฉีดวัคซีนในซอยสุขุมวิท 51แล้วทำหลุดไปก็คือน้องอ่ะหลุดบริเวณตรงหน้าคลินิกรักษาสัตว์ตอน 10 โมงนะครับวันนี้ใครที่เจอนะครับสุนัขพันธุ์ไทยสีดำเพศเมียนะครับน้องก็ค่อนข้างเชื่องนะเนี่ยจากทางด้านของซอยสุขุมวิท 51นะท่านใดที่เจอก็ยังไงช่วยแจ้งเพิ่มเติมนะครับดอกจัน1808หรือ1137ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของเส้นทางการจราจรกันหน่อยนะครับในช่วงนี้เวลานี้ก็เกือบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเรียกได้ว่าเกือบทุกเส้นทางแล้วนะฮะอาจจะยังมีบ้างนะครับบางจุดบางเส้นทางรามคำแหงไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ก็เข้าไปที่สนามกันหมดแล้วนะฮะเข้าไปที่ราชมังคลากันหมดแล้วรามคำแหงนะครับถนนหัวหมากรามคำแหง24ศรีนครินทร์แยกลำสาลีพระราม9ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะการเคลื่อนตัวซอยปรีดีพนมยงค์สุขุมวิท 71คล่องตัวแล้วแยกคลองตันปริมาณรถน้อยนะครับที่จะมีสะสมก็บริเวณช่วงผ่านหน้าห้างแนวก่อสร้างราชเทวีเพชรบุรีประตูน้ำนะครับเหลือเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ได้ติดมากแต่ว่าช่วงพระราม1ราชประสงค์รถเยอะนะครับก็เริ่มมีทยอยออกจากห้างทั้งเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็พารากอนด้วยนะครับเดี๋ยวก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนกันนะส่วนบริเวณช่วงสุขุมวิทนะครับลาซานที่จะผ่านทางด้านของแยกลาซานไปแบริ่งเนี่ยตรงนี้ดูมีปริมาณรถมากนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการเริ่มคือช่วงกลางคืนเนี่ยตรงจุดนี้จะมีการทำงานนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หรือยังแต่เห็นยังมีรถเยอะนะครับผ่านหน้าสนามกีฬาทุปะทางด้านของสนามกีฬาพุทธิอนันต์นะฮะหรือว่าสนามราชนาวีตรงนี้นะครับก็มีท้ายสะสมตั้งแต่หน้าพุทธิอนันต์เข้ามาทางลาซานนะครับส่วนกลับกันจากแบริ่งไปลาซานก็มีรถเยอะนะครับแต่ก็แค่ช่วงสั้นๆนะครับที่รอสัญญาณไฟเนี่ยนะฮะจุดไหนที่คุณฟังไปพบเจออุปสรรคก็ช่วยเพิ่มเติมได้ที่จอสอร้อยคุณฟังครับมีการแจ้งด่วนจากทางกรุงเทพมหานครมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะทางกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายไหมเขตคลองสำวาให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีแผนบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นได้ครับก็จะมีพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะครับชุมชนริมคลอง2เขตสายไหมและแขวงคลองถนนเขตสายไหมด้วยนะครับ2ก็คือชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมและแขวงอ่องเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวงสามวาตะวันตกและเขตคลองสามวานะครับ3ก็คือชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกและแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวานะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องครับให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนะครับและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่นะครับเพื่อประสานการช่วยเหลือ ทางนี้ทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็จะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยนะครับอันนี้ก็ประกาศแจ้งเตือนมาตั้งแต่เมื่อช่วง 21 นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นประกาศด่วนล่าสุดเลยมาดูเรื่องของประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะครับก็ยังคงมีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับฉบับที่12ลงเวลาเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างวันนี้และพรุ่งนี้นะครับบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบในวันนี้ก็คือภาคใต้พรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคมเนี่ยจะมีภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ก็มีคำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันหน่อยครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27สูงสุด35องศาเซลเซียสแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับช่วง5นาฬิกาเดี๋ยวอาจจะต้องมาอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่ามีคำเตือนว่าพื้นที่กรุงเทพจะมีฝนเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับคุณฟังทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ภาพรวมของน้ำทั่วประเทศนะครับเมื่อช่วง7นาฬิกาเมื่อเช้าที่ผ่านมาระบุเป็นรายภาคนะครับบอกว่าภาคเหนือจังหวัดลำปางสถานการณ์ฝนนะครับ ดูจะสูงที่สุด37มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงที่สุดที่นครราชสีมา31มิลลิเมตรภาคกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี47มิลลิเมตรภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี66มิลลิเมตรภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีนะครับมีปริมาณฝนเนี่ยสอบที่นครราชสีมา31มิลลิเมตรภาคกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี47มิลลิเมตรภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี66มิลลิเมตรภาคตะวันตก

ของความจุเก็บกักอยู่ที่ 65,962 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การ 74% คิดเป็น 41,852 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์อ่างเก็บน้ำรายภาคนะครับภาคเหนือมีปริมาณน้ำ 29,46 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 76% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำ 8,375 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 70% ภาคกลางมีปริมาณน้ำ 1,312 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 70% ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำ 2,714 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 87% ภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำ 27,251 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 96% และภาคใต้มีปริมาณน้ำ 5,363 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 68% สถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกนะครับครอบคลุมชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราบางพระมีปริมาณน้ำ 85% นะครับส่วนหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ 105% ประแสมีปริมาณน้ำ 91% สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเวลา 6:00 น.นะครับสถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันมีระดับน้ำ 34.81 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.44 เมตรนะครับมีแนวโน้มลดลงสถานี N67 อำเภอชุมแสงนครสวรรค์นะครับปัจจุบันมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.96 เมตรแนวโน้มลดลงส่วนที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าตลิ่ง 3.45 เมตรระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีระดับน้ำเหนือเขื่อนบวกอยู่ที่ 15.61 เมตรและระดับน้ำท้ายเขื่อนบวกอยู่ 14.67 เมตรนี่ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมของปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำทั่วประเทศนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการเร่งขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับมีการกำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยการดูแลคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีพร้อมกับการเน้นย้ำนะครับให้คำนึงถึงความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กคนพิการผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เปิดเผยนะบอกว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต้องครอบคลุมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและการฟื้นฟูในระยะยาวนะครับโดยมุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและช่วยให้ประชาชนเนี่ยกลับมาดำรงชีวิตดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมกำชับให้การเคหะแห่งชาติติดตามสถานการณ์และพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็นครับซึ่งทางด้านของนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยว่าจากการสำรวจก็พบว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ย66โครงการรวม 6,927 ครัวเรือนมีการกำหนดมาตรการเยียวยานะครับให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยบอกว่าโครงการที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางมี44โครงการจำนวน 6,149 ครัวเรือนประกอบไปด้วยผู้เช่ารายย่อยนะครับ 2,382 สัญญาได้รับการปลอดค่าเช่าและผู้เช่าซื้อ3,767 สัญญาได้รับการพักชำระเช่าซื้อนะครับเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการจำนวน778ครัวเรือนประกอบไปด้วยผู้เช่ารายย่อย156สัญญาและผู้เช่าซื้อ606

0: 622สัญญาซึ่งได้รับการปลอดค่าเช่าหรือพักชำระค่าเช่าตามประเภทสัญญาเป็นเวลา4เดือนนะครับก็คือตั้งแต่ตุลาคม69จนถึงมกราคม70แล้วก็ยังเพิ่มเติมนะครับว่าการเคหะแห่งชาติยังมีมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างในช่วงระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้บอกว่ามาตรการปลอดค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเนี่ยไม่ครอบคลุมค่าน้ำค่าไฟภาษีค่าส่วนกลางค่าดูแลชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนผู้เช่ารายย่อยในโครงการเช่าเหมาและผู้เช่าพื้นที่จัดประโยชน์บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อขยายการดูแลให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมนะครับเรื่องของมาตรการเยียวยาของทางด้านของกระทรวงพม.แล้วก็ทางการที่มีการประสานกับทางด้านของการเคหะแห่งชาตินั่นเองก็เป็นการพักหนี้ฟรีค่าเช่าสูงสุด4เดือนแล้วก็ยกเว้นค่าปรับแบบ 100% นะครับก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบหนักนะที่เราเห็นชัดๆในกรุงเทพก็แน่นอนทั้งเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็มีการเปิดเผยจากทางด้านของกรุงเทพมหานครนะโดยทางท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่นะครับไปดูแลเรื่องของการฟื้นฟูนะครับภายหลังที่น้ำท่วมก็เรียกว่าก็มีจิตอาสาที่มาช่วยกันนะครับนะทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเลยนะครับมีการไปเก็บขยะโอ้โหระดับน้ำหนักของขยะนี่เป็นหมื่นตันเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันเยอะมากๆนะครับซึ่งก็มีทั้งเฟอร์นิเจอร์มีขยะชิ้นใหญ่ๆมากมายทีเดียวนะครับภาพรวมก็เป็นไปด้วยดีนะครับนะทางด้านของผู้ว่าชาชาตินี่ก็บอกว่างานไวไม่น่าเชื่อแล้วก็ขอบคุณกองทัพมดนะครับที่มาร่วมกันปิดจ็อบเคหะร่มเกล้าเขาบอกขยะเกลี้ยงเลยนะซึ่งเมื่อเย็นนี้ก็มีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันไปนะครับก็บอกว่าตรงไหนที่มีขยะตกค้างก็ให้แจ้งเข้ามาเดี๋ยวจะไปลุยต่อให้ว่าอย่างนั้นนะครับก็วันนี้ก็ผนึกกำลัง12เขตปัดดี้นะครับอย่างที่เราเพิ่มเติมในเรื่องของข่าวสารกับทางคุณวัฒนาพรไปนะครับช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะก็มีหลายพื้นที่ที่เขาที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มาร่วมเป็นเขตปัดดี้ในการร่วมกันจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าพร้อมกับเร่งคืนพื้นที่สะอาดให้เป็นระเบียบเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะก็เรียกได้ว่าวันนี้ทางท่านผู้ว่าชาชาติก็บอกว่าปิดจ็อบนะเคหะร่มเกล้าลาดกระบังกทม.นะเรามาช่วยกันทุกเขตมาลงพื้นที่เสร็จ 95% แล้วนะครับจุดที่ยากที่สุดบอกว่าคือโซน7เพราะว่าอยู่ลึกที่สุดวันนี้มีขยะก็เกลี้ยงเรียบร้อยนะขอบคุณท่านประธานชุมชนนะบอกว่าเหนื่อยหน่อยรถเข้ามาไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวนะครับก็ใช้วิธีการเอาสำนักงานเขตที่ไม่ได้มีผลกระทบจากน้ำท่วมจับมาเป็นเขตบัดดี้กันก็มากันเยอะบอกว่าอย่างเขตวัฒนากับทุ่งครุอันนี้ก็จับคู่กันนะครับก็เรียกได้ว่าช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับนะก็มีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันไปนะครับเมื่อช่วงเย็นด้วยนะก็เป็นทางท่านผู้ว่านี่ก็บอกว่าก็ถือว่าผ่านวิกฤตน้ำท่วมมาด้วยกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์เป็นความสมัครสมานสามัคคีกันนะภายหลังน้ำลดก็มาช่วยกันนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมช่วยกันในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับย้ำว่าตรงไหนที่มีขยะค้างให้แจ้งเข้ามาเดี๋ยวจะไปลุยต่อให้นะหลังจากนั้นก็เดินไปแจกขนมให้กับเด็กๆในชุมชนนะครับก็เป็นการลงพื้นที่วันนี้ด้วยนะครับของท่านผู้ว่าชัดชาติส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ ให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

คุณฟังครับถ้าเราไปสแกนในต่างจังหวัดเนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับถ้าเราไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและเขื่อนพระราม6ระบายน้ำอยู่ที่605ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตามแต่ว่าตัวของมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลมารวมตัวกันบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงนะบอกว่ายังคงมีส่งผลกระทบนะครับต่อพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องนะก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่หมู่6ตำบลวัดยมอำเภอบางปะอินก็พบว่าบ้านเรือนแล้วก็ถนนเข้าออกชุมชนยังถูกน้ำท่วมสูงนะครับ 1-2 เมตรชาวบ้านนี่บอกว่าต้องใช้เรือสัญจรแทนรถยนต์นะครับการเดินทางเข้าออกก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นไปอีกนะครับนะบางคนนี่ต้องพายเรือนะครับก็เรียกได้ว่าระยะทางนี่เป็นกิโลกิโลเลยนะครับส่วนที่คลองข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่นี่ก็ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำก็เน่าเสียด้วยนะครับก็มีการลงพื้นที่ของจิตอาสาไปร่วมฟื้นฟูคลองที่บริเวณหน้าวัดสแกนะครับก็มีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ลงไปทำจิตอาสาร่วมกันโยนลูกบอล EM นะครับเพื่อบำบัดน้ำเสียฉีดน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองข้าวเม่าหลังจากประสบปัญหาน้ำท่วมขังนานจนส่งกลิ่นเหม็นเน่านะครับกระทบชุมชนบอกว่าคาดว่าน่าจะประมาณอีก1สัปดาห์นะครับเมื่อระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงก็จะสามารถเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเสียออกไปนะครับส่วนระยะยาวนี่บอกว่าจะมีการเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาถาวรนั่นเองนี่คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนที่ปราจีนบุรีอันนี้ก็ยังหนักน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีในเขตเทศบาลยังมีน้ำท่วมประมาณ30เซนรถเล็กสัญจรได้ด้วยความยากลำบากนะครับขณะที่ในส่วนของพื้นที่อย่างอำเภอบ้านสร้างเนี่ยบางจุดเขาบอกว่ายังมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรกว่าๆต้องใช้เรือในการสัญจรนะฮะก็เรียกได้ว่าจากการสอบถามชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตอนนี้ลำบากมากเนื่องจากน้ำท่วมมาหลายวันถึงแม้ว่าน้ำจะมีลดระดับลงบ้างแต่ก็ยังลำบากเรื่องของอาหารนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำออกไปหาซื้ออาหารมารับประทานสิ่งที่ตามมาก็คือขยะประชาชนนำออกมาทิ้งไว้ตามเกาะกลางถนนเป็นจำนวนมากส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะครับมีการไปสำรวจบริเวณอำเภอบ้านสร้างนะครับที่ตำบลกระทุ่มแพ้วซึ่งตำบลนี้เขาบอกว่ามีหลายหมู่บ้านนะครับที่ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมเสียหายหนักบางจุดนี้สูงเกือบแบบเมตรครึ่งนะครับล่าสุดระดับน้ำยังคงทรงตัวนะบอกว่าต้องใช้เรือเข้าออกโดยเฉพาะบ้านดอนตาหอมหมู่7ถูกน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเนี่ย 100% บางจุดยังสูงประมาณ1เมตรกว่าก็เรียกได้ว่ายังมีความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างที่เป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นจุดที่ต่ำที่สุดกว่าทุกอำเภอนะส่วนการเข้าออกไปสู่ถนนด้านนอกเนี่ยต้องใช้เรือเท่านั้นแม้ว่าบางจุดน้ำจะเริ่มแห้งจนมองเห็นถนนแล้วแต่บางจุดยังลึกอยู่ก็ต้องใช้เรือแล้วก็รถเล็กก็ผ่านไม่ได้นะครับก็เลยได้ว่าชาวบ้านก็บอกว่าต้องทำใจเพราะว่าน้ำเนี่ยล้อมบ้านไปหมดไม่รู้จะทำยังไงอยากให้น้ำลดโดยเร็วเพราะว่าจะได้ออกไปทำมาหากินออกไปทำการเกษตรก็เลยได้ว่าลำบากมากๆส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนะก็มีรายงานว่าเตรียมประกาศ9ตำบล46หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเขาย้อยให้เป็นเขตภัยพิบัตินะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาย้อยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากที่สูงนะครับสมทบกับมวลน้ำที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเกิดมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลจากตำบลหนองตาชุมหนองตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยนะครับเข้าสู่คลองบางเค็ม
ตำบลบางเข็มที่อำเภอเขาย้อยในปริมาณจำนวนมากนะครับกระแสน้ำไหลแรงและเชี่ยวกรากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอันด้วยเวลาอันรวดเร็วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นรถจนทั่วไปก็ไม่สามารถสัญจรได้เมื่อวานนี้ก็หนักเพชรเกษมนี่ก็มีผลกระทบกับการเดินทางโดยเฉพาะคนที่เดินทางกลับกรุงเทพซึ่งประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับกว่า300หลังคาเรือนและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกระแสน้ำมีความแรงมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้เองเมื่อช่วงเวลา 14:00 นนะครับก็มีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณภคพัฒน์ส่งวัฒนยุทธนะแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับพร้อมด้วยในอำเภอก็ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านเข็มในส่วนของการอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับมีการมอบอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพยารักษาโรคนะครับก็เรียกได้ว่ามีหน่วยงานของมูลนิธินะกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือกันด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็รวมกว่า100คนนำกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะลงไปช่วยเหลือประชาชนนำผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการออกนอกพื้นที่ก่อนเป็นระดับแรกนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่เขาบอกว่าสมัครใจยังสมัครใจขออยู่ภายในบ้านนะครับไม่ยอมออกนอกพื้นที่เนื่องจากเกรงความไม่ปลอดภัยด้านทรัพย์สินซึ่งทางรองผู้ว่าก็เปิดเผยนะครับว่าพื้นที่อำเภอเขาย้อยขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว9ตำบล46หมู่บ้านได้ประสานทุกภาคส่วนให้มีการเร่งให้ความช่วยเหลือทุกด้านแล้วนะครับส่วนด้านการเยียวยาเบื้องต้นบอกว่าจะเร่งประกาศเป็นพื้นที่นะประสบเขตภัยพิบัตินะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือสู่กระบวนการเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้เขาบอกว่าจะตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนคนไทยหรือไม่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยดังกล่าวก็จะจ่ายสินไหมเบื้องต้นทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอการประเมินแล้วก็จะจ่ายที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือตามความเสียหายจริงรวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทด้วยอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอการประเมินต่อไปนะครับนี่คือที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนวันนี้เองเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายนะครับทางด้านของกรมทางหลวงมีการอัปเดตเส้นทางถนนทั่วประเทศนะครับก็บอกว่าทั่วประเทศเนี่ยมีเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมนะครับนะ74แห่ง13จังหวัดล่าสุดยังผ่านไม่ได้8เส้นทางใน5จังหวัดนะครับกรมทางหลวงนะครับโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศเมื่อเวลา 14:00 นพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วม13จังหวัดจำนวน74แห่งการจราจรผ่านไม่ได้8แห่งนะครับก็จะมีกาญจนบุรีผ่านไม่ได้1แห่งคือทางหลวงหมายเลข3480ปลักประดู่ถ้ำรอดถ้ำฐานรอดนะครับกิโลเมตรที่30บวก109ถึงกิโลเมตรที่30บวก121จังหวัดเพชรบุรีนะครับผ่านไม่ได้1แห่งคือทางหลวงหมายเลข4ก็คือเพชรเกษมช่วงสะพังเขาวังกิโลเมตรที่135บวก500ถึงกิโลเมตรที่135ส่วนจังหวัดระยองผ่านไม่ได้1แห่งก็คือทางหลวงหมายเลข3145บ้านเพท่าเรือแกลงนะครับแล้วก็มีทางจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยผ่านไม่ได้1แห่งคือทางหลวงหมายเลข304ฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือกิโลเมตรที่77บวก100ถึงกิโลเมตรที่77บวก500ปราจีนบุรีมี4แห่งนะครับทางหลวงหมายเลข3076บางหอยวังขอนกิโลเมตรที่27ถึงกิโลเมตรที่29ทางหลวงหมายเลข3481บางขนาดปราจีนบุรีกิโลเมตรที่26ถึงกิโลเมตรที่27บวก500ทางหลวงหมายเลข3481บางขนาดปราจีนบุรีช่วงกิโลเมตรที่36บวก3บวก650ถึงกิโลเมตรที่39เนี่ยนะครับแล้วก็ทางหลวงหมายเลข3079ปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์กิโลเมตรที่8บวก400ถึงกิโลเมตรที่17อันนี้ยาวเลยนะระยะทางยาวนะครับกิโลเมตรที่8บวก400ถึงกิโลเมตรที่17บวก500ซึ่งทางกรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับแล้วเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับหากมีข้อสงสัยหากต้องการความช่วยเหลือหรือว่าสอบถามข้อมูลทางหลวงคุณผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามที่สายด่วนกรมทางหลวง1586
โทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีนะครับสอบถามเพิ่มเติมเราจะเดินทางไปเส้นทางไหนมีน้ำท่วมหรือไม่เช็คได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586นะครับส่วนช่วงนี้ครับขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะทาง YouTube ก็ทยอยทักทายเข้ามาสวัสดีทางคุณนิชานะครับบอกว่าไม่แน่ใจเสียงเบาอีกแล้วฟังทางวิทยุอาจจะอยู่ที่พื้นที่หรือเปล่านะแอปพลิเคชันก็ชัดเจนนะครับสวัสดีคุณพักเคอินด้วยนะครับมาทักทายกันบอกว่าดูจากเรดาร์กลุ่มฝนอยู่ที่เมืองเพชรนะครับนานแล้วฝนเหมือนตกแช่นานเช่นกันนะครับแถวๆบ้านมีลมพัดเย็น28องศาเซลเซียสเนาะไม่มีฝนเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพถ้าดูจากหน้าจอนะแล้วเวลานี้พื้นที่กรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะครับลงไปทางด้านล่างโอ้ตอนนี้ล่าสุดจะมีนิดหน่อยเท่านั้นนะตรงราชบุรีนะครับเท่าที่เห็นล่าสุดนะแต่พื้นที่กรุงเทพไม่มีแล้วก็อ๋อทางด้านเพชรบุรีนี่ยังตกอยู่นะครับเนี่ยเพชรบุรีนี่ก็ยังตกอยู่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางแถวแก่งกระจานทางเนี้ยนะแล้วก็ทางด้านของราชบุรีนะครับปากท่อราชบุรีนี่ก็ตกอยู่จอมบึงอย่างเงี้ยนะเคลื่อนตัวไปทางด้านหลวงที่ตะวันตกนะครับ21:56 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นึงครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568เพราะครบกำหนดฝากขังต่อศาลแต่ปปช.ยังเดินหน้าไต่สวนคดีมีเครื่องมือสำคัญควบคุมผู้ถูกไต่สวนมิให้หลบหนีค่าพิจารณาแล้วเสร็จพฤศจิกายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงประเด็นกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ได้รับการปล่อยตัวภายหลังครบกำหนดระยะเวลาฝากขัง84วันว่าสำนักงานปปช.ได้รับมอบเรื่องดังกล่าวจากพนักงานสอบสวนนับเป็นเวลา2เดือนซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษและขออนุมัติศาลออกหมายจับและจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งขออำนาจศาลฝากขังมาเป็นระยะเวลา1แล้วต่อมาจึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาการขังต้องเริ่มนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งดังนั้นเมื่อครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดจึงต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ว่ารายใดอย่างไรก็ตามคณะกรรมการปปช.ยังมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนคดีดังกล่าวและยังมีเครื่องมือสำคัญในการควบคุมผู้ถูกไต่สวนมิให้หลบหนีส่วนความคืบหน้าในคดีนี้พบว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดอาญาในการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันกว่า 1,000 รายมีกลุ่มเครือข่ายในหน้าเป็นผู้ประสานงานทำให้มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ 6,000 กว่ารายซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่นายจำลองอนันตสุขชี้ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิรูปคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: นายจำลองอนันตสุขสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาเปิดเผยถึงภาพรวมและบทเรียนหลังเสร็จสิ้นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยชี้ว่าถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังหลังเสียงสะท้อนของคนในวงการตอกย้ำถึงปัญหาเรื้อรังทั้งกระบวนการเบิกจ่ายที่ล่าช้าและความไม่ทั่วถึงของสวัสดิการนักกีฬาโดยนายจำลองเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิรูปได้แก่โอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบพร้อมกับยกระดับประกันภัยและสวัสดิการนักกีฬารวมถึงศึกษากองทุนบำนาญหลังเลิกเล่นอีกทั้งปรับเกณฑ์ประเมินผลงานให้คำนึงถึงการพัฒนาในระยะยาวไม่ใช่เพียงจำนวนเหรียญรางวัลและเปิดเผยข้อมูลงบประมาณกีฬาให้ประชาชนตรวจสอบได้ทั้งนี้คณะกรรมการเตรียมเชิญการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและสมาคมกีฬาต่างๆร่วมให้ข้อมูลก่อนจะทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปเพื่อผลักดันการปฏิรูประบบบริหารงบประมาณกีฬาไทยให้โปร่งใสรวดเร็วและเกิดประโยชน์ถึงตัวนักกีฬาอย่างแท้จริงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเมื่ออยู่บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นหมายก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอ่ะขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: 22:17 ครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับถนนนครอินครับด้านขาเข้านะครับช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกบางสีทองที่ก่อนหน้านี้ครับคุณพงศกรรายงานเข้ามานะครับว่ารถมีชะลอตัวนะครับแล้วก็น่าจะมีอุบัติเหตุก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:40 ลักษณะเหตุเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์นะฮะชนกับรถบรรทุกและมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปที่สายจากทางคุณอัมพวันนะฮะแจ้งตามหาน้องชายนะครับสวัสดีครับคุณอัมพวัน
1: ค่ะค่ะ
0: คุณอัมพวันน้องชายหายยังไงครับหายเมื่อไหร่ยังไง
1: หายเมื่อคนเขาออกจากบ้านไปหาหมอใช่ไหมคะหมอนัดใช่ไหมคะ6 เดือนหมอนัดแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะแล้วก็เป็นจิตเวชด้วยแล้วก็มาเป็นอันแล้วก็หมอนัดวันนี้นะคะแล้วก็ไปหาหมอออกจากบ้านแต่7 โมงเช้านะคะ
0: ไปคนเดียวไปกับใครครับ
1: ไปเองคนเดียวค่ะทุกครั้งก็ไปเองคนเดียว
0: ครับ
1: ค่ะแล้วเขาไม่ได้ตรวจสอบทางโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็บอกมีเขามาหาหมอเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านไปเดี๋ยวก็ออกจากโรงพยาบาลไปนะแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าไปหาไปที่ไหนนะคะแล้วเสร็จแล้วแต่เขาก็จะไปวิ่งที่สวนหลวงร.9หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เห็นเขาบอกว่าถ้ากลับบ้านเช้าอยู่เขาก็จะไปวิ่งที่สวนหลวงร.9สักรอบ2 รอบแล้วก็กลับมาบ้านเมื่อท่านถึงจะไปวิ่งก็ประมาณ3 โมง 4 โมงก็กลับมาแล้วทุกครั้งก็อย่างนี้นะคะแล้วนี่ไม่เห็นกลับมาก็เลยกลัวว่าเขาจะไปเป็นอัลไซเมอร์ด้วยอ่อนๆนะคะแล้วเป็นจิตเวทด้วยกลัวเป็นยังไงก
0: ็หมายถึงว่าออกไปตั้งแต่ตอน8 โมงใช่ไหมแล้ว
1: ค่ะใช่
0: ส่วนใหญ่เขาจะวิ่งตอนกี่โมงช่วงเย็นเหรอครับบ่ายๆเหรอ
1: ตรงส่วนใหญ่ที่เขาจะไปตอนเช้านะคะไปส่วนใหญ่นะคะเขามาหาหมอเสร็จแล้วก็กลับมาแต่วันนี้ก็ไปหาหมอเสร็จแล้วก็ไปวิ่งที่สวนหลวงร.9แล้วส่วนใหญ่ที่เขาไปสวนหลวงร.9นี่เขาจะไปตอนเจ็ดไปตอนเที่ยงนะคะไปตอนเที่ยงแล้วกลับมาก็ประมาณ3 โมงกว่า 4 โมงทุกครั้งเลยนะคะแล้วตรงที่เสียชีวิตตรงนั้นอยู่ตรงไหนคะใส่ชุดสีดำหรือเปล่า
0: อะไรนะครับ
1: คนที่คุณเมื่อกี้นี่คุณว่าแล้วล่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นกรณีอุบัติเหตุครับที่นครอินทร์น่าจะคนละเคสกันไม่น่าจะเกี่ยว
1: อยู่ตรงจุดไหนคะ
0: ตรงสะพานข้ามแยกบางสีทองครับทางนครอินทร์นู่นเลย
1: อ๋อที่นนทบุรีใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ๆแถวๆนั้น
1: อ๋อไม่ใช่เขาคงไม่ได้เป็นนนทบุรีหรอกเพราะแล้วเขาก็ไม่เคยไปไหนนะคะเขาไปแล้วเขาก็กลับทุกครั้งมาตอนเช้านี่เขาจะไปเมื่อวานนี้เรียนคุยกันเลยดิฉันเขาบอกว่าไม่อยากไปเลยเขาบอกว่าหมอนัดก็ต้องไปแล้วแม่ต้อง6 เดือนโอ้ยนานเหมือนกันนะดิฉันนึกว่าเขาอย่างนี้เลยนะคะ
0: ไปที่โรงพยาบาลตำรวจเนาะบ
1: ้
0: าน
1: ใช่ค่ะ
0: บ้านอยู่แถวๆไหนครับใกล้สวนหลวงเหรอ
1: บ้านอยู่ซอยอุดมสุขนะคะ
0: อ๋ออุดมสุขนะ
1: ค่ะ
0: ปกติเขาไปนี่เขานั่งรถอะไรไปครับ
1: บางทีเขานั่งรถไฟฟ้าบางทีก็นั่งรถประจำทางก็เป็นคนที่เหนียวมากเลย
0: บ
1: อกว่าให้นั่งรถไฟฟ้าไปทุกครั้งเขาบอกถ้าหากไปหาหมอเขาจะนั่งรถไฟฟ้าแต่ถ้าไปอย่างอื่นเขาจะนั่งรถเขาไปห้องสมุดที่ตรงเอกมัยเขาจะนั่งรถเมย์ไปนั่งรถแอร์ตรงนี้ไป
0: ก็ปกติก็คือนั่งรถถูกไปได้กลับได้อย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาไม่เป็นไอ้เจ้าเขานั่งรถนี่เขาชำนาญอยู่แล้วนะคะเขาได้ทำอะไรได้หมดแต่ว่าเขาหลังๆนี่ชอบที่ลืมเรื่องที่ลืมนี่แบบนี้
0: อ
1: ่ะ
0: เคยหายไป
1: แล้ว
0: เคยหายไปแบบนี้บ้างไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะไม่เคย
0: โอ้นี่
1: เขาพูดอะไรรู้เรื่องหมดแต่ว่าหลังๆนี่เขารู้สึกจะเป็นเพี้ยนๆนิดนึงคุยอะไรก็ค่อนข้างจะว่าไปกันคนละเรื่องอ่ะดิฉันก็เข้าใจนะคะแล้วก็บอกว่าให้ให้สวดมนต์ไหว้พระมั่ง
0: ชื่อพันตำรวจเอกสมศักดิ์เกรียงไกรนะครับใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเกรียงไกรวงค่ะ
0: อายุ68 ปี
1: ค่ะ
0: รูปพันสันฐานเป็นยังไงครับสูงประมาณเท่าไหร่ยังไง
1: สูงประมาณ168แล้ว170ราวๆนี้อ่ะผมผอมและตาโปนๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นไทรอยด์ด้วยนะคะค่ะแล้วเป็นอัลไซเมอร์ด้วยอ่ะหลังๆนี่เพิ่งเป็นนะคะปีนี้เพิ่งเป็น
0: ครับผมสั้นใช่ไหมครับ
1: ผมสั้นเกรียนเลยค่ะ
0: ก็
1: เป็นนักบัตรผมนั่นเป็นอย่างนี้ป่ะ
0: ผมสั้นเกรียนนะมีผมงอกอะไรแซมๆบ้างไหมครับ
1: มีค่ะมี
0: ครับไม่ได้สวมแว่นไม่ได้อะไรนะใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะไม่มีสวมแว่นแล้วหิ้วสะพายหิ้วกระเป๋าถือกระเป๋าผ้าสีขาวนะคะแล้วก็สายของมันนั้นสีเขียวนะคะ
0: กระเป๋าผ้านะ
1: ค่ะกระเป๋าผ้าสีขาวและสายสีเขียวนะคะจำง่าย
0: มีเงินติดตัวไปด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
1: มีค่ะถ้ามีจะเอาหนังสือสมุดตรงนี้เขาจะไปกลับสมุดแล้วก็ไปเก็บเอาเงินเดือนของกรมตำรวจนั่นน่ะ
0: คือสมุดบัญชีใช่ไหม
1: เขาบอกว่านานๆไปทีก็ได้ถ้าไปแล้วเขาจะเอา
0: สมุดที่ว่าเมื่อสักครู่นี่หมายถึงสมุดบัญชีธนาคารใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น่าจะมีบัตรของพวกบัตรประจำตัวบัตรประชาชนอะไรด้วยเน
1: า
0: ะ
1: บัตรประชาชนมีแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วเขาก็ไปธนาคารก็ต้องมีบัตรประชาชนไป
0: ก็แสดงว่ามีเอกสารมีเงินติดตัวด้วยนะ
1: ค่ะเขามีเงินติดตัวไม่มากเลยค่ะเพราะว่านี่บอกว่าที่ลืมนี่จะไม่ได้เอาเยอะหาประมาณไม่ภายในพัน
0: การแต่งกายนี่เมื่อเช้านี่เห็นบอกว่าสวมเสื้อโปโลใช่ไหม
1: เสื้อกางเกงสีดำแล้วก็เสื้อก็สีดำ
0: เป็นเสื้อยืดมีปกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สีดำนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวเราย้ำบอกอากาศให้นะครับตอนนี้ระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยออกอากาศอยู่ที่จอสอร้อยด้วยนะครับหลายๆท่านถ้าฟังอยู่อาจจะช่วยเพิ่มเติมหน่อยอาจจะเป็นเคยนั่งรถแท็กซี่ไหมฮะหรือว่าคิดว่าน่าจะนั่งไหม
1: ไม่เคยไม่เคยนั่งแท็กซี่ก็เป็นคนที่ว่าค่อนข้างประหยัดมากเลย
0: ก็น่าจะ
1: ถ้านั่งกับไปจากดิฉันก็ถึงจะดิฉันก็นั่งแท็กซี่เขาก็นั่งตามแค่นั้นเองแต่ถ้าให้เขานั่งแท็กซี่มาเขาไม่อยากนั่งก็บอกไม่ชอบ
0: ครับ
1: เป็นคนประหยัดมากเลย
0: แต่ว่าจากสวนหลวงร.9เส้นทางกลับบ้านนี่ไม่น่าจะหลงใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเส้นทาง
1: ไม่น่าหลงนะแต่สองวันนี้เมื่อมาสองวันก่อนที่เขาไปสวนหลวงร.9พวกก็บอกว่าอุ้ยรถออกมารถตู้ไม่มีเลยแล้วนั่งสองแถวก็ไม่มีรถตู้ก็ไม่ค่อยมีนานกว่าจะออกบอกไม่ได้ทำอะไรนั่งรอดูธรรมชาติแล้วรถมาก็ค่อยขึ้นไม่ต้องอารมณ์เสียยังว่าเขาอย่างนี้เลยนะคะ
0: ครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาถ้าไม่มีรถแล้วเขาจะเดินกลับมันไกลไหมครับ
1: ทางเดินกลับไกลเหรอแต่เขาเคยเดินจากที่บ้านทางอุดมสุข15นี่นะที่ตรงแมคโครนี่นะคะเดินไปถึงธนาคารกรุงไทยก็เคยเดินนะคะ
0: อุดมสุขที่บ้านอยู่แถวอยู่ไกลจากสวนหลวงร.9ไหมครับเนี่ย
1: ใกล้ค่ะใกล้ใกล้ใช่ไหมอุดมสุขสุขุมวิท103อยู่ตรงใกล้กับปากซอยแหละที่มันมีแมคโครใหญ่ๆไอริโออ่ะสูงๆ
0: ผมว่าถ้าเดินไม่มันไกลมากถ้าเดินเนี่ยมันไกลมาก
1: เขาเคยเดินเมื่อว่า2เดือนก่อนก็เดินไปธนาคารกรุงไทยที่ตรงสุขุมวิท42นะคะในอุดมสุข42ธนาคารกรุงไทยรู้จักไหมคะกับถึงสี่แยกบางนาแล้วอ่ะก็ถึงสี่แยกตรงสีอุดมอ่ะกลับถึง
0: แต่ผมว่าถ้าสมมติแกไม่มีรถกลับจากสมมติถ้าไปเดินเล่นไปเดินออกกำลังกายที่สวนหลวงร.9แล้วไม่มีรถเนี่ยผมว่ายากที่เขาจะเดินกลับบ้านเพราะมันไกลมาก
1: บอกเอาคงไม่ละค่ะไม่เพราะว่ามันเลยมันมืดแล้วค่ะ
0: อันนี้เราสันนิษฐานไงเราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นทางนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็
1: แต่เขาเคยบ่นเหมือนกันบอกโอ้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เดินแล้วแต่ก็เชื่อเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจก็อาจจะเดินเพราะว่าจะเห็นเมื่อครั้งเมื่อกี้เห็นคนแถวนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยมีรถออกมานี่ใช่ไหมคะ
0: ครับมีไปสอบถามเพื่อนบ้าน
1: เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าไม่เคยมีรถนำจากออกมาแล้วอาจจะคอยแล้วก็เดินจะเดินออกมาตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วนะคะ
0: นั่นน่ะสิครับทีนี้ถ้าเดินนี่เขาคงจะเส้นทาง
1: ก็คงไม่เดินเพราะว่าม
0: ันมีโอกาสหลงทางได
1: ้แล้วเขาคงไม่เดินเขาจะรีบกลับบ้าน
0: ได้สอบถามเพื่อนบ้านหรือว่าใครเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับเนี่ยว่ามีพบเห็นหรือเปล่า
1: ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรก็ธรรมดาปกติค่ะ
0: ไม่มีใครพบเจออะไรยังไงเลยใช่ไหมบ่อแสเพิ่มเติม
1: ไม่มีค่ะไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะยังไงเดี๋ยวทางนี้ถ้าเรามีความคืบหน้ามีคุณผู้ฟังเพื่อนสมาชิกจอสอร้อยช่วยแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเราอัปเดตกันนะครับส่วนทางนั้นเดี๋ยวฝากทางคุณอัมพวันด้วยนะถ้าคุณสมศักดิ์กลับมาที่บ้านนะครับยังไงช่วยเพิ่มเติมให้กับจอสอร้อยได้ทราบด้วยนะ
1: ได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะได้ค่ะนะคะ
0: เอาใจช่วยมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะตอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะเดี๋ยวออกไปเดินข้างนอกอีกทีหนึ่งดูว่าเขามีอะไรที่ว่าใครเจออะไรใครบ้างหรือเปล่าก็ได้นะคะ
0: ลองสอบถามเพื่อนบ้านดูเพิ่มเติมก็ดีนะว่ามีใครพบเห็นไหมนะฮะช่วงเย็นๆที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างนี้ นะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ดีครับเอาใจช่วยนะครับคุณอภวัน
1: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับก็เป็นน้องชายของคุณอภวันนะครับพันตำรวจเอกสมศักดิ์เกรียงไกรนะครับเกรียงไกรวงอายุ68ปีแกมีอาการป่วยเป็นโรคไทรอยด์นะครับแล้วก็มีภาวะของอัลไซเมอร์อ่อนๆด้วยนะฮะก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้านะครับไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็บอกกับทางบ้านว่าเดี๋ยวจะไปเดินออกกำลังกายที่สวนหลวงร.9นะฮะก็เป็นสถานที่ที่ไปวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำแต่วันนี้นะครับจนถึงณเวลานี้ยังไม่กลับบ้านเลยนะครับยังไงใครที่พบเห็นนะผู้ชายอายุ73ปีนะครับขออภัยอายุ68ปีรูปร่างนะครับสูง170เซนรูปร่างผอมนะครับผมสั้นเกลียนผิวคล้ำนะครับลองสังเกตว่ามีกระเป๋าผ้าสีขาวสายของกระเป๋าผ้าจะมีสีเขียวนะครับสวมเสื้อโปโลสีดำครับเป็นเสื้อยืดมีปกกางเกงสีดำนะครับยังไงท่านใดที่เจอนะครับช่วยเพิ่มเติมแจ้งหน่อยอาจจะแบบหลงทางอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะช่วยคืบหน้ากันนะครับที่จอสร้อยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็ไม่อยากให้ข้ามคืนเหมือนกันเนาะเพราะว่าแกป่วยหลายโรคเลยนะครับเนี่ยทั้งไทรอยลักษณะตาจะปนๆ นะคือป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษนะฮะก็กินยารักษาตัวมาอยู่นะอะยังไงใครที่พบเจอก็สงสัยไว้ก่อนว่าจะใช่หรือเปล่ามีกระเป๋าผ้าสีขาวสายสีเขียวลองดูนะคุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมหน่อยถ้าพบเจอนะครับคุณสรรเสริญแจ้งมาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกมอเตอร์เวย์สาย9ช่วงระหว่างต่างระดับลำลูกกามุ่งหน้าด่านเก็บเงินธัญบุรีขาออกนะครับก่อนถึงด่านธัญบุรีนะครับประมาณ1มอเตอร์เวย์สาย9ช่วงระหว่างต่างระดับลำลูกกามุ่งหน้าด่านเก็บเงินธัญบุรีขาออกนะครับ

มีรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับส่งผลกระทบทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับดูสำรวจเรื่องของสภาพการจราจรณเวลานี้อาจจะมีบางจุดที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำงานนะครับสุขุมวิทขาเข้าตรงนี้มีการทำงานหรือเปล่าครับเนี่ยอุดมสุขไปซอยสุขุมวิท101นะแยกวชิรธรรมเนี่ยดูปริมาณรถเหมือนจะมีเคลื่อนตัวช้าอยู่มีสะสมก่อนเข้าแยกอุดมสุขนะครับไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะตรงนี้ดูรถเยอะๆปกติน่าจะหมดปัญหาไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ไม่ค่อยติดนะกับการด้านขาออกคล่องตัวดูในพื้นที่ของหัวหมากกันหน่อยเพราะว่าคอนเสิร์ตก็ยังไม่เลิกนะครับใกล้ๆแล้วนะฮะการจราจรโดยรอบของพื้นที่หัวหมากรามคำแหงยังไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าซอยราม24ด้านหลังกกท.รถยังเยอะนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของถนนหัวหมากนะเดี๋ยวสักหลัง5ทุ่มน่าจะมีทยอยออกมาจากราชมังคลานะครับก็เดี๋ยวเราตรวจสอบกันเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งส่วนแยกพระราม9ขออภัยแยกรามนะครับแยกรามนะแยกเพชรพระรามแยก92พระราม9ทั้งเข้าและออกมีผลกระทบเนื่องจากมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับด้านฝั่งขาออกท้ายอยู่ประมาณเลยอาคาร KPN มาก็พอๆกับเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะส่วนอโศกมนตรีในซอยอโศกฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกสุขุมวิทมีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้าอยู่แล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีนะครับแยกราชเทวีไปทางประตูน้ำเบี่ยงแนวก่อสร้างตรงนี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับสะสมตั้งแต่แยกราชเทวีไปทางซอยเพชรบุรี15ส่วนฝั่งด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชดำริไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้ราชประสงค์ไปประตูน้ำเคลื่อนตัวได้ส่วนราชปรบจากประตูน้ำไปมักกะสันยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับพระราม4เข้าออกคล่องตัวสาทรเหนือสาทรใต้สีลมไม่มีปัญหานะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทุกตัวคล่องตัวหมดแล้วนะฮะเรื่องของสภาพการจราจรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามโฟกัสไปที่พื้นที่ของสน.หัวหมากหลัง5ทุ่มนะเดี๋ยวค่อยติดตามอัปเดตกันนะครับในช่วงที่คอนเสิร์ตเลิกคุณผู้ฟังครับทางด้านของขสมก.มีการปรับเวลาในการให้บริการชัตเทิลบัสวันพรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคมนะในส่วนของเส้นทางที่1ก็คือเขามีการปิดจุดคัดกรองเวลา 11:00 นนะครับเส้นทางที่1ก็คือ M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M7 สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทต่อเนื่องสนามหลวง M8 สถานีกลางบางซื่อสนามหลวงM9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงคันแรกจากต้นทางนะครับเวลา 7:00 นคันสุดท้ายจากท่าต้นทางเวลา 10:00 นนะครับคันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา 13:30 นหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนะครับเส้นทางที่2ครับก็จะมีจากสถานีสนามชัยต่อเนื่องสนามหลวงคันแรกเนี่ยจากต้นทาง7นาฬิกานะครับคันสุดท้ายจากท่าต้นทางเวลา10นาฬิกา30คันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา13นาฬิกา30นาทีหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนะครับส่วนเส้นทางที่3ครับประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงคันแรกจากท่าต้นทางนะครับเวลา8นาฬิกาคันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา13นาฬิกาหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางขสมก.นะครับในการปรับเวลาให้บริการรถชัตเทิลบัสในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการด้วยย้ำนะปิดจุดคัดกรองเวลา 11:00 นครับส่วนทางด่วน

0: ทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางนะครับเนื่องในวันหยุดราชการประจำปีทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางนะครับก็จะมี3สายทางทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1ยกเว้นค่าผ่านทางจำนวน21ด่านนะครับทางพิเศษศรีรัฐหรือว่าทางด่วนขั้นที่2นะครับยกเว้นค่าผ่านทางจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยานะครับจำนวน10ด่านด้วยกันเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับหลังเที่ยงคืนคืนนี้จนถึงเวลา 24:00 น.นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ 22:37 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณผู้ฟังครับมีทางด้านของคุณที่คำพรนะครับแจ้งตามหาโทรศัพท์มือถือนะบอกว่าทำหล่นบนรถแท็กซี่นะครับเป็น iPhone 17สีดำนะผมว่านั่งมาจากตลาดน้อยนะครับมาลงที่ตลาดพลู 14:30 นแต่ว่าจำสีกับทะเบียนรถแท็กซี่จำได้แค่ทะเบียนตัวเลขนะฮะ1277จำสีไม่ได้นะครับนะนั่งมาจากตลาดน้อยนะครับมาลงที่ตลาดพลูเวลา 14:30 iPhone 17สีดำนะครับยังไงฝากทางพี่โชเฟอร์ด้วยนะฮะถ้าเจอยังไงก็แจ้งคืบหน้ากันที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิขอแจ้งสิ้นสุดการเปิดพื้นที่จอดรถฟรีสำหรับผู้ประสบอุทกภัยนะครับตามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดพื้นที่จอดรถยนต์โดยไม่คิดค่าบริการตั้งแต่วันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับได้แก่ลานจอดรถโซน5และโซน6ลานจอดรถระยะยาวโซน4และโซน Eพื้นที่รองรับชั่วคราวบริเวณไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4เนื่องจากขณะนี้ครับสถานการณ์อุทกภัยได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขอแจ้งสิ้นสุดการให้บริการจอดรถยนต์ฟรีนะครับขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะนำรถที่นำรถมาจอดฝากไว้นะครับโปรดเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ภายในเวลา20:59 นของวันที่13ตุลาคมทางนี้ครับเพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการจอดรถที่จะเกิดขึ้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่ AOT Contact Center โทร1722นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ1722นะครับตลอด24ชั่วโมงก็ไปย้ายรถได้นะครับภายในเวลา 23:59 ของวันที่13ตุลาคมนี้ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับเปิดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับเราก็มีการประสานพันธ์นะครับในส่วนของการร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะว่าครั้งนี้ครับก็มีทั้งเหล่าผู้แทนจากนานาประเทศนะสื่อมวลชนที่เข้ามาร่วมในการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะมีประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมกว่า191ประเทศผู้เดินทางเข้ามาราวๆ 15,000 คนกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นวันแรกช่วง 10:00 นที่ผ่านมานี่ก็เป็นเวทีเสวนาในหัวข้อ WBG Flagship Small AI More and Better Jobs สาระสำคัญก็คือธนาคารโลกนะครับเสนอการใช้ AI ที่เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มการผลิตการสร้างงานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีผู้เข้าร่วมเสวนาบนเวทีแรกนะครับก็คือนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนะครับหรือว่า World Bank Group นายทามานสันมุกรัตนำประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ทางด้านของนางคริสตาลีน่ากอเจวานะครับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMFโดยมีภาคเอกชนระดับโลกนะครับที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างเช่น SpaceX นะครับและก็ Google ด้วยรวมถึงวันนี้เองเนี่ยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวในเวทีเสวนากลุ่มธนาคารโลกนะครับภายใต้แนวคิด Small AI Modern Better Jobs นะโดยระบุว่าประเทศไทยขับเคลื่อน AI ผ่าน3แนวทางนะใช้ AI เพิ่มผลิตภาพงานและธุรกิจที่มีอยู่นะครับก็คือ All in AI ทักษะและงานใหม่อย่างเช่น AI for All ทำให้ทุกคนได้ประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงนอกจากนี้เห็นบอกว่ากิจกรรมสำคัญในวันแรก
ก็คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญนะครับก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนก็เป็นการสะท้อนถึงจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมกับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับสำหรับการประชุมประจำปีผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับกลุ่มธนาคารโลกและผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะดำเนินไปถึงวันที่18ตุลาคมก็เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมติดตามการประชุมและกิจกรรมระดับโลกผ่านช่องทางออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับชมและไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่จัดประชุมและไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่ไม่สามารถติดตามการถ่ายทอดตามกำหนดเวลาก็ยังสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนาคารโลกภายใต้ภายในช่วงระยะเวลาใดก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ระดับโลกนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็จะมีในส่วนของผู้แทนจากนานาประเทศนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมนะก็เรียกได้ว่าเป็นการประชุมใหญ่ที่ถือได้ว่ามีบทบาทมากๆในเวทีเศรษฐกิจโลกที่มีไทยเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะเราได้เห็นอัตลักษณ์นะครับของความเป็นไทยเพราะว่าก็จะมีการนำเอาตัวของผ้าไทยผ้าทอต่างๆนะครับมาประดับในงานแล้วก็มีเรื่องของการรังสรรค์อาหารไทยนะครับก็มีเชฟชื่อดังมากมายนะครับที่มาร่วมรังสรรค์อาหารที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยนะครับรวมไปถึงวัตถุดิบที่นำมารังสรรค์เป็นอาหารให้กับนานาชาติในครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบที่จัดมาจากชุมชนท้องถิ่นนะผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลากหลายจังหวัดนะครับแม้กระทั่งเป็นการหมุนเวียนนำเอาสินค้า GI ต่างๆเข้ามาเรียกว่าร่วมจัดวางรังสรรค์เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์นะครับมีทั้งการทำข้าวยำหัวใจไทยเป็นเมนูที่บอกว่ามีการนำข้าวแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะครับนำมาทำเป็นเมนูรับประทานง่ายแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวของทั้งผืนดินท้องทะเลจิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยนะครับก็มีอย่างข้าวเนี่ยก็มีการหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆเช่นข้าวหอมมะลินะจากเจ้าพระยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดโหอันนี้ชื่อดังมากข้าวสังหยดที่ผมไปลองล่าสุดเดินทางไปที่พัทลุงไปลองทานอร่อยมากข้าวสังหยดจากพัทลุงนะฮะก็แล้วก็จะมีสินค้า GI ต่างๆวัตถุดิบ GI ที่นำมาใช้อย่างเช่นปลานิลก็มาจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราพื้นที่ที่มีการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลจนกลายเป็นศูนย์กลางการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลาที่ครบวงจรนะทั้งคุณภาพน้ำสภาพแวดล้อมที่บอกว่าเหมาะสมทำให้ปลานิลที่ได้จากแหล่งนี้เนี่ยมีคุณภาพสูงเนื้อแน่นที่เมื่อนำไปทำปลานิลนะครับก็เขาบอกว่าเป็นปลานิลแบบ dry age ลนไฟเป็น dry age ลนไฟกินกับซอสมิโซะจากเขาใหญ่ก็เป็นการยกระดับปลานิลของคนไทยที่เราคุ้นๆปลานิลก็เป็นปลาทั่วไปธรรมดาราคาไม่แพงแต่พอนำมาทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นการยกระดับปลานิลที่คนไทยคุ้นเคยไปสู่เมนูพรีเมียมเทียบชั้นกับวัตถุดิบสากลได้เลยนะครับน่าทานนะปลานิล dry age ลนไฟโอ้โหปลานิลได้รับการเปรียบเปรยนะครับว่าเป็นปลาของพ่อเพราะเนื่องจากช่วงปี2509ในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานลูกปลานิลซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและโตไวครับให้กับกรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับราษฎรในครั้งนั้นครับเป็นการสร้างแหล่งสารอาหารโปรตีนราคาถูกและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนนะครับเชฟที่มาปรุงอาหารในครั้งนี้นะครับนะก็คือเชฟทรงพลนะฮะเชฟทรงพลกิติคุณวัจนะนะครับอันนี้เป็นเชฟผู้บริหารของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าเชฟนะก็รังสรรค์เมนูดังกล่าวได้ออกมานะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นการรังสรรค์เมนูทั้งคาวแล้วก็ขนมของว่างอะไรต่างๆนะก็บอกว่าสอดแทรกรสชาติและวัตถุดิบของไทยลงไปในทุกๆคำเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ผู้ทานผู้ที่รับประทานเข้าไปก็จะมีความทรงจำที่น่าประทับใจนะอย่างเช่นแซนด์วิชไก่เบตงเนี่ยและมาโยน้ำมันตะไคร้นะมีทาร์ตเป็นตัวทาร์ตรากูเนื้อวากิวจากสกลนครเห็นไหมคือมาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งนั้นที่เป็นสินค้า GI ของแต่ละจังหวัดนะอย่างทาร์ตช็อกโกแลตก็มาจากนครราชสีมาเออนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวงนะและทางเชฟก็บอกว่าที่ต้องไม่ลืมก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนี่เมนูซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนานที่ทั่วโลกหลงไหลหลงรักนะครับซึ่งถูกนำเสนอใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงรสชาติความหวานหอมแบบดั้งเดิมนะปิดท้ายด้วยรถเข็นผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลก็เลยได้ว่าประเทศไทยนี่ขาดไม่ได้นะครับเรื่องของผลไม้นะเรามีเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกฤดูกาลด้วยเชฟก็บอกว่าผลไม้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดเสิร์ฟภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตลอดช่วงการจัดประชุมในรูปแบบรถเข็นผลไม้แบบไทยๆนะฮะนอกจากเป็นวัฒนธรรมแล้วเนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็น Thailand Only ที่เราเป็นประเทศที่ส่งออกรายใหญ่ผลไม้ทั่วโลกนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานประชุมที่มีรายละเอียดมากมายอย่างที่บอกก็คือผ้าไทยเนี่ยนะฮะทั้งผ้าทอผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชน37ลายอัตลักษณ์ที่นำมาตกแต่งเป็นวัสดุซับเสียงในห้องประชุมผ้าทอมือที่มีลายวิจิตรบรรจงก็เรียกได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็จะได้สัมผัสความปราณีตของงานหัตถกรรมลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านผ้าแต่ละผืนนะอย่างผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุพผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดินนาราจังหวัดปัตตานีอันนี้เป็นอีกหนึ่งผ้าไทยที่ถูกคัดเลือกมาใช้โดยลวดลายที่อ่อนช้อยบนผืนผ้าที่ถูกวาดขึ้นด้วยเทียนและอุปกรณ์เรียกได้ว่าจำเพาะเลยนะครับซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้ความชำนาญสูงก่อนที่จะลงสีออกมาเป็นลายเครือเถาเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและดอกไม้พระราชทานนามได้แก่กุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนรวมถึงดอกไม้โทนสีม่วงและโทนชมพูเข้มที่สะท้อนถึงความปราณีตงดงามแบบไทยนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าบ้านเรานี่งานหัตถกรรมต่างๆทั่วโลกหลงไหลหลงรักผ้าทอต่างๆนะทางภาคเหนือก็มีผ้าทอไทยลื้อลวดลายเกาะยอดลวดลายแมงมุมจากกลุ่มทอผ้าไทยลื้อนะครับตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายก็มาร่วมแสดงด้วยนะก็เรียกได้ว่ามาจากน่าจะทุกภูมิภาคเลยนะครับเนี่ยมีทั้งกลุ่มผ้าทอที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีอัตลักษณ์คือผ้าขาวม้าไทยลวดลายช้างบ้านหาดเซียนนะครับก็เรียกได้ว่าแหมถือได้เป็นการโชว์ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆก็ต้องติดตามนะครับวันนี้เพิ่งจะเป็นวันแรกเท่านั้นสำหรับการประชุมใหญ่นะครับ IMF และ World Bank ก็จะจัดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการต้อนรับนะทุกประเทศทั่วโลก22 นาฬิกา 58 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23:13 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจสร.ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามารายที่28นะครับถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะครับช่วงระหว่างแยกตัดกับถนนเทพรัตน์มุ่งหน้าแยกตัดถนนรัตนราชนะครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือบริเวณเลยแยกตัดถนนเทพรัตน์บางนาตราดนี่แหละมาเล็กน้อยเลยมาเล็กน้อยนะครับมีรถจักรยานยนต์นะครับไม่ทราบคู่กรณีมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ1รายที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับพื้นที่สภ.บางบ่อเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟนะครับการเคลื่อนตัวช้าครับนี่นะฮะเสียชีวิตอีก1รายแล้วนะครับวันนี้มีเหตุผู้เสียชีวิตนี่หลายรายเลยนะครับนี่ก็ล่าสุดที่ถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตเสียชีวิต1รายจักรยานยนต์นะชนเสาไฟนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งรายที่29นะครับมีแจ้งมาจากทาง LINE @JS100 นะครับวิภาวดีรังสิตด้านขาออกบริเวณตรงข้ามสนามบินดอนเมืองยังไม่ทราบคู่กรณีนะครับแต่ที่เกิดเหตุมีคนเจ็บการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับมีอุบัติเหตุนะครับตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองคุณหน่อยครับรายงานเข้ามานะบอกว่ารามคำแหงขาออกช่วงระหว่างหมู่บ้านเสรีมุ่งหน้าซอยมหาดไทยการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับบริเวณหน้ามอรามการจราจรติดขัดทั้งสองฝั่งแนะนำให้รถวิ่งช่องทางด้านขวานะครับเลนซ้ายนี่ค่อนข้างติดก็ตอนนี้คอนเสิร์ตก็เลิกแล้วนะครับเห็นเริ่มทยอยออกมาปริมาณรถนะครับด้านฝั่งขาออกเริ่มมีสะสมตั้งแต่ราม39นะครับซอยวัดเทพลีลาต่อเนื่องมาทางด้านของมหาดไทยนะปริมาณรถกลับมาหนาแน่นอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนด้านบนยกระดับเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะซอยลาดพร้าว122มหาดไทยนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางรามคำแหงปริมาณรถมากนะครับซอยรามคำแหง24แล้วก็ซอยย่อยต่างๆด้านหลังรามเนี่ยด้านหลังกกท.ทั้งสองฝั่งรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้าที่มาจากถนนหัวหมากก็จะเริ่มเจอท้ายตั้งแต่ข้ามคลองจิกนะทยอยออกมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ไปชมคอนเสิร์ตพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตเนี่ยเขามี3วันเมื่อวานนี้วันแรกวันนี้วันที่2พรุ่งนี้วันสุดท้ายก็ให้เผื่อเวลาในการเดินทางวางแผนการเดินทางด้วยนะครับใครที่ไม่จำเป็นก็อาจจะให้หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าคอนเสิร์ตเวลาก่อน19นาฬิกาเนี่ยรถก็จะเริ่มติดแล้วนะครับติดแบบก็ค่อนข้างกระทบหลายพื้นที่หลายเส้นทางเหมือนกันส่วนถนนพระราม9ที่มีการทำงานด้านขาออกท้ายอยู่หน้าอาคาร KPN รถหนาแน่นเลยนะครับส่วนด้านฝั่งขาเข้าก็มีปริมาณรถมากนะครับจากแยกรามมาทางด้านของแยกเพชรพระรามไปแยก92ตรงจุดนี้ก็จะมีการทำงานทุกคืนนะครับภาพรวมในประมาณนี้นะฮะสำหรับการจราจรคุณผู้ฟังเดินทางกันที่ไหนยังไงก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ที่จอสร้อยของเรามาติดตามเรื่องของข่าวสารกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยคุณผู้ฟังทางด้านของซาอุดีอาระเบียขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงคาลิดถึงวันที่17ตุลาคมนะครับสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียขยายเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินออกไปจนถึงวันที่17ตุลาคมตามประกาศแจ้งนักบินนะครับที่ออกเมื่อวันที่12ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นสนามบินยังคงปิดให้บริการจนถึงเวลา21นาฬิกาตามเวลาสากลของวันที่17
ตุลาคมซึ่งตรงกับเวลา 4:00 นของวันที่18ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยโดยมาตรการนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยหลังจากมีรายงานการโจมตีสนามบินริยาตในช่วงที่ผ่านมานะครับท่ามกลางความตึงเครียดด้านความมั่นคงในภูมิภาคการปิดสนามบินส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศโดยผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางผ่านกรุงริยาตควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินนะครับก่อนออกเดินทางด้วยส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียออกมาประกาศกล่าวนะครับว่าซาอุดิอาระเบียจะมีการตอบสนองอย่างจริงจังต่อการโจมตีสนามบินต่างๆและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเหตุการณ์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าถือว่ารุนแรงการตอบโต้ของซาอุดิอาระเบียก็จะต้องจริงจังและเด็ดขาดไม่แพ้กันเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซาลมานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียได้เปิดเผยนะครับว่าประเทศของเราเนี่ยนะฮะปลอดภัยและเราถือว่าการปกป้องนะครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราบอกว่าความมั่นคงทางด้านพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้หรือมองข้ามไปได้เหตุการณ์ล่าสุดบอกว่าได้ทดสอบโครงสร้างพื้นฐานสถาบันประชาชนความยืดหยุ่นความแข็งแกร่งของซาอุดิอาระเบียบอกว่าพวกเราในฐานะชาวซาอุเป็นคนที่ไม่มีความกลัวเป็นนักสู้และมีความเด็ดเดี่ยวเราพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นว่าไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรเราจะก้าวผ่านมันไปให้ได้นี่คือคำกล่าวของทางด้านเจ้าชายอับดุลอาชิสนะครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียความเคลื่อนไหวของซาอุดิอาระเบียเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีสนามบินและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานด้วยโดรนและขีปนาวุธต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดถูกโจมตี2วันติดต่อกันโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิต13ศพโดยอย่างที่เรารายงานกันไปเมื่อวานมีทั้งชาวอเมริกันบังคลาเทศอินเดียนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า309คนส่วนวันอาทิตย์ก็มีชาวปากีสถานเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายกลุ่มฮูตีระบุนะครับว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่พวกเขายึดครองในเยเมนถึง124ครั้งภายในเวลา24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือกองทัพรัฐบาลเยเมนที่ประกาศปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อชิงพื้นที่ที่ฮูตียึดไปกลับคืนมาโฆษกฝ่ายทหารของกลุ่มฮูตียังประกาศเตือนสายการบินและผู้โดยสารให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียยกเว้นเส้นทางแสวงบุญไปยังเมืองเมกกะและเมดินะและขู่จะยกระดับปิดล้อมทางทะเลและการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนซาอุมากขึ้นเรื่อยๆโดยการโจมตีสนามบินซาอุดิอาระเบียเกิดเสียงประนามจากหลายฝ่ายนะครับโดยเลขาธิการสหประชาชาติประนามการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ากำลังจะพิจารณาว่าจะเข้าร่วมการโจมตีตอบโต้กลุ่มฮูตีร่วมกับกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียหรือไม่โดยปัจจุบันสหรัฐให้การสนับสนุนด้านข่าวกรองอยู่แล้วส่วนอิหร่านออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับและเรียกร้องให้มีการเจรจาในการแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านแถลงในวันนี้นะครับบอกว่าอิหร่านยังคงกำลังพิจารณาคำตอบของสหรัฐ
ต่อข้อเสนอของอิหร่านเรื่องการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอยู่โดยอิหร่านจะแจ้งคำตอบกลับสหรัฐผ่านทางตัวกลางเมื่อมีการพิจารณาเสร็จสิ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าอิหร่านยังคงมีการเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนข้อความผ่านตัวกลางอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมโดยทางกาตาร์และปากีสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่จะพยายามยุติสงครามอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นหลังจากที่สหรัฐร่วมกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านโจมตีตอบโต้กลับและยังทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งพลังงานสำคัญของโลกทั้งนี้หลังจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกิดประสบความล้มเหลวและมีการโจมตีแรกมีการโจมตีกันอยู่เป็นระยะนั้นอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอของตนเองเพื่อมุ่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้แก่สหรัฐอีกครั้งเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนกระทั่งยืนยันว่าได้รับคำตอบมาจากสหรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรด้วยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านได้เปิดเผยว่าคำตอบของสหรัฐนั้นยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อเงื่อนไข7ข้อของอิหร่านสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนหน้านี้ประเด็นขัดแย้งที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือการที่สหรัฐยืนกรานให้จัดการกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตั้งแต่เริ่มแรกแต่ขณะที่อิหร่านมองว่าการเจรจาควรเริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและการฟื้นฟูความมั่นคงความปลอดภัยในเส้นทางการเดินเรือดังกล่าวรายงานข่าวระบุด้วยนะครับว่าในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อถูกถามถึงประเด็นความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวย้ำด้วยนะครับว่าทั้งอิหร่านเปิดกว้างที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตความขัดแย้งโดยผ่านการเจรจาแล้วก็บอกว่าเรื่องของเยเมนควรได้รับการแก้ไขมาตั้งนานแล้วด้วยแผนสันติภาพของสหประชาชาติและทางอิหร่านก็เคยกล่าวแล้วนะบอกว่าจะสนับสนุนข้อตกลงใดๆที่บรรลุความเห็นพ้องโดยเยเมนและซาอุคำขอของอิหร่านก็คือการให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลับมาผ่านการพูดคุยหรือว่าการเจรจานี่คือท่าทีของทางอิหร่านนะครับต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียด้วยส่วนทางด้านของรัสเซียครับออกมาปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง60วันของประธานาธิบดียูเครนและปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานที่ผู้นำสหรัฐอ้างว่าทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันแล้วโดยทางด้านของนายดิมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลเครมลินได้เปิดเผยในว่ารัฐบาลรัสเซียทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและเจ้าหน้าที่ในระดับอื่นๆได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเราไม่ต้องการการหยุดยิงเราต้องการสันติภาพระยะยาวและพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นโดยถ้อยแถลงของเพสคอฟถือเป็นการปฏิเสธแนวคิดหยุดยิง60วันที่เสนอโดยประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนที่เรียกร้องเรื่องดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้ยูเครนได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้หลังจากโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เซเลนสกี้จากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเพียง1วันหลังจากที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้รัสเซียส่งน้ำมันดีเซลนับล้านตันเข้าสู่สหรัฐและตลาดโลกเสียงเรียกมีเรียกเสียงประณามนะครับจากทางด้านของเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนที่บอกว่านี่เป็นการสนับสนุนทุนการทำสงครามให้กับรัสเซียหลังจากนั้นในวันอาทิตย์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียบรรลุข้อตกลงหยุดยิงภาคพลังงานของอีกฝ่ายแล้วมีผลในทันทีซึ่งผู้นำของยูเครนก็ออกมาสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าว
แต่ฝ่ายสหรัฐกลับไม่แสดงความเห็นใดๆท่ามกลางรายงานว่าระบบพลังงานในยูเครนยังคงถูกรัสเซียโจมตีอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในวันจันทร์นะครับทางด้านของนายเพสคอฟนะครับยังถูกขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทรัมป์กล่าวอ้างเอาไว้แต่เขาปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดโดยกล่าวเพียงว่าการติดต่อสื่อสารยังคงดำเนินต่อไปทันทีที่เรามีเรื่องที่จะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้เราจะแจ้งให้ทราบเรานี่ก็หมายถึงรัสเซียนะครับส่วนทางด้านของผู้นำยูเครนได้กล่าวในวันจันทร์นะครับที่ผ่านมาบอกว่ามันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ารัสเซียไม่ยินยอมรับข้อเสนอหยุดยิงโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สหรัฐเสนอหลังจากที่รัสเซียได้ยิงโจมตีสถานที่ที่มีความสำคัญด้านพลังงานของยูเครนไปแล้วถึง6แห่งด้วยกันก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ยังเรียกได้ว่าตึงเครียดนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียด้วยก็เรียกได้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันก็มีความผันผวนนะครับในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ตลาดออฟฟองรูชในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นทำให้ตลาดเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1615ถูกไฟเผาทำลายทั้งหมดโครงสร้างโลหะพังถล่มอย่างน้อย2ใน3ส่วนมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายรถดับเพลิงประมาณ50คันเข้าควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่สาเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับทางด้านของอารีแอลเวลนายกเทศมนตรีเขตปารีสเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ตลาดได้รับความเสียหายอย่างหนักจนแทบไม่เหลือสิ่งใดขณะที่พันโทปีแอร์เดอบูวีเยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันว่าพื้นที่ตลาดในร่มขนาดประมาณ 1,000 ตารางเมตรถูกไฟเผาทำลายทั้งหมดตามข้อมูลจากหน่วยงานตำรวจประจำกรุงปารีสเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาขณะที่หน่วยดับเพลิงระบุว่าได้รับแจ้งเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดเกิดเหตุเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยมีเมื่อช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาขณะที่หน่วยดับเพลิงระบุว่าได้รับแจ้งเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงจุดเกิดเหตุเพลิงได้ลุก

0: บางส่วนด้วยการเดินเท้าโดยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับบอกว่าสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในบริเวณตลาดได้และโครงสร้างโลหะของตลาดก็พังถล่มลงมาบางส่วนขณะที่หน่วยดับเพลิงกรุงปารีสรายงานกับทางด้านของสถานีโทรทัศน์ BFM TV ว่าโครงสร้างโลหะอย่างน้อย2ใน3ส่วนได้รับความเสียหายจนพังถล่มหลังควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไฟคุกรุ่นและจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ซ้ำได้อีกโดยได้ทำการตรวจค้นพื้นที่แต่ละส่วนรวมถึงแผงค้าร้านค้าภายในตลาดเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเวลยังระบุนะครับบอกว่าสถานการณ์อาจนำไปสู่ความเสียหายรุนแรงกว่านี้หากไฟลุกลามไปยังอาคารที่พักอาศัยซึ่งตั้งอยู่ติดกับตลาดดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่มีรายงานความเสียหายจากการปนเปื้อนหรือผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงเจ้าหน้าที่ระบุว่าเมื่อหน่วยดับเพลิงเดินทางถึงที่เกิดเหตุผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้อพยพออกจากพื้นที่ไปแล้วขณะที่มีการจัดตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยและขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังบริเวณตลาดก็เผยให้เห็นภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงเปลวไฟขนาดใหญ่ที่พวยพุ่งขึ้นจากตลาดในช่วงกลางคืนโดยในช่วงเช้ายังคงมีกลิ่นเหม็นไหม้ปกคลุมพื้นที่โดยรอบเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้บอกว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับผู้ประกอบการภายในตลาดซึ่งมีร้านอาหารและแผงจำหน่ายสินค้าหลายประเภทนายกเทศมนตรีเวลได้เปิดเผยว่าพ่อค้าแม่ค้าประมาณ20รายสูญเสียแผงค้าและพื้นที่ที่ต้องประกอบอาชีพจากเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมระบุด้วยว่าผู้เกี่ยวข้องต่างรู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งก็โล่งใจที่เพลิงไม่ลุกลามไปยังอาคารที่พักอาศัยโดยรอบซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดมากๆตลาดแห่งนี้เป็นที่นิยมนะครับในหมู่ของประชาชนในย่านดังกล่าวและนักท่องเที่ยวโดยมีทั้งร้านอาหารร้านจำหน่ายผักผลไม้ร้านผลิตภัณฑ์นมร้านดอกไม้ร้านอาหารปรุงสำเร็จและร้านจำหน่ายไวน์ตลอดจนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าอาหารท้องถิ่นเป็นจำนวนมากก็เรียกได้ว่าตลาดองฟองรูชนะครับเขาก่อตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1615นะครับหรือว่าตั้งแต่พ.ศ.2158นะครับโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นตลาดอาหารในร่มที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองครับตลาดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1982โดยชื่อองฟองรูชซึ่งแปลว่าเด็กแดงนะที่มีที่มาจากเด็กกำพร้าที่เคยอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ใกล้เคียงและสวมเสื้อผ้าสีแดงสถานสงเคราะห์ดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1536โดยมาร์การิตแห่งนาวาพระคณิษฐาของพระเจ้าฟรองซัวที่1แห่งฝรั่งเศสนะครับก่อนปิดตัวลงเมื่อปี1772ส่วนชื่อตลาดถูกตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเด็กกำพร้าเหล่านั้นนะครับในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่18ซึ่งขณะนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลางนะกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาหลักฐานแล้วก็สาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับคุณฟังเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกจักรทองธรรมพงศ์นะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางบ่อนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมผู้กองครับเหตุนี้ลักษณะเหตุเป็นยังไงอ่ะครับ
1: ก็เบื้องต้นเท่าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุก็จะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับก็คือขับมาเส้นนี้มันเป็นเส้นตรงไม่ใช่โค้งนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าน่าจะเสียหลักชนเสาไฟชนเสาบอกทางจราจรฮะแล้วก็กระเด็นไปชนกับเสาไฟฟ้า
0: ครับ
1: ก็คือน่าจะบริเวณศีรษะนะฮะศีรษะก็ค่อนข้างที่จะเสียรูป

0: ก็เสียชีวิตคาที่ครับผม
1: ครับมาคนเดียวไหมครับมีคนซ้อนมาด้วยไหมครับ
0: คนเดียวครับมาคนเดียวคร
1: ับ แล้วผู้เสียชีวิตนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ตามบัตรประชาชนอายุ36ปีครับ
1: เขาแต่งกายยังไงเป็นชุดทำงานไหมครับหรือว่า
0: เป็นชุดทำงานครับเป็นชุดทำงานของบริษัทผมไม่แน่ใจไม่ได้ดูว่าบริษัทอะไรแต่ว่าบ้านเขาอยู่ก่อนถึงบ้านเนี่ยประมาณสักกิโลหนึ่งอะฮะ
1: โอ้ยแค่กิโลเดียวนะ
0: ครับเส้นถนนเรียบคลองพระองค์เจ้าฮะ
1: ครับน่าจะกำลังกลับบ้านไหมคร
0: ับ ใช่ครับกำลังกลับบ้านครับ
1: อุ้ยแค่กิโลเดียวก็จะถึงบ้านแล้วนะตรงนั้นนี่มันมีปัจจัยอะไรเป็นกายภาพถนนมืดไหมไฟส่องสว่างเพียงพอไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ไฟค่อนข้างสว่างครับ
1: เหรอครับ
0: ครับช่วงนี้มันน้ำลดก็เลยไฟก็ค่อนข้างสว่างแต่จะเป็นทางเป็นทางสองเลนสวนนะฮะแต่เบื้องต้นไม่ที่สอบสวนดูก็ยังไม่มีคู่กรณีนะครับน่าจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเสียหลักเอง
1: ครับ
0: แต่คนมาด้วยความเร็วครับเพราะว่าหลังจากที่ชนเสาไฟเสาบอกทางจราจรแล้วก็ลำตัวก็กระเด็นมาชนกับเสาไฟฟ้าที่บริเวณศีรษะก็ค่อนข้างที่จะใบหน้าเสียหาย
1: ตัวรถกับผู้เสียชีวิตที่อยู่ไกลกันไหมครับเนี่ยอ๋อ
0: ไม่ไกลครับไม่ไกล อยู่ตรงเสาไฟฟ้าเลยครับ
1: ครับตอนนี้ติดต่อทางครอบครัวได้หรือยังครับ
0: ได้แล้วครับได้แล้วครับกำลังมาครับ
1: ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
0: ครับผมครับตอนนี้มันมีเลนสวนกันก็เลยน่าจะการจราจรติดขัดตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วครับเปิดให้เดินรถปกตินะครับผม
1: ครับก็ไม่มีผลกระทบกับการจราจรนะครับใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผม
1: จุดนี้เกิดเหตุบ่อยไหมครับ
0: ครับส่งตกไปที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาแล้วครับ
1: ครับจุดดังกล่าวหรือว่าใกล้เคียงกันตรงเนี้ยเกิดเหตุบ่อยไหมครับ
0: ค่อนข้างบ่อยนะ
1: เหรอส่วนใหญ่นี่มาจากสาเหตุอะไรครับรองสารวัตร
0: ก็เรียนตรงๆก็คือหนึ่งจะขับรถเร็วแล้วก็อาจจะมีเรื่องดื่มด้วยแอลกอฮอล์อะไรด้วย
1: ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเคสนี้นี่มีเรื่องของแอลกอฮอล์อะไรด้วยหรือเปล่า
0: ก็อาจจะยังไม่ทราบอะฮะ
1: เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะ
0: ครับผมครับ
1: ครับผมก็ต้องฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับใครจะใช้เส้นทางนี้นะครับครับผู้กอง
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกจักรทองคำมาพลนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางบ่อนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นกรณีของอุบัติเหตุเลียบคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตนะตรงจุดนี้เนี่ยเลยแยกตัดถนนเทพรัตน์มานะครับมุ่งหน้าไปทางแยกตัดถนนรัตนราชอุ้ยแค่กิโลเดียวนี่เขาจะถึงบ้านแล้วนะก็มาเสียชีวิตก่อนนะครับจักรยานยนต์นะครับมาคนเดียวนะครับไม่มีคู่กรณีด้วยนะขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวนะครับ23:40 นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจักรร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณแฟนครับเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าที่อินโดนีเซียล่าสุดเนี่ยรอยเตอร์นะครับรายงานถ้อยแถลงจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติท้องถิ่นนะครับบอกว่าไฟเนี่ยเริ่มลุกไหม้เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่10ตุลาคมในหมู่บ้านเซอร์ดังภูมิภาคบังกาใต้และต่อเนื่องมาจนถึงกลางดึกวันอาทิตย์นะครับในช่วงที่อินโดนีเซียกำลังเรียกว่าต่อกรกับไฟป่ารุนแรงนะครับในรอบที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวแล้วบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ไฟป่าได้สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนจำนวนมากแล้วก็ส่งผลกระทบมายังประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์นะฮะเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเนื้อข่าวนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณกินรีนะครับแจ้งตามหาคุณพ่อนะครับคุณกินรีสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ประมาณ8โมงเช้าวันนี้ค่ะ
0: วันนี้ใช่ไหมคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วนะครับ
1: 84ค่ะ
0: 84ปีชื่อคุณพ่อล่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ถนอมพลนะฮะถนอมพลกลาง
1: ใช่ค่ะ
0: เคยหายไปแบบนี้ไหมครับ
1: เคยแต่ไม่เคยนานขนาดนี้คือปกติแกจะออกไปเช้าเย็นๆ2ทุ่มไม่เกินก็กลับแล้วอะค่ะแต่วันนี้คือมันเลทกว่าที่เคยอะค่ะ
0: ตอนเช้ามีใครเห็นคุณพ่อออกจากบ้านไหมครับ
1: แม่ค่ะแม่เห็น
0: คุณพ่อว่ายังไงครับไปไหนครับ
1: ก็ปกติก็จะส่วนใหญ่จะไปวัดทำบุญที่วัดโพศพใกล้ๆบ้านเนี่ย
0: อ๋อโพศพผลเจริญใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลำลูกกาเนี่ย
0: แล้วก็ไปคนเดียว
1: ไปคนเดียวขี่จักรยานไป
0: ออกก็คือออกไปทำบุญแบบนี้บ่อยใช่ไหมแล้วการแต่งกายนี่เมื่อเช้านี่คุณพ่อแต่งกายยังไงครับ
1: ต้องเรียนตรงๆว่าไม่เห็นจริงๆเพราะว่าเขาแม่อยู่กับพ่อสองคนที่บ้านแต่ว่านี่คือแม่เล่าให้ฟังประมาณนี้ค่ะ
0: ครับส่วนคุณพ่อขี่จักรยานปั่นไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่จะขี่จักรยานไป
0: ลักษณะจักรยานที่เป็นยังไงครับเป็นจักรยานแม่บ้านไหมหรือว่ายังไง
1: เป็นจักรยานเหมือนจักรยานเขาเรียกอะไรจักรยานที่เป็นของญี่ปุ่นนิดๆที่เป็น
0: คันใหญ่ไหมฮะ
1: คันใหญ่นิดนึงใช่ไม่ใช่แม่บ้านนะคันใหญ่นิดนึง
0: สภาพมันเก่าไหมหรือว่าสภาพเป็นยังไง
1: ก็กลางๆค่ะ
0: ก็คุณพ่อนี่รูปร่างลักษณะยังไงครับรูปพรรณสันฐาน
1: ผอมๆค่ะสูงประมาณ150ตัวผอม
0: ผิว
1: คล้ำค่ะ
0: คล้ำผมเป็นยังไงครับทรงผม
1: ผมสีขาวค่ะผมรองทรงสั้นสีขาว
0: อ๋อไม่ยาวเนาะผมรองทรงสั้น
1: ไม่ยาว
0: อันนี้คืองอกทั้งศีรษะเลยไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมขาวเนาะอายุ84ปีแล้วมีอาการหลงลืมอะไรไงด้วยไหมครับ
1: ไม่หลงค่ะ
0: ไม่มีนะก็คุยได้รู้เรื่องนะครับ
1: ใช่
0: มีแบบเปรยๆไหมว่าแบบแกอยากไปไหนเป็นพิเศษนอกเหนือจากจะไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีนะคะยังไม่มีเปรยว่าจะไปไหน
0: มีไปสอบถามใครมาแล้วบ้างครับเพื่อนบ้านหรืออะไรยังไงญาติพี่น้อง
1: ไม่นะปกติก็ไม่ได้มีอะไรค่ะ
0: แถวบ้านนี่มีจดกับ
1: แต่จะมีเขาต้องงอนๆกับแม่นิดนึงแต่ว่าโดยปกติอ่ะแกก็จะไม่เคยเลทขนาดนี
0: ้
1: ค่ะโดยพฤติกรรมที่เราเคยอยู่กับแกนะคะ
0: มีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยไหมครับ
1: พ่อไม่พกมือถือ
0: ไม่พกด้วยเงินสดอะไรยังไงมีด้วยไหมครับเนี่ย
1: ไม่เยอะค่ะน่าจะไม่แกเพราะไม่พกเงินสดเยอะ
0: ปกติแล้วเวลาแกขี่จักรยานไปทำบุญนี่แกจะแต่งตัวประมาณยังไง
1: ก็ทั่วไปกางเกงขายาวเสื้อยืด
0: ง่ายๆเนาะ
1: จะชอบใส่แว่นตาดำแว่นกันแดดของแกโดยปกติ
0: วันนี้น่าจะใส่ไปไหมครับมีอยู่ที่บ้าน
1: คิดว่าน่าจะใส่แต่ว่าต้องเรียนตรงๆเบื้องต้นเลยคือเราไม่เห็นคืนนี้คือได้รับฟังจากที่แม่เล่าให้ฟังอีกที
0: ครับใครที่พบเห็นก็คือเรียกว่าคุณพ่อนะคุณพ่อล่อนนะครับบ้านอยู่ที่ลำลูกกาคลอง2ซอยใหญ่พ่วงใช่ไหมตรงนี
1: ้ใช่ค่ะซอยใหญ่พ่วงค่ะ
0: ครับไอ้จังวัดโพศพนี่อยู่ไกลกันมากไหมครับประมาณสักเท่าไหร่เป็นกี่กิโล
1: ถ้าจากวัดมาที่ในซอยใหญ่พ่วงประมาณ2กิโลประมาณนี้ค่ะ
0: ก็ไม่ไกลนะ ถ้าขี่จักรยานไป
1: คือแกจะขี่จักรยานประจำถ้าชาวบ้านจะคุ้นเคยที่จะเห็นแกขี่เรื่อยๆ
0: ซึ่งก็เป็น
1: ถ้าคนในละแวก
0: ก็เป็นเส้นทางที่แบบคุ้นเคยอยู่แล้วไม่น่าจะหลงทางเนาะ
1: ไม่หลงเพราะใช้เส้นทางนี้ประจำอยู่แล้ว
0: น้องเสียจากว่าอาจจะออกนอกเส้นทางไปไหนหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะ
1: อันนี้ก็คือแค่กังวลว่าแกจะไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าม
0: ีโรคประจำตัว
1: ไม่เคยช้าขนาดนี
0: ้มีโรคประจำตัวอะไรด้วยไหมครับ
1: แกค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะแต่อาจจะมีพวกเหนื่อยล้าจากการทำงานอะไรเงี้ยบ้างค่ะ
0: นะครับยังไงท่านใดที่พบเจอนะครับอาจจะสังเกตจักรยานก็ได้นะจักรยานลักษณะเป็นจักรยานญี่ปุ่นหมายถึงว่ายังไงมันเป็นตัวแฮนด์มันเป็นยังไงมัน
1: จะเป็น
0: ไม่เหมือน
1: จักรยาน
0: ไม่เหมือนกับจักรยานทั่วไป
1: ไม่ใช่จักรยานแม่บ้านอ่ะเป็นจักรยานที่แบบเคยเห็นจักรยานมือสองที่เป็นของร้านญี่ปุ่นเลยพวกเนี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะแต่มีตะกร้าหน้าแล้วก็มีซ้อนท้ายได้
0: อ๋อมีตะกร้าหน้าด้วยดูสภาพจักรยานน่าจะแบบแข็งแรงพอสมควรอย่างเงี้ยเลยไหม
1: แข็งแรงแข็งแรง
0: เพราะว่าถ้าเป็นจักรยานแบบของญี่ปุ่นอะไรมันก็จะดูแบบไม่เหมือนกับจักรยานทั่วไป
1: ใช่ใช่ค่อนข้างแข็งแรงใช
0: ่ตัวจักรยานนี่สีอะไรครับ
1: สีน้ำเงินเข้มๆค่อนข้างไปทางสีเทาดำค่ะ
0: โอ้น้ำเงินเข้มเลย
1: ค่ะ
0: เผื่อให้สังเกตจักรยานนะครับท่านไหนที่แบบอาจจะเจอจักรยานกับเนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะก็ลองสอบถามให้หน่อยนะได้ครับ
1: เพราะว่าเมื่อตอนค่ำๆก็ขี่ขับรถวนไปอะไรใกล้ๆก็ไม่เห็นเลยก็เลยค่อนข้างกังวลนิดนึง
0: ครับแล้วคืนนี้เดี๋ยวอาจจะออกไปตามหาอีกรอบอะไรอย่างนี้ไหม
1: ก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเมื่อตอนหัวค่ำตอนดึกๆก็ออกไปวนมาสองสามรอบแล้วค่ะไม่พบก็เลยแจ้งกับสร้อยแล้วก็ลงบันทึกที่ครูคด
0: ไปลงบันทึกมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับยังไงเดี๋ยวถ้าทางนั้นถ้าคุณพ่อกลับมาเดี๋ยวฝากคุณกินารีช่วยเพิ่มเติมคืบหน้าให้เราได้ทราบด้วยนะครับเนาะ
1: ได้ค่ะได้
0: ส่วนทางนี้เราได้ย้ำออกอากาศให้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทุกสื่อของจอสร้อยก็จะเรียกว่าช่วยกันนะครับเอาใจช่วยนะครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่เป็นห่วงแค่ไหนอ่ะคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่เป็นห่วงแค่ไหนครับตอนนี้นอนหลับหรือยัง
1: ไม่มีใครหลับแล้วค่ะ
0: นะเห็นใจเลยอ่ะให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะครับฝากให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค
0: ่ะโอ้ยมีตามหาหลายเคสเลยนะครับอันนี้เป็นล่าสุดเลยนะคุณพ่อล่อนคุณล่อนถนอมพลกลางนะครับอายุ84ปีหายไปพร้อมกับจักรยานปั่นบ้านอยู่ที่ซอยยายพ่วงลำลูกกาคลอง2นะครับใครพบเห็นช่วยเพิ่มเติมหน่อยนะคุณผู้ฟังอาจจะไปขี่จักรยานแล้วไปหมดแรงตรงไหนหรือเปล่านะสูง155เซนรูปร่างผอมผิวคล้ำผมรองทรงสั้นผมหงอกขาวทั้งศีรษะนะครับการแต่งกายยังไม่แน่ใจเลยแต่อาจจะสวมกางเกงขายาวเสื้อโปโลหรือเปล่าอันนี้ตามคำให้การของทางคุณเคนารีนะว่าอย่างนั้นนะครับก็เดินทางไปทำบุญเมื่อช่วงเช้าที่วัดโพศพผลเจริญแล้วก็ยังไม่กลับบ้านเลยนะอ่ะท่านใดเผื่อเจอแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใช่คุณพ่อหรือเปล่าลองไปสอบถามชื่อนิดนึงนะคุณพ่อล่อนหรือเปล่าบ้านอยู่ลำลูกกาคลอง2ไหมนะแล้วก็แจ้งกลับมาที่จอสร้อยให้หน่อยนะครับนะฝากคุณผู้ฟังช่วยสังเกตด้วยนะครับโทรมาได้เลยครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137ช่วยกันคุณฟังเรื่องของกรณีไฟป่าที่อินโดนีเซียก็เรียกได้ว่ายังวิกฤตหนักนะมีการอพยพทั้งประชาชนนะครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่าลมกระแสลมก็แรงนะครับแล้วก็ลุกลามเข้าไปสู่ย่านที่พักอาศัยนะเปลวเพลิงก็เผาผลาญพื้นที่ไปเป็นจำนวนมากทีเดียวสถานการณ์ส่งผลกระทบถึงประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษอากาศรุนแรงจนกลายเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกสาเหตุหลักก็เกิดจากหมอกควันนะหมอกควันพิษข้ามพรมแดนนี่แหละมีต้นตอมาจากไฟป่าและการเผาป่าในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศอินโดนีเซียก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์ของ เอลนิโยที่ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งทำให้ไฟป่าลุกลามหนักกว่าเดิมด้วยดัชนีมลพิษทางอากาศค่าฝุ่น PM 2.5 ในสิงคโปร์พุ่งขึ้นไปแต่ระดับที่มีอันตรายต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนคุณฟังลองคิดดูว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศอันดับต้นๆของมลพิษทางอากาศแต่กลายเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกหลังจากต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนก็เรียกได้ว่าทัศนวิสัยทั่วเกาะสิงคโปร์แย่ลงอย่างมากจนเรียกได้ว่าตึกสูงๆซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของสิงคโปร์ถูกกลืนหายไปในสายหมอกควันสีเทาแล้วก็เรื่องของดัชนีค่า PSI ในรอบ24ชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าพุ่งไปแตะที่192ซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุดนะครับนับที่เคยนับจากที่เคยจดบันทึกไว้ด้วยก็เรียกได้ว่าสถานการณ์หนักมากๆเลยนะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กันโดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศสั่งปิดโรงเรียนและสถานดูแลเด็กเล็กชั่วคราวหลายรัฐนะครับทั้งยะโฮเซลังงอเมลากานะครับก็คือเรียกได้ว่ามีผลกระทบนะครับรวมถึงเขตนะสหพันธ์กัวลาลัมเปอร์และปุตราจาย่านะครับก็เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนนับแสนคนนะครับก็เรียกได้ว่าปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการทำเกษตรกรรมโดยการเผาป่าในอินโดนีเซียก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่เขาบอกว่าต้นทุนต่ำที่สุดการแผ่วถางพื้นที่การพื้นที่ทำการเกษตรนะครับนะเพื่อขยายแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นปาล์มน้ำมันนะครับอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงจริงๆนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้ด้วยนั่นเป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับในช่วงวันนี้อ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามทั้งทางวิทยุ FM 100ทาง YouTube JS 100ขอบคุณทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
2: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปตัวเลขของอุบัติเหตุนะครับประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมมีรับแจ้งเข้ามาทั้งสิ้น29รายแล้วมีผู้เสียชีวิตถึง4รายนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดเสียชีวิต4คนนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
2: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณคุณพัชเชอินด้วยนะครับมาส่งเมนูเจนะบอกว่าโอ้ราดหน้าเจเห็ดหอมเต้าหู้นะแม่ไปเยาวราชนี่มีเยอะแยะเลยใช่ไหมคุณเกลือปลูกแดงน้องอุ่นใจขอบคุณนะครับคุณรถพีนะฮะพี่จุกระเปียบนะครับขอบคุณคุณ AA ด้วยนะคุณนิชาพรนะครับทุกท่านเลยนะทาง YouTube คุณรถศักดิ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณอนัชชาชิมตระกูลจะมาอัปเดตข่าวสารกันติดตามสารคดีกับจอสร้อยตลอดทั้งค่ำคืนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนชายไทยเมื่อมีอายุครบ20ปีมักอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชศรัทธาทรงพระผนวดเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติบ้างเช่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาลีไทยแห่งกรุงสุโขทัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ทรงพระผนวดเมื่อบรมราชาภิเษกแล้วพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริที่จะทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนานายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงพระผนวดในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งอัญเชิญกระแสพระราชดำริทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงพระผนวดแล้วเมื่อถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2499ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและคณะทูตานุทูตเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่อทรงแถลงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกทรงพระผนวดอีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเพื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกันณที่นี้ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499โดยสมเด็จพระราชชนนีทรงจรดพระกรรปิดถวายเจริญพระเกศาถวายไตรและถวายบาทสำหรับทรงพระผนวดเป็นการส่วนพระองค์ในเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีแล้วทรงเริ่มการทรงพระผนวดท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ประกอบด้วยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระวรรณรัตน์ปลดกิติโสภโนวัดเบญจมบพิตรเป็นพระอนุศาสนาจารย์พระศาสนาโสพลจวนอุทธายีวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พร้อมด้วยพระสงฆ์นั่งหัตถบาท30รูปทรงได้รับพระสมณฉายาว่าภูมิพโลภิกขุเสด็จประทับณพระตำหนักทรงพรตวัดบวรนิเวศวิหารขณะทรงดำรงสมณเพศทรงมีวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไปเช่นเสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัดเช้าวัดเย็นและทรงศึกษาพระธรรมวินัยโดยยิ่งในส่วนพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมอัฐิพระพุทธรูปในพระอารามหลวงประจำรัชกาลปูชนียสถานสำคัญของประเทศได้ทรงร่วมในกฐินกรรมในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินและทรงชักผ้าป่าที่ไวยาวัจกรจัดถวายพระราชกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลในการทรงพระผนวดคือการเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนโดยไม่มีหมายกำหนดการในเช้าวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่14แห่งการทรงพระผนวดและในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499จึงทรงลาพระผนวดรวมเวลาที่ทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนา15วัน

จากข้อความที่ตราไว้ในกฎมนเทียนบานศักราช720ความว่าลูกขุนผู้ใดขาดถือน้ำโทษถึงตายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่แสดงว่านับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วที่มีพระราชพิธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของแผ่นดินนั่นคือการถือน้ำหรือพิธีดื่มน้ำกระทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นน้ำอธิษฐานโดยพราหมณ์ทำพิธีชุบพระแสงอ่านองค์การแช่งน้ำอาลักษ์อ่านคำสาบานและพระสงฆ์สวดคาถาสัจจังเวอมตาวาจาขอให้มีฤทธิ์อำนาจให้เป็นไปตามคำสาบานแก่ผู้ซึ่งคิดคดทรยศไม่ซื่อตรงและให้พรแก่ผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูสุจริตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชดำริว่าการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต้องรักษาด้วยกันทั้งสองฝ่ายน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจึงจะศักดิ์สิทธิ์จึงทรงกระทำสัตย์รับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระองค์แรกนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาได้ว่างเว้นการปฏิบัติไปนานเกือบ40ปีจนถึงปี2512ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันพระราชอาณาจักรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วยในการพระราชพิธีนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาส่วนที่เป็นโบราณราชประเพณีคือการสวดพระพุทธมนต์พราหมณ์อ่านฉันสดุดีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและการเสกทำน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอันเป็นขั้นตอนเตรียมการซึ่งทำในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันรุ่งขึ้นหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชพิธีสำคัญเริ่มด้วยการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์อ่านองค์การแช่งน้ำแล้วเชิญพระแสงสำคัญแทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในขณะที่พราหมณ์แทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สัจคาถาพร้อมกันเมื่อสุดเสียงประโคมผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกร่างคำสาบานใหม่ให้เหมาะสมตามการเวลาว่าจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่จะเสียสละเพื่อความไพบูลย์ของชาติเป็นต้นการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่พราหมณ์เชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วทรงดื่มพระองค์แรกตามราชประเพณีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มไว้จากนั้นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามลำดับอันหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษอีกคราวหนึ่งด้วย

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการพิธีที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยรางวัลนี้เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง100ปีพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพุทธศักราช2535ด้วยสำนึกในพระกรณียกิจที่ทรงช่วยเหลือปรับปรุงด้านการแพทย์ไทยในยุคเริ่มต้นให้ก้าวหน้าเข้าสู่มาตรฐานทันสมัยทรงส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาวงการแพทย์อย่างต่อเนื่องจนปรากฏเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจนถึงปัจจุบันรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลระหว่างประเทศที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์และด้านการสาธารณสุขมีการกลั่นกรองรายชื่อเบื้องต้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศและพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายโดยคณะกรรมการนานาชาติอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชาวต่างประเทศ7คนและชาวไทย3คนทุกปีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งสองสาขาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีความเมตตาอาทรและมีปณิธานที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงนับแต่พุทธศักราช2535จนถึงปัจจุบันมีบุคคลและองค์กรจากประเทศต่างๆได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน39รายเช่นจากสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและไทยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลรางวัลละ50,000เหรียญสหรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีซึ่งจัดขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานและทรงเบิกผู้ได้รับรางวัลประจำปีเข้ารับพระราชทานรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสพระราชปฏิสันถารแก่ผู้ได้รับรางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรางวัลระดับนานาชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งยังเป็นต้นแบบให้เกิดความชื่นชมศรัทธาในการเสียสละกำลังกายกำลังความคิดและประโยชน์ส่วนตัวเพื่อสร้างผลงานที่ก่อประโยชน์สุขและความเจริญในสังคมส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงเน้นย้ำให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพื่อปรากฏเป็นผลสำเร็จอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติสืบไป

0: ที่จะจอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยค่ะวันนี้วันที่13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราอยู่กับทีมงานหลังไมค์นะเราอยู่กับคุณโบวิมลพันธ์นะคะแล้วก็มีคุณบ๊วยแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้นะคะเรายังมีแจ้งเตือนของทางกรุงเทพมหานครนะคะในคืนนี้แจ้งเตือนประชาชนริมคลองสายไหมคลองสามวานะคะเฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อ 21 นาฬิกานะคะให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอย่างใกล้ชิดนะคะย้ำนะคะประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายไหมและเขตคลองสามวาเพราะว่ากรุงเทพมหานครมีแผนบริหารจัดการน้ำรับน้ำมาจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะทำให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะพื้นที่เฝ้าระวังก็คือชุมชนริมคลอง2แขวงสายไหมและแขวงคลองถนนเขตสายไหมชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมและแขวงอ่อเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวง3วาตะวันตกเขตคลองสามวาชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกและแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวานะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำก็แจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่ได้นะคะในคืนนี้กทมเขาจะรับน้ำมาจากคลอง6วาที่ปทุมธานีเนี่ยเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะคลอง2คลองพญาสุเรนแล้วก็คลอง3วานะคะในส่วนของการประชุมในวันที่ผ่านมานะคะนายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยจะเห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตโดยแบ่งเป็น3เสาหลักความสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบคอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนและการขยายตัวของตลาดทุนก็ทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตโลกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วนะคะปัจจัยภายนอกอย่างข้อตกลงพลาซ่าในปี1985ที่ทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นจนเกิดการย้ายฐานการผลิตจากญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันรวมถึงการรวมกลุ่มทางการค้ายังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำคัญที่ช่วยสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในประเทศไทยพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่เพียงแค่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ตามค่ะเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและก็ต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ13ตุลาคมนะคะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะเขาก็จะมีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก World Economic Outlook นะคะฉบับล่าสุดซึ่งจะระบุตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจโลกประจำปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าด้วยนะปี2026กับ2027นะแล้วก็จะมีกำหนดเผยแพร่รายงานในหัวข้อความสามารถในการรับมือภายใต้แรงกดดันและการตัดสินใจที่เร่งด่วนนะคะในเดือนกรกฎาคม IMF ประเมินได้ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะขยายตัวร้อยละ3แล้วก็ปีหน้าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.4 เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวในปีนี้ที่ร้อยละ 2.3 แล้วก็ปีหน้าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 นะคะส่วนจีนเนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 4.6 แล้วก็ปีหน้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 ส่วนเศรษฐกิจไทยนะ IMF คาดว่าปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 แล้วก็ปีหน้าจะขยายตัวเป็นร้อยละ 2.2 นะคะนายดานุชาพิชยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าสภาพัฒน์เตรียมทบทวนตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครอบคลุมตั้งแต่ไตรมาส 1-3 หลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปรับวิธีคำนวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อที่จะสะท้อนโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็เลยจะทำให้ดัชนี MPI เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโดยในเดือนสิงหาคมดัชนี MPI ขยายตัวช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 4.44 มาอยู่ที่ระดับ 103.43 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภาคอุตสาหกรรมนี้ย่อมมีผลต่อการประเมินเศรษฐกิจในภาพรวมและทำให้สภาพัฒน์ต้องนำข้อมูลใหม่มาทบทวนตัวเลข GDP ให้สอดคล้องกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสภาพัฒน์จะเร่งปรับปรุงตัวเลขย้อนหลังในช่วง2ไตรมาสแรกก่อนส่วนข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาส4ก็ต้องติดตามการประเมินอีกครั้งและคาดว่าจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนในช่วงต้นปีหน้านะคะมาที่รายงานของกรุงเทพมหานครนะคะเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัย38เขตนะคะมีการตรวจสอบคำร้องแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่ออนุมัติโอนเงินถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็สรุปผลการส่งอนุมัติเยียวยาข้อมูลณวันที่11ตุลาคมนะคะกทม.ตรวจสอบรับรองความเสียหายของผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีผ่านแอปทางรัฐและส่งปภ.เพื่ออนุมัติจำนวน 88,198 ครัวเรือนวงเงินรวม649ล้านบาทนะคะก็จะมีอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนที่เป็นบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังเนี่ยนะคะ 52,107 ครัวเรือนแล้วก็มีอัตรา 5,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้ก็เป็นน้ำล้อมรอบตามเงื่อนไข 36,091 ครัวเรือนนะคะส่วนการยื่นคำร้องขอตามระเบียบกทม.ผ่านเว็บไซต์ Claim Bangkok นะก็มีผู้ที่ยื่นแล้ว 86,088 คำร้องนะ5เขตสูงสุดนะที่1ก็คือลาดกระบังรองมาคือบางกะปิแล้วก็ที่3คือสายไหมที่4คือคลองสามวาและที่5คือมีนบุรีนะคะในเดียวกันนะคะกรุงเทพมหานครก็มีความคืบหน้าเรื่องการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตแรกกระบังว่าตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ90%นะคะทีนี้ถ้าภาพรวมการเก็บขยะน้ำท่วมทั่วกรุงเทพเลยเนี่ยนะคะตอนนี้เก็บสะสมแล้ว 1,686 ตันเฉลี่ยประมาณ800ตันต่อวันนะพื้นที่แคร่มเกล้าแห่งเดียวเนี่ยจัดเก็บมากกว่า 1,000 ตันต่อวันนะในช่วงที่เร่งรัดขณะพื้นที่อื่นก็ยังเดินหน้าจัดเก็บกันอย่างต่อเนื่องนะคะคนที่โดนเอาขยะไปกองหน้าบ้านนะที่มีคลิปออกมาเขาเครียดเหมือนกันนะ วันสองวันก็พอไหวพอมันนานๆเข้ากลิ่นมันเริ่มมามันเครียดจริงๆนะคนที่โดนทิ้งขยะหน้าบ้านเนี่ยนะฮะที่โดนเอาขยะไปกองหน้าบ้านนะที่มีคลิปออกมาเขาเครียดเหมือนกันนะวันสองวันก็พอไหวพอมันนานๆเข้ากลิ่นมันเริ่มมามันเครียดจริงๆนะคนที่โดน

โมบิล Total Energy Shell Chevron และ BP เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ว่าในรายงานการประชุมที่เขามีการเผยแพร่ออกมาในวันที่12ตุลาคมไม่มี CEO ของบริษัทเหล่านี้มาร่วมประชุมเลยนะคะเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามารัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประธานเปิดการประชุมด้านนโยบายและอุตสาหกรรมก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงและการโจมตีของซาอุดิอาระเบียก็จะต้องเด็ดขาดและตอบโต้อย่างจริงจังไม่แพ้กันนะคะการประชุม WPC Energy Congress เป็นการประชุมระดับนานาชาติจัดขึ้นทุกๆ2ปีปีนี้ก็จัดตั้งแต่วันที่11ถึง15ตุลาคมนะทีนี้สถานที่จัดการประชุมเนี่ยปรากฏว่าอยู่ห่างจากท่าอากาศยานานาชาติกรุงริยาดประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่ว่าสนามบินแห่งนี้ก็ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีไปแล้วถึง4ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะเตรียมกำหนดเพดานนำเข้ารถยนต์ไฮบริดจีนไม่เกิน 350,000 คันต่อปีอาจจะเริ่มบังคับใช้ได้เร็วที่สุดในวันที่1ธันวาคมนี้เพื่อที่จะรับมือกับปริมาณสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปกป้องอุตสาหกรรมภายในภูมิภาคด้วยโควต้านำเข้าในปีแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 350,000 คันและเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นอีกเพิ่มขึ้นปีละร้อยละ6นะตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปมาตรการนี้จะมีอายุ4ปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักไม่เลือกปฏิบัติขององค์การการค้าโลกนะคะโดย EU เนี่ยจะใช้เพดานนำเข้ารถยนต์ไฮบริดจากทุกประเภทประเทศไม่ใช่เฉพาะรถที่มีต้นกำเนิดจากจีนเท่านั้นแล้วก็กำหนดให้โควต้าของจีนเนี่ยไม่น้อยกว่าโควต้าของประเทศผู้ส่งออกรายอื่นโดยทั้ง EU แล้วก็จีนให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎขององค์การการค้าโลกนะคะส่วนที่สหรัฐนะคะผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐที่นิวยอร์กนะคะมีคำสั่งให้ฝ่ายบริหารภายใต้การนำประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยระงับการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพราะว่าใช้เงินภาษีประชาชนไปซื้อโฆษณาแล้วเนื้อหาเนี่ยมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัมป์นะคะการออกคำสั่งชั่วคราวสนับสนุนคำฟ้องของกลุ่มโจทย์อาทิกลุ่ม Common Cast องค์กรเฝ้าระวังที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดซึ่งเขาบอกโฆษณาเนี่ยเป็นการใช้งบสาธารณะโดยผิดกฎหมายแต่ทรัมป์เนี่ยเขาก็บอกว่าใช้งบประมาณจากเงินภาษีประมาณ19ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่7ตุลาคมคณะกรรมการแห่งชาติพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องบริษัทฝ่ายบริหารของทรัมป์ในกรณีเผยแพร่โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเป็นการหาเสียงเลือกตั้งนะแล้วเขาก็บอกว่าทรัมป์กำลังใช้เงินภาษีโดยละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางโฆษณาเหล่านี้นะคะเขาเริ่มออกอากาศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการยกย่องทรัมป์แล้วก็นำเสนอสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยนะก็เลยเหมือนกับการโฆษณาหาเสียงแล้วก็ไปบางอย่างในเนื้อหาก็จะเป็นเหมือนกับตอนที่ใช้หาเสียงตอนปี67ด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือโฆษณาแต่ละชิ้นเนี่ยจะลงท้ายด้วยข้อความว่าจ่ายโดยรัฐบาลสหรัฐมันผิดกฎหมายเลือกตั้งก็เลยให้หยุดการโฆษณาไว้ก่อนนะคะส่วนที่จีนนะคะมีการออกแนวปฏิบัติใหม่ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางอาหารนะคะแล้วก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการขายอาหารทางออนไลน์รวมไปถึงธุรกิจรูปแบบใหม่อื่นที่กำลังเติบโตแนวปฏิบัตินี้ออกโดยคณะกรรมการกิจการการเมืองและกฎหมายแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับความผิดร้ายแรงและก็เพิ่มการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารกับหน่วยงานยุติธรรมนะคะแต่ว่าคณะกรรมการก็ยืนว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยด้านอาหารในจีนโดยรวมยังมีเสถียรภาพแต่ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนว่าตอนนี้มีความท้าทายอะไรใหม่ๆเกิดมามากขึ้นและอาชญากรรมทางอาหารก็มีความซับซ้อนนะก็คือผู้ที่กระทำผิดเขาใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ควบคุมประโยชน์หลายขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการผลิตมาเลยห่วงโซ่อุปทานตลอด
สายเลยนะคะ

มาจนถึงส่งไปถึงมือผู้บริโภคเลยนะทีนี้แนวปฏิบัติเนี้ยก็เลยต้องกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อาหารโรงเรียนอาหารเพื่อสุขภาพผักและผลไม้เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการผลิตอาหารการขายออนไลน์บริการจัดเลี้ยงและการนำเข้าอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะวิทยาที่รายงานจากออสเตรเลียนะคะมหาวิทยาลัยโมนาชของออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการวิจัยข้อมูลจากการสังเกตการมากกว่า 53,000 รายการก็เป็นการรวบรวมการวิเคราะห์ชาวออสเตรเลียที่อายุ15ปีขึ้นไปจำนวนเกือบ 22,000 คนเป็นการสำรวจระดับประเทศ4รอบเลยนะคะแล้วก็พบว่าความเหงาส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจของชาวออสเตรเลียอายุ15ถึง24ปีมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆคนอายุน้อยสูญเสียคุณภาพชีวิตมากจากความเหงามากกว่าผู้ใหญ่คณะนักวิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเหงากับความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาโดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆสถานะการจ้างงานรายได้สภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตตลอดจนเหตุการณ์สำคัญในชีวิตด้วยนะก็พบว่าร้อยละ18ของคนอายุ15ถึง24ปีมีความรู้สึกเหงาขณะร้อยละ12ของผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปก็มีความรู้สึกเหงาเหมือนกันแต่ผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียเขามีความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมมากกว่านะคะหัวหน้านักวิจัยเขาก็บอกว่าผลการศึกษาเนี้ยเน้นย้ำความสำคัญของการตระหนักถึงภาวะความเหงาที่เกิดขึ้นในทุกช่วงวัยและการแยกแยะความเหงาออกจากความโดดเดี่ยวทางสังคมซึ่งหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงกายภาพน้อยลงตามความเป็นจริงนะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณระพีนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนัชชาไม่ได้ทานเจค่ะนัชชาทานทุกอย่างอย่างตามปกตินะคะขอบคุณคุณพักเคอินนะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ที่เห็นนี้คือส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้คณะราชทูตไทยนำไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสอันถือเป็นหลักฐานแสดงถึงความสำคัญของการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ในด้านพิธีการรับทูตนั้นถือเป็นประเพณีที่เป็นเกียรติยศของบ้านเมืองและได้เกิดเป็นระเบียบปฏิบัติทางการทูตขึ้นซึ่งในระยะแรกยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างเช่นความคิดเห็นของฝ่ายตะวันตกว่าราชทูตเป็นผู้แทนพระมหากษัตริย์และประเทศมีความสำคัญกว่าพระราชสารฝ่ายไทยเห็นว่าพระราชสารสำคัญกว่าราชทูตจึงจัดกระบวนแห่แหนพระราชสารเป็นการใหญ่แต่ก็ได้ผ่อนปรนระเบียบการเข้าเฝ้าให้ราชทูตยืนเฝ้าถวายพระราชสารได้ปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมทางการทูตให้เป็นไปตามยุคสมัยทั้งในการแต่งตั้งทูตไปประจำในต่างประเทศซึ่งต้องมีพระราชสารตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยื่นแก่ประมุขของประเทศที่ไปประจำอยู่และระเบียบพิธีที่เอกอัครราชทูตประเทศที่มีสัมพันธ์ทางการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและกราบบังคมทูลลาเมื่อพ้นจากหน้าที่ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้เอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆเข้าเฝ้าถวายพระราชสารหรืออักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระตำหนักจิรดาราโหฐานหรือพระตำหนักในภูมิภาคที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับทั้งนี้แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลำดับพิธีการเมื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำนักพระราชวังจัดขบวนรถยนต์หลวงไปรับมีอธิบดีกรมพิธีการทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศร่วมในรถขบวนด้วยเมื่อเอกอัครราชทูตและคณะมาถึงรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับทำหน้าที่สมุหราชมณเทียนถือไม้เท้ายอดครุฑประจำตำแหน่งนำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกเอกอัครราชทูตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสารตราตั้งหรืออักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแล้วพระราชทานพระราชดำรัสตอบมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตตามสมควรแก่เวลาแล้วเอกอัครราชทูตกราบถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขบวนรถยนต์หลวงนำเอกอัครราชทูตกลับนอกจากนี้ในโอกาสองค์พระประมุขหรือประมุขของประเทศต่างๆเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะก็ได้มีพิธีการเสด็จออกทรงรับโดยถือแบบปฏิบัติแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยเช่นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับณท่าอากาศยานดอนเมืองทรงนำพระราชอาคันตุกะตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดพิธีรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหรือมอบกุญแจเมืองจากนั้นทรงนำพระราชอาคันตุกะไปยังพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นที่ประทับแรมหรือที่พักแรมและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำหรือพระราชทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอาคันตุกะณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในระหว่างที่พำนักในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระราชอาคันตุกะไปทอดพระเนตรหรือเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเมื่อสิ้นสุดกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ธรรมเนียมการนำเรือหลวงมาตกแต่งให้งดงามเป็นเรือพระที่นั่งในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครเนื่องด้วยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งนี้หากเรือพระที่นั่งลำใดชำรุดจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมบ้างให้สร้างลำใหม่ขึ้นทดแทนบ้างเพื่อให้ริ้วกระบวนครบสมบูรณ์ตามแบบแผนที่เคยมีมาในรัชกาลปัจจุบันเรือพระราชพิธีได้ชำรุดเสียหายไปมากจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ซ่อมเรือต่อเรือพระราชพิธีจนครบริ้วกระบวนเพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินในโอกาสสำคัญหลายครั้งเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525ในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539รัฐบาลโดยกองทัพเรือได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายได้รับพระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9สร้างตามต้นแบบเรือมงคลสุบรรณครั้งรัชกาลที่3ซึ่งมีโขนเรือรูปพญาสุบรรณยุทธนาถในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรูปพระนารายณ์ประทับเหนือพญาสุบรรณพระราชทานนามใหม่ว่าเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งคงเหลือเพียงโขนเรือที่เชิญมาเป็นแบบในการสร้างเรือพระที่นั่งลำใหม่นี้โดยกรมอู่ทหารเรือออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบกรมศิลปากรรับผิดชอบงานด้านศิลปกรรมเมื่อพร้อมที่จะดำเนินการต่อเรือได้ในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือซึ่งเป็นพิธีสำคัญยิ่งของขั้นตอนการเริ่มต่อเรือการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมโขนเรือทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยทรงตอกหมุดตอนกระดูกงูทรงถือสายสูตรขนาดเจ้าหน้าที่โรยตอนกระดูกงูสู่อู่เรือพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเมื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ต่อแล้วเสร็จในเวลา1ปี7เดือนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งลงน้ำเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2539และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งทรงในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งลำแรกที่สร้างในรัชกาลปัจจุบันได้ขึ้นทำเนียบในริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคนับแต่นั้นมา

เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาพุทธศาสนิกชนมีประเพณีสำคัญเนื่องในการบำเพ็ญกุศลทั้งของหลวงและของราชตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12รวม1เดือนเรียกว่าประเพณีทอดกฐินพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆทั้งในพระนครและในหัวเมืองเรียกว่าพระกฐินหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเองบ้างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินแทนบ้างและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการคณะบุคคลหรือบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดตามพระอารามหลวงทั่วพระราชอาณาจักรเรียกว่ากฐินพระราชทานหากเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์เรียกว่าพระกฐินต้นในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาณพระอารามหลวง16พระอารามตามราชประเพณีหากเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชจะทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระรูปสมเด็จพระสังฆราชซึ่งประดิษฐานณพระอารามนั้นๆด้วยเช่นวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามทรงถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสเป็นต้นนอกจากนี้ยังโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์โดยการถวายพระกฐินต้นณวัดในท้องถิ่นต่างๆตามพระราชอัธยาศัยที่สำคัญยิ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูขนบประเพณีแต่ครั้งโบราณแล้วเรือพระราชพิธีที่เป็นงานศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาอย่างได้รับการบูรณะซ่อมแซมจัดเข้าในริ้วกระบวนพยุหยาตราที่สวยงามเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งชาติการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาในรัชกาลปัจจุบันนับเป็นการสืบทอดราชประเพณีที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณได้อย่างครบถ้วนอันเป็นการเจริญรุ่งพระพุทธศาสนาและเป็นสวัสดิมงคลยิ่งแก่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์

โขนละครนาฏศิลป์ที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่โบราณจึงย่อมมีครูเป็นผู้ฝึกหัดสั่งสอนแก่ศิษย์ทีละขั้นทีละตอนนับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงตามลำดับผู้ที่ฝึกหัดเล่าเรียนวิชาโขนละครจึงเคารพและมีธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องด้วยการคารวะครูในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงพระเป็นเจ้าสูงสุดของพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ในทางนาฏศิลป์และดนตรีและครูปัทยาคือหัวโขนต่างๆที่ใช้ในการแสดงพิธีไหว้ครูโขนละครถือว่าพิธีครอบเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการครอบเพื่อเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและรับเข้าเป็นผู้มีอาชีพอย่างเดียวกันตลอดจนครอบเพื่อรับสืบทอดเป็นครูให้นำวิชาไปสั่งสอนศิษย์และเป็นครูผู้ทำพิธีครอบสืบต่อไปโดยเฉพาะผู้ที่จะทำพิธีครอบและประกอบพิธีไหว้ครูแก่ผู้ศึกษาวิชานาฏศิลป์ตามประเพณีไทยแต่ครั้งโบราณได้นั้นต้องเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงครอบพระราชทานเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพทรงเป็นบรมครูแห่งศิลปศาสตร์ทั้งปวงหากผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบเป็นประธานครอบไหว้ครูโขนละครมีน้อยลงและยังไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใดต้องขอรับพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงแต่งตั้งและพระราชทานครอบขึ้นในวาระอันควรในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2506เมื่อถึงปี2525คงเหลือครูผู้เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเพียงคนเดียวเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมศิลปากรคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติพร้อมเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครพร้อมกับพระราชทานครอบองค์พระพิราบในคราวเดียวกันณศาลาดุสิตดาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2527การนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครจำนวน5คนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศิลปิน7คนรับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบจากนั้นผู้รับมอบพระราชทานครอบและศิลปินผู้รับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบรวม12คนรำถวายมือตามประเพณีแล้วจึงโปรยข้าวตอกดอกไม้ณที่บูชาซึ่งตั้งหัวโขนตามลำดับได้แก่พระมหาเทพทั้ง3คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมพระฤาษีหัวโขนที่ใช้ในการแสดงรวมทั้งเครื่องประดับศีรษะละครและอาวุธของละครแล้วกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนับแต่นี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบประธานไหว้ครูโขนละครมีสิทธิ์ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและทำพิธีครอบได้ตามประเพณีของนาฏศิลป์ไทยและยังมีสิทธิ์ที่จะประสิทธิ์ประสาทให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นมีความรู้ความสามารถในการแสดงมีความประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมและเป็นที่นับถือของศิษย์ทั้งหลายสามารถเป็นผู้สืบทอดการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครต่อไปได้ด้วย

เมื่อรัตนโกสินทร์ศก127ตรงกับพุทธศักราช2451ประเทศไทยได้มีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในอดีตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในครั้งนั้นมหาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเฉลิมพระขวัญขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมรูปขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความจงรักภักดีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระบรมรูปทรงม้าอย่างเช่นที่นิยมสร้างกันในยุโรปสมัยนั้นประดิษฐานณพระลานพระราชวังดุสิตที่แท่นฐานด้านหน้าจารึกข้อความส่วนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยะมหาราชเนื่องจากพระบรมราชานุสรณ์สร้างเป็นพระบรมรูปประทับบนม้าทรงชนทั่วไปจึงเรียกกันว่าพระบรมรูปทรงม้าและนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบรมรูปทรงม้าได้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งความผูกพันที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชสืบมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกนาถและถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสืบเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลชื่อว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้ถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2454ปีต่อมาโปรดให้เปลี่ยนเป็นจัดการพระราชพิธีในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมและถวายราชสักการะพระบรมรูปทรงม้าณพระลานพระราชวังดุสิตมีแบบแผนการพระราชพิธีต่างกันบ้างในแต่ละรัชสมัยเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชื่อพระราชพิธีนี้ว่าการพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงดอกไม้และถวายสักการะพระบรมรูปณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลที่8คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ปฏิบัติการพระราชพิธีในพระปรมาภิไธยเรียกชื่อว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกรัชกาลที่5แล้วเรียกพระบรมรูปทรงม้าว่าพระบรมรูปปัญจมราชานุสรณ์ในรัชกาลปัจจุบันเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ที่พระลานพระราชวังดุสิตแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบรมมหาราชวังพวงมาลาหลากหลายที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเชิญมาถวายราชสักการะในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างไม่เสื่อมคลาย

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อฉลองพระมหากรุณาธิคุณตามโอกาสอันควรนั้นมีมาแต่โบราณเช่นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติและในโอกาสมหามงคลต่างๆการเฉลิมพระนามนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระนามพระพุทธรูปฉลองพระองค์บ้างตั้งพระนามพระอัฐิบ้างโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกในพระสุพรรณบัตรบ้างดังเช่นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดสององค์ในพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่าสุราลัยในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระนามถวายใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากการถวายพระนามสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้วได้ทรงเฉลิมพระยศสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอดซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาศในพุทธศักราช2477คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิปดินได้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกว่าสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าพระราชชนนีศรีสังวาลและเมื่อพุทธศักราช2481ได้ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศพระราชชนนีศรีสังวาลเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2513มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทข้อความในพระบรมราชโองการแสดงถึงพระราชฤทัยเทิดทูนที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนกด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการในการวางรากฐานการแพทย์แผนใหม่เป็นผลให้กิจการแพทย์และการสาธารณสุขได้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบันและทรงพระราชดำริระลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าทรงเป็นอุปการินีมีคุณอุปการยิ่งกว่าผู้ใดได้ทรงอภิบาลบำรุงและทรงอนุสาสสั่งสอนความดีงามตามคติยราชประเพณีตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาทั้งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนเป็นอเนกปริยาย

ตามราชประเพณีแต่โบราณมาหากมีการประสูติเจ้าพนักงานประโคมเป็นสัญญาณบอกกล่าวให้ทราบทั่วกันหากประสูติพระราชโอรสประโคมคล้องชัยสังแตรปี่พาทประสูติพระราชธิดาบรรเลงมโหรีปี่พาทแล้วจึงมีการเบิกพระโอษฐ์ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์แทนการเบิกพระโอษฐ์ส่วนการประโคมนั้นเมื่อประสูติเจ้าฟ้าพระราชโอรสเพิ่มแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารยิงปืน21นัดเฉลิมพระเกียรติเมื่อพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษา3วันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีสมโภชน์3วันตามราชประเพณีมีพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงเจิมแล้วทรงผูกได้พระขวัญขันพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษาครบ1เดือนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชน์อีกวาระหนึ่งเรียกว่าพระราชพิธีสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่การนี้โหรหลวงจะถวายพระฤกษ์ผูกดวงพระชตาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามพระราชพิธีสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานพระเจ้าหลานเธอด้วยลำดับการพระราชพิธีวันแรกเป็นพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสงฆ์วันที่สองเป็นพระราชพิธีทำขวัญขึ้นพระอู่เริ่มต้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์ประกอบพิธีทำน้ำสงฆ์และทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ลงในขันพระสาครแล้วพระครูพราหมณ์เชิญกรงกุ้งปลาทองเงินมะพร้าวทองเงินลอยในขันพระสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงจรดพระกรรไกรคลิบพระเกศาทรงเจิมและทรงผูกได้พระขวัญระหว่างนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังฆ์พนักงานภูษามาลาแกว่งบันเดาะชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์แกวนพระอู่แหวนแม่ซื้อประจำวันประสูติปูลาดพระยี่ผู้วางเครื่องมงคลราชพิธีลงในพระอู่คือศิลาบทผลฟักเขียวทาดินสะพองถุงพันพืชหลั่งน้ำสังและเจิมพระอู่เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางเครื่องราชพันธ์และทองคำจารึกอักษรพระนามตามราชประเพณีแล้วพระราชครูพราหมณ์ถวายน้ำเทพมนต์ถวายใบมะตูมลำดับต่อไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชโอรสพระราชธิดาหรือพระเจ้าหลานเธอลงบรรทมในพระอู่พระครูพราหมณ์ติดสายพระอู่ทองคำไกรพระอู่ถวายเหกล่อมจบแล้วพราหมณ์เป่าสังชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับแว่นเวียนเทียนสมโภชครบ3รอบแล้วพระครูพราหมณ์ถวายเจิมถวายได้พระขวัญเป็นเสร็จการพระราชพิธี

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเรากันไฟไว้นานๆในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เป็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงบุญทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกับปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับอันนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะครับเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าโรงป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดเอาล้านบาทควันจากไฟ

0: ินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรและสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกับตะร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตะร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลา

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: รับในวันนี้กับท่านใช
1: ้แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: เพราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
0: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
2: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audition live. DC power.
2: Check.
1: Live.
2: On.
1: Audition live.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนี้แล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมตรงนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ยอารมณ์นี้แรงไหมเนี่ยหญ้าเยอะขี้เกียจจุด
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆ เหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้ทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำไปตะปูนน้ำมาตะปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายหูมากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าทางนั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นครามของชาวบ้านก็ขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มนามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ามกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: าจะเสนอกลับขึ้นไปใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

เพราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมเป็นของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่า

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทำให้การมองชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่าๆเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปราจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดมันในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

ริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพองมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าขึ้นบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปส่วนฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไป
0: ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยในแก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มบ้าน
0: และวันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไปสำหรับวันที่11ถึง17ตุลาคม2569จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่12ถึง17ตุลาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหลอก

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

้างป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแดงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยัง

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวขวิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

วายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาเชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไป

มวลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่26

0: กเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะคะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลปูนสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นๆในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทีดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเลยนะทีนี้เราก็มาเด
0: ี๋
1: ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเองนะ
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

นกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

ัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: อันนี้เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อน้ำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้ภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะฮะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงนะฮะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

วิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

แห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

แม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

0: ทางนู้น
1: การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะฮะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะฮะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกเนี้ยนะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างศูนย์เปล่า

ในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผี

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยวตัวเอาไว้

นี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บน

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบก

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็น

วดหนึ่งคู่ที่อยู่ระหว่างตารวมมีหน้าที่ดมกลิ่นข้างใต้ของส่วนหัวมีงวงซึ่งภายในมีหลอดครึ่งวงกลม2หลอดใช้สำหรับดูดน้ำหวานหรือของเหลวต่าง

แต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้น

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

ม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: เราไปทางนี้
0: ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกเหงาตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทอนไนยเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกเหงาที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเหงาที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกเหงาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้อง

เร็วในขณะนี้ปู่เจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปู่เจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.ร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที
1: ่ในงานเยอะที่เขาจะใส
2: ่กันแบบได้ก็ได้แต่ว่าสาธิตชาวบ้านต้องการก็ต้องการอันนี้ในการเดินทางนี่แหละ
0: บ้านยูโยะมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: ก็ตรงนี้นะที่นี่รู้สึกของเขาเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ไหนบ่อปลาไม่เราก็ไม่รับฟันเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไปสำหรับวันที่11ถึง17ตุลาคม2569จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่12ถึง17ตุลาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมงคลเท่านั้น

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคลีนกยูงในป่าห้วยแข้งเป็นเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ชาเขี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งเราก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี่นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150 0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาอย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำใหมันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55เมื่อกี้จดไปเลยนะ
1: 55ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะนี่มันจนหลวมมือเนี่ย
4: มันทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามอันนึงที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: ามาศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1นะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าถึงจะพัง
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแต่ต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

มัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไปในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

าเที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีที่นี่ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านได้ยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินเนี่ยพวกชาวบ้านก็อยากได้เพราะว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกว่ากูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้คิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค
3: เ

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

าวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชตอนพระปฐมบรมราชองค์การสู่ปฐมบทแห่งการพัฒนาติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
5: เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินทางทรงงานมากที่สุดในโลกในด้านการพัฒนาทรงใช้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นโดยทรงพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีผู้เข้าร่วมประมาณ 18,000 คนโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกระบุว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาพร้อมแสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของรัฐบาลไทยซึ่งไทยใช้เวทีนี้นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลกรวมถึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ภายในรอยัลพาวิลเลียนเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจสำคัญที่สืบสานมาถึงปัจจุบันทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นจากนานาชาติเชื่อมโยงประเทศไทยกับแวดวงการเงินการธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนถือเป็นอีกก้าวที่ช่วยให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของเวทีโลกอีกครั้งปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะมี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลก มี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

แล้วก็อาจจะขอกระป๋องขอมันน้ำแต่ว่ากระป๋องมาตรฐานอาจจะหายากอย่างนี้เป็นกระป๋องอะไรก็ได้ขอให้วัดได้น้ำฝนเท่าไหร่ใน24ชั่วโมงอันนี้จะเป็นวิธีที่จะทราบเตือนเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าที่มีเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรโดยเฉพาะหน้าที่ฝนตกมาอย่างปีที่แล้วถ้ามีสัญญาณเตือนภัยก็สามารถที่จะแก้ไขได้มากขึ้นไม่ต้องน้ำไม่ต้องท่วมตรง2เมตรในเมืองก็ง่ายช่วยบอกไปก็หมู่ชาวแดนนี้ก็

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6:13 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังจะสลอยกันในทุกช่องทางนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะดิฉันมีนาเสรีอรุโนแล้วก็ทีมงานจะสลอยนะคะที่เราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตลอด24 ชั่วโมงตลอดการเดินทางกันเลยค่ะวันนี้วันที่13 ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านนะคะที่ได้พระทานแก่ประชาชนนะคะเรียกว่าในทุกๆเรื่องเลยนะคะอย่างเรื่องของการเดินทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรนะคะที่พระองค์ท่านก็ได้พระทานนะคะแนวทางค่ะรวมทั้งท่านที่เดินทางกันนะคะก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าเส้นทางในพระดำรินะคะที่ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรนะคะอย่างทางด้านของทางสะพานหวันอุตสาหกรรมนะคะที่เชื่อมระหว่างสุดปราการเชื่อมมาที่ฝั่งพระนครฝั่งกรุงเทพนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็ช่วยลดปัญหานะคะที่ไม่ให้รถบรรทุกต้องวิ่งเข้ามาในเมืองนะคะโดยการที่มีสะพานทั้ง2 สะพานนี้นะคะเชื่อมต่อกับวงของอุตสาหกรรมนั่นก็คือการท่าเรือแห่งประเทศไทยท่าเรือคลองเตยนะคะรวมทั้งทางด้านของปู่เจ้าสมิงพลายทางพระประแดงค่ะที่เป็นดินแดนของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็ทำให้การขนส่งสินค้าไม่ต้องวิ่งเข้ามาในเมืองช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระทานเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดีนะคะเรียนเชื่อว่าทุกท่านที่ใช้เส้นทางก็คงจะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะส่วนในช่วงของวันนี้นะคะที่ก็มีหลายๆกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะก็จะมีทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะกรมเจ้าท่าค่ะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันนี้นะคะมีจัดเรือตรวจการเจ้าท่าจากฝั่งธนบุรีมาที่ฝั่งพระนครค่ะก็โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีเส้นทางท่าเรือวัดอรุณราชวรารามท่าเรือวรคังท่าเรือท่าช้างก็ให้บริการตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จกิจกรรมนะคะอันนี้ที่ทางกรมเจ้าท่านั้นได้จัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะส่วนในช่วงของเช้าวันนี้นะคะเราก็มาติดตามสภาพการจราจรกันนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ที่ทั้งหน่วยงานราชการทั้งภาคเอกชนนะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะสภาพการจราจรในช่วงเช้าอาจจะรถไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะคะแต่ก็เชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่ต้องทำงานกันโดยเฉพาะคนที่ทำงานในภาคบริการนะคะที่24 ชั่วโมงค่ะไม่สามารถหยุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาเข้าเวรทำงานกันนะคะทีนี้มาดูสภาพการจราจรกันในช่วงตอนเช้านี้นะคะมีรับแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุเข้ามานะคะเป็นถนนประชาอุทิศฝั่งทนในฝั่งขาออกค่ะช่วงของตรงกันข้ามกับพระจอมเกล้าธนบุรีมาที่แยกนาหลวงค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ปากซอยประชาอุทิศ27/2อันนี้มีอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ1 รายค่ะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเหตุที่เกิดก่อน6 โมงเช้านะคะตอนนี้เขาเจอว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพคงจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็หลังจากนั้นได้เคลื่อนย้ายรถกันต่อไปนะคะการจราจรอาจจะมีชะลอตัวบ้างในจุดที่เกิดเหตุนะคะเวลาผ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะผ่านมาแล้วการจราจรใช้กันได้ในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณกิฟค่ะคุณกิฟเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานมุ่งหน้าจากแยกตากสินมุ่งหน้ามาที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงใต้ BTSกรุงธนบุรีนะคะยังว่ามีแท็กซี่กับรถเก๋งเนี่ยชนกันแล้วก็รถเก๋งนั้นพลิกคว่ำเลยนะคะ ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะยังเคราะห์ดีที่จุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงก่อน6โมงนะคะก่อนหน้านี้คุณพ่อน้องซีเกมเนี่ยแจ้งมาว่าใช้ทางด่วนขั้นที่1จากดอกขนองมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะคะช่วงของตรงทางขึ้นเลียบแม่น้ำที่มีกรวยสีส้มเนี่ยหล่นอยู่ช่องทางกลางก็ประสานทางกู้ภัยทางด่วนไปนะคะตอนนี้ก็น่าจะดำเนินการกันเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรนั้นไม่มีปัญหานะคะการจราจรในขณะนี้การจราจรใช้การได้ค่ะส่วนเรื่องของดินฟ้าอากาศลมฟ้าอากาศนะคะที่เราต้องติดตามกันนะคะในวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งดูจากการคาดการณ์เนี่ยฝนรู้สึกว่าจะโอกาสเกิดเนี่ยมากกว่าเมื่อวานเนี่ยแค่ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนในขณะนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นไม่พบกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิก็อยู่ราวๆ27องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 89% นะคะจากทางภาพเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเห็นกลุ่มฝนเป็นเซลล์เล็กๆนะคะอยู่ในอ่าวไทยนะคะอ่าวไทยทางด้านของค่อนมาทางชลบุรีนะคะซึ่งทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพนะคะแต่ว่าท้องฟ้าในกรุงเทพยังดูแบบอึมครึมนะคะยังไม่ค่อยมีแดดมากสักเท่าไหร่ค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนท่านที่เดินทางกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหรือว่าจะมาในช่องทางของ X ก็ได้นะคะโพสต์มาที่ S ค่ะ JS ร้อย Radio นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านที่ติดตามทาง YouTube นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะสำหรับช่องทางของ YouTube ค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือนั้นในวันนี้โอกาสเกิดฝนนั้น40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดสุรินทร์ส่วนภาคกลางนะคะฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้พื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะนำมาฝากกันนะคะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของทางการเงินค่ะโดยคนดีนะคะถือว่าเป็นคนดีนะเพราะว่าเป็นคนที่มีวินัยทางการผ่อนดีนะคะถือว่าเป็นคนดีไม่ได้ไปเบี้ยวหนี้หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ Car Forecast นั้นขอมอบกำลังใจให้ทั้งเจ้าของรถยนต์เจ้าของรถบิ๊กไบค์คนเก่งที่เป็นคนดีนะคะที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการเงินทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆรวมทั้งคนที่จ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าแหมมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมนะคะการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าสินเชื่อมันก็ตรงเวลาแต่ว่าคนที่ผ่อนคนที่ทำเนี่ยจะรู้ตัวเองดีที่สุดเลยนะคะว่ากว่าจะทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนต้องเป็นเดอะแบกค่ะ ต้องเป็นเดอะแบกที่ต้องทำงานหนักขึ้นยอมลดความสุขบางอย่างลงไปนะคะเพื่อให้เรื่องของวินัยทางการผ่อนนั้นให้ทุกภาระนั้นสามารถผ่านไปได้ซึ่งความพยายามเหล่านี้คนอื่นอาจไม่รู้นะคะแต่ว่าคนที่เป็นเดอะแบกเนี่ยรู้เป็นอย่างดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะต้องแบบจัดสรรนะคะว่าถึงเวลาวันนี้ค้างงวดสินเชื่อนะถึงเวลานี้ค่าน้ำค่าไฟนะคะมันต้องตรงเวลานะคะเพราะว่าเป็นวินัยทางการผ่อนที่ดีไม่แพ้วินัยทางการเงินทั้งสิ้นนะคะซึ่งคาร์ฟอร์แคชนั้นเห็นแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สำหรับคาร์ฟอร์แคชค่ะคนที่มีวินัยผ่อนดีแล้วก็มีความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งนะคะคนเก่งที่คาร์ฟอร์แคชนั้นอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลงค่ะคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีค่ะสำหรับทั้งรถยนต์แล้วก็รถบิ๊กไบค์นะคะโดยรถที่เข้าเงื่อนไขนั้นไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่ค่ะก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันค่ะทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์ด้วยนะคะวงเงินได้สูงสุด 140% สมัครง่ายรู้ผลไวค่ะแล้วก็มีความสุขแบบบวกๆด้วยนะคะสิทธิประโยชน์ตลอดสัญญาระยะเวลาสัญญานั้นรวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทค่ะระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2570ระยะเวลาแคมเปญนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30ธันวาคม2570ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข02-740-7400 02-740-7400ก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวค่ะและเงื่อนไขนั้นก็เป็นไปตามที่ให้ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะสำหรับคาร์ฟอร์แคชค่ะที่นำมาฝากกันนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะทางด้านของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะได้ยกเว้นค่าผ่านทางค่ะนะคะก็จะมีทางด่วนขั้นที่1นะคะทางด่วนศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2ค่ะแล้วก็ทางด่วนทางพิเศษสายอุดรลัทยานะคะไปจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันนี้นะคะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยกเว้นค่าผ่านทางนะคะสำหรับ3สายทางที่ได้บอกไปนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นอกจากนี้นะคะก็มีในเส้นทางนะคะในเส้นทางสภาพการจราจรกันนะคะที่ได้แจ้งอุบัติเหตุนะคะฝากดูด้วยนะคะว่าอุบัติเหตุตรงถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของใต้ BTS กรุงธนบุรีที่มีแท็กซี่กับรถเก๋งชนกันแล้วก็รถเก๋งนั้นพลิกคว่ำขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนว่าณตอนนี้ล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะหรือว่ายังคงกีดขวางกันอยู่นะคะท่านใดที่ผ่านมาก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะก็อันนี้จะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆนะคะที่กำลังเดินทางกันนะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะมีข้อมูลนะคะที่ทางด้านขสมกนะคะได้แจ้งเข้ามาว่าปรับเวลาให้บริการรถชัตเทิลบัสนะคะในช่วงของวันนี้นะคะโดยปรับเวลาให้บริการรถชัตเทิลบัสนะคะมีเส้นทาง M1 M7 M8 M9 M2 นะคะโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.เที่ยวสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา 13:30 น.นะคะแล้วก็ M16 อันนี้สายรถนะเริ่มให้บริการเวลา 8:00 น.แล้วก็เที่ยวสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา 13:00 น.ค่ะนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ทางสายด่วนของขสมกนะคะที่หมายเลข1348นะคะที่ได้ปรับเวลาให้บริการกันเฉพาะวันนี้นะคะวันที่13 ตุลาคมนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามเดินทางกันต่อนะคะในเส้นทางซึ่งบางท่านอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดการจังหวัดพื้นที่ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครนะคะแบบเช้าไปเย็นกลับนะคะโดยในเส้นทางต่างๆก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมนะคะเส้นทางสายหลักที่เดินทางจากกรุงเทพไปนะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่อย่างใดนะคะยังสามารถเดินทางกันได้แบบสบายๆนะคะรวมทั้งอากาศในวันนี้ก็น่าจะเป็นใจนะคะเพราะว่าฝนนั้นเริ่มน้อยลงเพราะว่าฝนนั้นเริ่มลงภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลทางภาคกลางก็จะค่อนข้างสบายหน่อยนะคะในการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าจะไปธุระที่จังหวัดพื้นที่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็รวมทั้งในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะหน่วยราชการนั้นก็จะเป็นวันหยุดพิเศษกันนะคะเนื่องจากว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการประชุมประจำปีนะคะเรียกว่าประชุมของ IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะที่วันนี้ในปีนี้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรื่องของสภาพการจราจรนะคะก็เป็นช่วงที่ได้ work from home แล้วก็หยุดยาวๆกันนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะถือโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครนะคะมาดูในเส้นทางสภาพการจราจรกันในช่วงเวลานี้นะคะก็เส้นทางที่เดินทางออกไปต่างจังหวัดกันนะคะทางด้านของถนนพระราม2ค่ะถนนพระราม2ในช่วงเวลานี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ลงทางด่วนดาวคะนองมานะคะการจราจรของถนนพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะที่มุ่งหน้าออกไปทางด้านของสมุทรสาครค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็การจราจรนั้นยังใช้การได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกกรุงเทพนะคะส่วนในเส้นทางของมอเตอร์เวย์นะคะทางหลวงหมายเลข7ค่ะเส้นทางกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุดนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ในฝั่งขาออกไปก็ยังคงใช้การได้ดีนะคะเช่นเดียวกันแล้วก็ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางพัทยามาบตาพุดเข้ามาค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้ามาทางชลบุรีแล้วก็เข้ามาทางกรุงเทพนะคะผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิค่ะในช่วงเวลาตอนนี้การจราจรนั้นยังคงใช้การได้นะคะทางด้านของมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข9นะคะเส้นทางของบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีค่ะในช่วงตอนนี้การจราจรเนี่ยยังคงใช้การได้นะคะในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันจากทางบางพลีมุ่งหน้าไปทางบางปะอินค่ะต่อเนื่องออกไปในเส้นทางของพหลโยธินนะคะออกไปทางด้านต่างระดับบางปะอินนะคะในขณะนี้การจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะเช่นเดียวกับทางด้านของวงแหวนตะวันตกนะคะกาญจนาพิเศษค่ะช่วงของทางด้านจากทางสมุทรสาครเข้ามานะคะแล้วก็มาใช้ทางวงแหวนตะวันตกกาญจนาพิเศษออกไปทางบางใหญ่ค่ะในขณะนี้การจราจรยังใช้การได้นะคะในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็ตอนนี้สภาพอากาศแดดเริ่มมาแล้วนะคะวันนี้ก็คงจะท่านที่ไม่ได้ไปไหนนะคะคงเริ่มกิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะซักผ้าตากผ้าอะไรกันนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างเป็นใจนะคะแดดเดินเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะใช้ได้เลยนะคะส่วนเรื่องของน้ำที่ท่วมนะคะในทางด้านของตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะจุดไหนยังมีน้ำที่ระบายไม่หมดไหมคะในตามตรอกซอกซอยอะไรนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะก็กด SOS มาได้เลยนะคะจากทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะ กด SOS มาได้เลยนะคะจากทางแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะในยามที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีนะคะก็ใช้ SOS ค่ะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะโดย SOS เนี่ยเมื่อใช้นะคะเมื่อโทรออกมามันก็จะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอแจ้งรหัส2หลักนี้กับทางเจ้าหน้าที่สสร้อยที่รับสายรับข้อมูลนะคะโดยรหัส2หลักนี้ก็คือจะแทนพิกัดแทนตำแหน่งนะคะจะบอกพิกัดบอกตำแหน่งว่าจุดที่อยู่นั้นอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งก็จะทำให้ในการแจ้งเรื่องแจ้งเหตุต่างๆเนี่ยนะคะมันก็สะดวกมากขึ้นค่ะนะคะเพราะว่าไม่ต้องบอกว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเรื่องราวที่อยากจะให้จสร้อยนั้นช่วยเหลือนั้นเป็นเรื่องอะไรกันนะคะก็ใช้ SOS ใน JS Rail Application แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับ SOS ใน JS Rail Application นะคะนอกจากนี้ค่ะแอปพลิเคชันของเรานะคะยังรวบรวมในสื่อโซเชียลของจสร้อยเอาไว้ในนั้นได้เลยนะคะทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ทั้ง X ทั้ง TikTok ทั้ง YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์ด้วยค่ะนะคะรวบรวมเอาไว้หมดเลยนะคะสามารถที่จะเข้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะไม่ต้องแบบว่าเข้าไปแยกต่างหากค่ะอยู่ในนั้นค่ะจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะคะได้หมดในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลานี้ก็มีแจ้งเรื่องของทั้งข้อมูลสภาพอากาศนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางค่ะนะคะทางด้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะนะคะทางปภ.เนี่ยก็ได้มีการเตือนว่ามีฝนตกหนักนะคะในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนะคะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงค่ะจะมีริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งที่ลุ่มต่ำนะคะพวกลำคลองสาขาต่างๆที่ลาดเชิงเขานะคะอันนี้ขอให้เฝ้าระวังกันค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเคยเกิดที่เป็นที่ลุ่มต่างๆเวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมขังนะคะดังนั้นทางปภ.ราชบุรีก็เตือนคนราชบุรีนะคะให้เฝ้าระวังทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ค่ะรวมทั้งนะคะอันนี้ที่สำคัญมากนะคะว่าท่านที่นำขอคะดังนั้นทางปภ.ราชบุรีก็เตือนคนราชบุรีนะคะให้เฝ้าระวังทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ค่ะ

0: สำเร็จจะเพิ่มเติมกับกรณีอุบัติเหตุตรงถนนกรุงธนบุรีนะคะที่ใต้ BTS ซึ่งมีแท็กซี่กับรถเก๋งชนกันนะคะรองสารวัตรคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุในจุดนี้เป็นแท็กซี่กับเก๋งชนกันแล้วก็พลิกคว่ำนะคะตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายหมดแล้วหรือยังอะคะ
1: เคลื่อนย้ายหมดแล้วครับพ้นขีดขวางแล้วครับตอนนี้เปิดการจราจรปกติแล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะ
1: คนขับรถเก๋งบาดเจ็บเล็กน้อยครับผู้ที่นำส่งรปภไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ้โอค่ะแล้วเหตุมันไปยังไงมายังไงคะถึงแบบถึงขนาดพลิกคว่ำกันเลยอะค่ะ
1: พอดีรถเก๋งเขาขับมาเสียหลักครับแล้วมากระแทกแท็กซี่ครับ
0: อ๋อเก๋งมาเสียหลักไปชนแท็กซี
1: ่ครับพอดีถนนมันโล่งครับวันนี้วันหยุด
0: ค่ะ
1: จะใช้ความเร็วนิดนึงอะไรอย่างงี้
0: อืมค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็บาดเจ็บเล็กน้อย
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็ไอ้อันนี้ย้ายไปนานหรือยังอะคะ
1: สักพักแล้วครับสักพักแล้วเรียบร้อยแล้วครับเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะ
1: ครับผมไม่มีอะไรแล้วครับผม
0: แล้ววันนี้ภาพรวมในพื้นที่เป็นไงบ้างอะคะวันนี้วันหยุดด้วย
1: รถน้อยคล่องตัวครับถนนโล่งครับวันนี้วันหยุด
0: ค่ะโล่งมากเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณทัศนันนะคะแจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือค่ะเป็นซัมซุงตัวเครื่องสีดำนะคะใส่เคสสีขาวค่ะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม ก6702กทมนะคะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม ก6702กทมนั่งรถคันนี้จากถนนเจริญราษฎร์มาลงที่คอนโดเจกลับประพฤกเมื่อช่วง 5:30 ที่ผ่านมานะคะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารทำหล่นเอาไว้นะคะฝากด้วยถ้าเก็บไว้ให้ยังไงนะคะก็แจ้งประสานมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับพี่แท็กซี่คันนี้นะคะเขียวเหลือง1มม ก6702กทมผู้โดยสารนั่งจากเจริญราษฎร์มาลงที่คอนโดเจกลับประพฤกเมื่อช่วงประมาณ 5:30 ที่ผ่านมาฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะที่ลืมเอาไว้ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ท่านที่กำลังเดินทางกันนะคะท่านที่ใช้เส้นทางอาจจะเดินทางไปในพื้นที่นะคะหรือว่าไปเที่ยวนะคะอย่างไปบางคนอาจจะไปเขาใหญ่กันนะคะในเส้นทางนะคะผ่านไปจุดไหนนะคะสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างนะคะรถใช้เส้นทางกันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะก็แจ้งข้อมูลกันได้เลยนะคะผ่านช่องทาง S ก็ได้นะคะที่ JS Law Radio นะคะหรือว่าจะเพิ่มเติมรายงานการจราจรกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับในช่วงนี้ในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
0: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีแจ้งข้อมูลสภาพการจราจรนะคะที่คุณสมปองคุณสมปองนี่ใช้ทางด่วนนะคะทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์เป็นฝั่งจากทางแจ้งวัฒนะเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางพระราม9แล้วก็ทีนี้คุณสมปองเนี่ยผ่านมาตรงช่วงของต่างระดับศรีนครินทร์นะคะบอกว่ามีเป็นผู้หญิงสูงอายุค่ะเดินอยู่บนทางด่วนเลยนะคะสวนทางกับรถในช่องทางขวาที่ชิดกับแนวบาริเออร์นะคะซึ่งอันตรายมากเพราะว่ารถเนี่ยวิ่งเร็วนะคะรถวิ่งเร็วมากนะคะเพราะว่าวันนี้วันหยุดนะคะรถก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ความเร็วกันเยอะค่ะแต่ว่าเป็นหญิงมีอายุแล้วนะคะไปเดินสวนทางกับรถอยู่ในช่องขวาที่ช่วงต่างระดับตรงศรีนครินทร์นะคะของทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์นะคะเดินสวนทางกับรถค่ะนะคะตอนนี้เจ้าสร้อยก็ประสานงานกับทางกู้ภัยของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้พาลงไปก่อนนะคะไม่มั่นใจว่าเป็นมีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นคนเร่ร่อนที่อยู่ในละแวกนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลที่คุณสมปองผ่านไปแล้วก็แจ้งเข้ามาทางจสร้อยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในวันนี้ค่ะนะคะทางด้านของในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะได้ให้บริการที่จอดรถยนต์สำหรับประชาชนที่เดินทางมาวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะในอุทยานนั้นสามารถรองรับรถยนต์ได้300คันนะคะแล้วก็คือให้บริการมีที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถได้ทางด้านถนนสวรรคโลกนะคะจำนวน300คันค่ะในช่วงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะสำหรับประชาชนที่จะไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติตรงถนนพิษณุโลกนะคะก็สามารถไปจอดรถกันได้นะคะจัดไว้ตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะส่วนในขณะนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะก็มาดูเส้นทางกันนะคะบริเวณถนนใกล้เคียงกันเลยนะคะจากทางด้านของนางเลิงนะคะแยกนางเลิงค่ะที่มุ่งหน้ามาทางถนนพิษณุโลกนะคะผ่านทางด้านของอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้นะคะการจราจรในขณะนี้ก็มีรถไม่มากเท่าไหร่นะคะมีรถรอสัญญาณไฟกันบ้างก็ไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะช่วงของถนนพิษณุโลกค่ะต่อเนื่องมาที่ยมราชนะคะในตอนนี้การจราจรก็ใช้กันได้นะคะต่อเนื่องมาที่ทางถนนเพชรบุรีค่ะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของยมราชมามุ่งหน้ามาที่แยกราชเทวีค่ะต่อเนื่องมาทางด้านของพญาไทนะคะแล้วก็มุ่งหน้าออกมาทางด้านของประตูน้ำนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรใช้การได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้รถค่อนข้างน้อยค่ะนะคะใช้การได้ส่วนในฝั่งกลับกันนะคะของทางด้านถนนเพชรบุรีนะคะช่วงของพัฒนาการเข้ามามุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามแยกคลองตันนะคะมาทางเอกมัยเหนือมาทางทองหล่อค่ะนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางอโศกเพชรบุรีนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำนะคะการจราจรของถนนเพชรบุรีในขณะนี้ยังคงใช้การได้ดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้แดดเริ่มมาแล้วนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะแดดจ้าเป็นอย่างมากนะคะสำหรับในช่วงของครึ่งเที่ยงนะคะเหมือนกับเมื่อวานก็ ร้อนทีเดียวนะคะแดดเปรี้ยงมากนะคะในตลอดทั้งวันเลยของเมื่อวานนี้ค่ะนะคะก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วล่ะนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเข้าสู่หน้าหนาวนะคะต้องรอให้ลมประจำฤดูเนี่ยมันนิ่งก่อนนะคะทางกรมอุตุนะคะถึงจะประกาศการที่เข้าสู่หน้าหนาวนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็มีข้อมูลที่แจ้งสภาพการจราจรนะคะทางด้านของกรมประชาการตำรวจนครบาลนะคะที่อันนี้ฝากข้อมูลเอาไว้นะคะว่าในช่วงวันที่15นะคะพฤหัสบดีที่15ตุลาคมถึงวันศุกร์ที่16ตุลาคมค่ะนะคะช่วง6โมงเย็นของวันพฤหัสนะคะถึง5ทุ่มนะคะของวันศุกร์ก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางรัชดาภิเษกโดยเฉพาะตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะในช่วงของเย็นวันพฤหัสบดีที่15วันศุกร์ถึงวันศุกร์ที่16นะคะขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็พิจารณาหลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะคะเนื่องอาจจะมีปัญหานะคะผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรนะคะที่ทางบชน.นั้นได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากันนะคะซึ่งก็เกี่ยวเนื่องจากทางที่มีการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะไม่ได้มีการปิดการจราจรนะคะทุกคนรถทุกคนทุกคันก็ยังคงผ่านกันได้เป็นปกตินะคะแต่ว่าอันนี้จะเน้นช่วงของวันที่15เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ15ถึง5ทุ่มของวันที่16ขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแบบอ้อมกันนิดนึงนะคะเพราะว่าน่าจะมีรถที่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมอะค่ะนะคะคงจะหนาแน่นเป็นพิเศษในช่วงของ15กับ16นะคะแจ้งมาให้ทราบกันล่วงหน้านะคะคนที่ยังต้องมาทำงานกันก็อาจจะอ้อมไปนิดนึงนะคะไม่น่าจะมีผลกระทบมากเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ารถก็จะไม่ได้ติดมากในเส้นทางอื่นๆเพราะว่าเป็นสัปดาห์ของวันหยุดพิเศษของหน่วยราชการกันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาดูการเดินทางนะคะในเส้นทางช่วงเวลานี้กันต่อนะคะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีปัญหานะคะไปดูในเส้นทางที่เดินทางไปในต่างจังหวัดกันนะคะก็มาที่เส้นทางสาย M81 นะคะเส้นทางสายบางใหญ่กาญจนบุรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะที่กาญจนบุรีหรือว่าอาจจะแค่ไปกินข้าวก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าขึ้น M81 ไปใช้เวลาไม่นานมากค่ะสามารถทำความเร็วกันได้ด้วยนะคะแล้วก็คุมเวลากันได้นะคะประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ไปถึงกาญจนบุรีกันแล้วนะคะไปเปลี่ยนที่กินข้าวก็ย่อมได้ค่ะนะคะพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเรื่องของเส้นทางไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลักนะคะรวมทั้งเส้นทางสาย M81 ด้วยนะคะที่จะเดินทางไปค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นใช้การกันได้นะคะแล้วก็เส้นทางที่จะมาขึ้น M81 นะคะไม่ว่าจะมาจากทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะในขณะนี้การจราจรก็ใช้การกันได้นะคะหรือว่าจะมาจากทางด่วนนะคะลงทางเหนืองามวงวานนะคะมุ่งหน้ามาทางรัตนาธิเบศรนะคะแล้วก็เข้ามาทางกาญจนาภิเษกเพื่อขึ้น M81 ที่บางใหญ่ค่ะในตอนนี้การจราจรก็ใช้การได้นะคะหรือว่าเส้นทางสายวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกหมายเลข9นะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่ค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรนั้นก็ใช้การกันได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะท่านที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีอีกข้อมูลหนึ่งนะคะที่แจ้งมานะคะจากทางเขตสวนหลวงค่ะแจ้งว่ามีการปิดการจราจรค่ะในซอยสุขุมวิท81แยกชินมาศหรือว่าช่วงคลองบางนางจีนถึงหน้าบ้านเลขที่54นะคะในซอยสุขุมวิท81ค่ะเป็นการทำงานที่เทผิวคอนกรีต เทผิวคอนกรีตในซอยสุขุมวิท81นะคะซึ่งก็จะทำงานตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะ 13-17 ตุลาคมนะคะดังนั้นเนี่ยรถทุกชนิดไม่สามารถเข้าออกในซอยได้นะคะในช่วง 13-17 ตุลาคมสุขุมวิท81แยกชินมาศถึงหน้าบ้านเลขที่54นะคะซึ่งทางเขตสวนหลวงค่ะก็แจ้งมาให้ทราบสำหรับท่านที่จะไปในซอยนี้นะคะหรือว่าท่านที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็แจ้งให้ทราบกันล่วงหน้าว่ามีการทำงานที่ปิดการจราจรเพราะว่าเทผิวคอนกรีตในซอยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงาน IMF World Bank 2026ชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับมือความเปลี่ยนแปลงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล